0: กรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหฤทัยและทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมาตั้งแต่วันที่15ธันวาคม2565ตามที่สำนักพระราชวังได้แถลงให้ทราบเป็นระยะแล้วนั้นตั้งแต่วันที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระอาการทรุดลงจากการติดเชื้อในพระนาภีช่องท้องจากการอักเสบของพระอันตะลำไส้ใหญ่ความดันพระโลหิตต่ำพระหทัยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้คณะแพทย์จะถวายการรักษาอย่างใกล้ชิดจนสุดความสามารถแต่พระอาการทรุดหนักลงตามลำดับจนถึงวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 19:48 นาทีสิ้นพระชนณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยด้วยพระอาการสงบสิริพัชนสาปีที่47พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีปริสถานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังสำนักพระราชวัง12มิถุนายนพุทธศักราช2569ประกาศสำนักพระราชวังเรื่องการถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยสำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตในการเข้าถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาดังนี้1. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายน้ำสงฆ์พระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปซึ่งประดิษฐานณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังในวันเสาร์ที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569ตั้งแต่เวลา 8:30 นาทีถึงเวลา 12:00 น. 2. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังทุกวันเวลา 8:30 นาทีถึง 16:00 น. เริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่14มิถุนายนพุทธศักราช2569ในการนี้ได้จัดสมุดหลวงลงนามถวายความอาลัยไว้ณที่นี้ด้วย 3. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันทุกวันเวลา 9:00 น.ถึง 21:00 น.เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569 4. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชนิกุลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง12มิถุนายนพุทธศักราช2569
1: พระประวัติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติ

ปิยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถ

0: นิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและปริญญามหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยคอเนลสหรัฐอเมริกาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในด้านต่างๆเพื่อช่วยเหลือประสบกนิกรที่ประสบความทุกข์ยากโดยเฉพาะด้านการสังคมสงเคราะห์ทรงร่วมกับพระมารดาจัดทำโครงการอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากขึ้นเมื่อปี2538เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและภัยต่างๆอย่างครบวงจรตั้งแต่การช่วยเหลือในเบื้องต้นจัดฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ราษฎรผู้ประสบภัยให้มีรายได้ไว้ใช้จ่ายในครัวเรือนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงทรงมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของมูลนิธิในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อสนองพระราชปณิธานสืบสานรักษาต่อยอดโครงการพัฒนาที่สอดคล้องสมดุลกับทรัพยากรธรรมชาติและการดูแลสุขภาพผู้ต้องขังในฐานะองค์ประธานมูลนิธิประกอบด้วยมูลนิธิภูบดินทร์ที่ดำเนินงานช่วยเหลือราษฎร5หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลไล่โว่อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งอยู่ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรแหล่งมรดกโลกและเป็นป่าต้นน้ำสำคัญที่อยู่ติดชายแดนและมีความสำคัญต่อความมั่นคงของประเทศมูลนิธิพัชรสุทธาคชานุรักษ์ที่ดำเนินงานเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างคนและช้างป่าในพื้นที่รอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกได้แก่ฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและสระแก้วโดยร่วมกับชุมชนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและองค์กรต่างๆสร้างความเข้าใจให้การช่วยเหลือและแก้ปัญหาช้างป่าตามธรรมชาติบุกรุกหากินในพื้นที่การเกษตรของราษฎรและมูลนิธิราชทันปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เพื่อยกระดับการดูแลสุขภาพผู้ต้องขังให้ได้รับการรักษาพยาบาลเท่าเทียมกับบุคคลภายนอกตามหลักสิทธิมนุษยชนและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์รวมทั้งจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่สถานพยาบาลในเรือนจำในฐานะนักกฎหมายทรงได้รับแต่งตั้งเป็นอัยการประจำหน่วยงานด้านกฎหมายในประเทศทรงเข้าทำงานที่คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานอกจากนี้ยังทรงสนพระทัยในความเป็นอยู่ของผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งครรภ์และเด็กที่เกิดในระหว่างมารดาถูกคุมขังทรงจัดตั้งกองทุนและมูลนิธิด้านกฎหมายและการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีขึ้นหลายโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังและกระตุ้นเตือนให้สาธารณชนตระหนักถึงความสำคัญของการให้โอกาสเพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถกลับมาดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขเมื่อพ้นโทษการดำเนินงานของมูลนิธิและโครงการในพระราชดำริต่างๆส่งผลให้ผู้ต้องขังและผู้ด้อยโอกาสได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสมบนพื้นฐานการเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นอกจากนี้ยังทรงมีบทบาทสำคัญในการจัดทำมาตรฐานผู้ต้องขังหญิงหรือเอลฟี่ต่อสหประชาชาติเพื่อเป็นแนวทางสำหรับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงทั่วโลกด้วยน้ำพระทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ผู้ตกทุกข์ได้ยากนี้สหประชาชาติได้ทูลเกล้าถวายรางวัลเกียรติยศสูงสุดและกราบทูลเชิญให้เป็นทูตสันทวไมตรีในการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงของกองทุนการพัฒนาเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยความวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาสนองพระเดชพระคุณมาแต่รัชกาลก่อนสืบเนื่องมาถึงรัชกาลปัจจุบันได้แบ่งเบาพระราชภาระเป็นอันมากจนเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาและพระจริยวัตรอันงดงามเพียบพร้อมทรงวางพระองค์ได้อย่างเหมาะสมในทุกโอกาสจึงทรงเป็นที่รักและเทิดทูนของเหล่าประสบกนิกรทั่วหน้า
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนแสงแห่งใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์

0: ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประสบกนิกรด้วยพระเมตตาและพระปีชาสามารถที่หลากหลายทางด้านกฎหมายการแพทย์สาธารณสุขและการกีฬาแต่สิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทรงงานทั้งหมดคือพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงงานปิดทองหลังพระพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะนำความสุขมาสู่ประสบกนิกรอย่างเงียบๆและต่อเนื่องย้อนกลับไปในขณะยังทรงพระเยาว์เจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงสง่างามพระองค์นี้ทรงฉายแววแห่งความเฉลียวฉลาดและความเมตตามาโดยตลอดเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจาก Cornell University สหรัฐอเมริกาและทรงกลับมารับราชการในตำแหน่งอัยการพระองค์ก็ทรงใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงทรงตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมพระกรณียกิจของพระองค์ทรงเป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าเปรียบดังแสงแห่งใจสถิตในความทรงจำของประสบกนิกรไทยตลอดไป
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนพระราชธิดาผู้ทรงคุณธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายพระอุปนิสัยอันอ่อนโยนมีพระเมตตาต่อผู้ที่ได้โอกาสและผู้ทุกข์ยากพระองค์เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทรงรับฟังปัญหาและทรงหาหนทางที่จะช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมทรงเห็นความสำคัญกับการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนพระองค์ทรงสอนให้คนไทยรักสามัคคีและมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะในฐานะใดก็ล้วนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าที่จะอยู่ในใจประสบกนิกรได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นพระราชธิดาที่ทรงเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
0: ตอนตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงยึดมั่นในพระปณิธานในการทรงงานเพื่อประชาชนพระองค์ทรงก้าวเดินตามรอยพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสารและต่อยอดโครงการต่างๆเพื่อความผาสุกของประสบกนิกรพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะการให้โอกาสแก่ประชาชนได้เข้าถึงองค์ความรู้และทรัพยากรที่จำเป็นในการพึ่งพาตนเองได้ไม่ว่าจะในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ธุรกันดารส่งมุ่งมั่นที่จะเข้าไปช่วยเหลือและพัฒนาชีวิตของประชาชนในทุกมิติทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาการสาธารณสุขและการพัฒนาอาชีพหนึ่งในพระกรณียกิจที่สำคัญคือการทรงมีส่วนร่วมในการส่งเสริมโครงการต่างๆของมูลนิธิชัยพัฒนาและโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าการสานต่อพระราชปณิธานของพระมหากษัตริย์ไทย

0: คือภารกิจอันสำคัญยิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนเสมอว่าการให้คือความสุขที่แท้จริงซึ่งเป็นคติประจำพระองค์ในการทรงงานเพื่อประชาชนทุกย่างก้าวที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสุนิพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงตามรอยพระบาทของสมเด็จพระบรมชนกนาถคือล้วนการทรงงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงขอตามรอยพระบาทที่สถิตในใจไทยตลอดกาล
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
0: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติทรงเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตา

0: โอกาสที่ส่งมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอด

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนกีฬาเพื่อสุขภาพและสังคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาส่งให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและเล่นกีฬามาโดยตลอดทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าที่มีพระปรีชาสามารถทรงฝึกซ้อมอย่างหนักและทรงเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติหลายรายการทรงคว้าเหรียญรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยพระองค์ทรงแสดงเหตุถึงความมุ่งมั่นและวินัยในการฝึกซ้อมทรงเชื่อว่ากีฬาเป็นมากกว่าการแข่งขันแต่เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้แข็งแกร่งนอกจากจะทรงเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพแล้วพระองค์ยังทรงใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทรงเห็นว่ากีฬาสามารถสร้างวินัยความสามัคคีและความมีน้ำใจนักกีฬาได้เป็นอย่างดีทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตที่สมดุลทั้งในการทำงานและการดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาโปรดการแข่งขันกีฬาคือสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นและความไม่ย่อท้อขอให้แบบอย่างอันทรงคุณ

0: ่านี้จะยังคงอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอดไปกราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
0: ตอนแสงแห่งใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประสบกรณิกรด้วยพระเมตตาและพระปีชาสามารถที่หลากหลายทางด้านกฎหมายการแพทย์สาธารณสุขและการกีฬาแต่สิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทรงงานทั้งหมดคือพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงงานปิดทองหลังพระพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะนำความสุขมาสู่ประสบกรณิกรอย่างเงียบๆและต่อเนื่องย้อนกลับไปในขณะยังทรงพระเยาว์เจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงสง่างามพระองค์นี้ทรงฉายแววแห่งความเฉลียวฉลาดและความเมตตามาโดยตลอดเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจากคอร์เนลยูนิเวอร์ซิตี้สหรัฐมริมาตรเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงทรงตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมพระกรณียกิจของพระองค์ทรงเป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าเปรียบดังแสงแห่งใจสถิตในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

0: ท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับจากสภาพอากาศที่แปรปรวนและมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้ติดตามสถานการณ์และสั่งการให้ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วนพร้อมเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงให้เฝ้าระวังและปฏิบัติตามคำเตือนของเจ้าหน้าที่เช้าวันนี้เราฟังรายละเอียดจากนายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งสัมภาษณ์โดยปิญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับ
2: ครับผมสวัสดีครับ
1: ครับทราบว่าขณะนี้กำลังเดินทางติดตามสถานการณ์ต่างๆอยู่ครับผมเลยอยากจะขอถามด้วยครับว่าจากที่ทางกรมเนี่ยได้ออกประกาศให้ปภ.จังหวัดแล้วก็ศูนย์ปภ.เขตติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักในหลายจังหวัดโดยเฉพาะในกระบี่พังงาแล้วก็ตรังเนี่ยครับมีความคืบหน้าในการดูแลช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบยังไงบ้างครับ
2: ครับเนื่องจากว่าเราเห็นลักษณะการคาดการณ์นะครับก็คือดูจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับที่มีการออกประกาศแจ้งเตือนนะครับพี่น้องประชาชนรวมถึงแจ้งไปยังส่วนราชการนะครับทางกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเราก็ได้ออกประกาศให้กับพี่น้องประชาชนนะครับได้รับทราบรวมถึงให้กับทางภาครัฐนะฮะมีการเตรียมตัวที่จะแก้ไขปัญหาสถานการณ์หากกรณีเกิดสถานการณ์ที่ได้รับผลกระทบกับพี่น้องประชาชนก็ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าสำหรับจังหวัดกระบี่เนี่ยนะครับพังงานะครับแล้วก็จังหวัดตรังเนี่ยเราได้มีการเฝ้าระวังมาตั้งแต่เริ่มต้นแหละครับเพราะว่าฝนแล้วก็พายุหรือว่ามันฝนในช่วงนี้ตั้งแต่เข้าหน้าฝนมาเนี่ยตลอดแนวชายฝั่งทะเลอันดามันแล้วกันนะฮะม
1: ี
2: ฝนตกอยู่ตลอดเวลานะครับดังนั้นเองเนี่ยเราก็มีการเฝ้าระวังแล้วก็มีการแจ้งเตือนกันอยู่เป็นระยะครับ
1: ครับผมแล้วก็ตอนนี้การช่วยเหลือแล้วก็สถานการณ์ต่างๆในจังหวัดเหล่านี้เนี่ยทางปภ.จังหวัดได้ลงไปติดตามช่วยเหลือประชาชนยังไงบ้างครับท่านครับ
2: ก็ในทุกมิตินะครับคือเรามีการแจ้งแล้วก็แหละไปยังทั้งหัวหน้าปภ.จังหวัดรวมถึงศูนย์เขตของเรานะครับซึ่งหลักๆจริงๆเนี่ยเราก็ต้องประสานงานกับทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับในการที่จะมีข้อสั่งการลงไปนะครับรวมถึงท่านนายอำเภอในพื้นที่นะครับกำลังพิจารณารวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยอยู่เป็นอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายอยู่แล้วนะครับซึ่งเป็นผู้อำนวยการในระดับท้องถิ่นผู้ดำเนินการในระดับอำเภอนะครับนั่นเองเนี่ยก็ต้องเรียนว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับสถานการณ์เนี่ยต้องบอกว่าเพียงแค่ประมาณไม่เกิน6ชั่วโมงเนี่ยสถานการณ์ก็ขี้หายนะครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าต้องดูสภาพพื้นที่นั้นด้วยนะครับว่าฝนตกหนักมากน้อยเพียงใดรวมถึงดูถึงน้ำทะเลด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยทั้งเราก็มีการเฝ้าระวังแล้วก็ทางพื้นที่เองก็มีการเฝ้าระวังรวมถึงการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนด้วยครับ
1: ครับผมก็ในวันนี้ครับผมวันที่12มิถุนายนเนี่ยครับจากข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นพยากรณ์อากาศหรือข้อมูลน้ำทะเลหนุนที่ เราได้ติดตามรับทราบเนี่ยครับคาดว่าจะมีพื้นที่ไหนบ้างครับที่จะต้องย้ำเตือนให้ประชาชนระมัดระวังแล้วก็เฝ้าติดตามสถานการณ์เป็นพิเศษครับ
2: คือน้ำทะเลเนี่ยก็ขึ้นลงเนี่ยก็ตามปกติของเขาอยู่แล้วนะครับ
1: ครับ
2: นั้นเนี่ยในช่วงนี้เองเนี่ยตั้งแต่ช่วงเข้าหน้าฝนมาเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยฝนก็ตกกระจายทั่วทางประเทศนะครับแล้วก็มีตกหนักเป็นบางแห่งนะครับรวมถึงมันก็มีคลื่นลมแรงรวมถึงไอ้พวกแรงกดอากาศต่างๆพวกเนี้ยเข้ามาผสมกันมันก็เลยทำให้มีฝนตกกระจายทั่วไปหลายๆจังหวัดนะครับ แต่ว่าที่ว่าจะหนักก็คือฝั่งทิศตะวันตกของประเทศไทยนะครับนี่ตลอดแนวเลยนี่ก็มีการเรามีการแจ้งเตือนเราเฝ้าระวังอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็บางทีอาจกระจายตัวไปยังแถวตอนภาคเหนือตอนบนด้วยนะครับรวมถึงภาคอีสานในบางส่วนนะครับแต่ว่าตอนนี้ถ้าเราพบว่ามีเหตุเรื่องของน้ำล้นตลิ่งนะครับน้ำไหลหลากเนี่ยนะครับก็ในส่วนของกระบี่พังงาจังหวัดตรังนะครับภูเก็ตต่างๆพวกนี้นะครับแล้วก็จะมีอาจจะมีทางเหนือก็มีเชียงใหม่บ้างลำปางบ้างนะครับก็จะมีลักษณะของน้ำไหลหลากนะครับซึ่งใช้เวลาประมาณ3-4ชั่วโมงก็จะคลี่คลายไปครับ
1: ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงนี้เนี่ยอาจจะต้องย้ำเตือนให้ประชาชนที่อยู่ในจังหวัดฝั่งตะวันตกของประเทศไทยเนี่ยต้องติดตามสถานการณ์เป็นพิเศษถูกต้องไหมครับ
2: ใช่ครับคือต้องเรียนว่าอย่างเงี้ยเราเองเนี่ยมีการประชุมในทุกๆวันนะครับแล้วก็ดูในเรื่องของเรดาร์ดูเรื่องของดาวเทียมดูเรื่องขององค์ประกอบอะไรหลาย

0: อย่างนะครับรวมถึงการวิเคราะห์ในการที่จะแจ้งเตือนประชาชนนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับพื้นที่เองก็ต้องเฝ้าระวังนะครับแล้วดูสภาพอากาศเพราะอย่างที่เรียนนะครับเวลาเราดูทางเรดาร์ดาวเทียมเนี่ยนะครับเราเห็นว่ามีกลุ่มฝนอยู่นะครับแต่ในข้อที่จริงเนี่ยบริเวณนั้นเนี่ยฝนอาจจะตกไม่ได้ว่าเหมือนกันหรือเท่ากันหรือหนักกันทั้งจังหวัด
1: ครับผม
0: แต่ก็จะมีบางหมู่บ้านบางตำบลหรืออำเภอเนี่ยที่ตกติดต่อกันเป็นระยะเวลานานนะครับซึ่งจะทำให้ดินเนี่ยมันอุ้มน้ำได้เยอะนะครับแล้วพอเขาคายออกมาเนี่ยก็มีโอกาสที่ทำให้เกิดน้ำที่มันไหลหลากรวมถึงการเพิ่มยกระดับน้ำยกตัวของระดับน้ำสูงขึ้นนะครับอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเราก็ในระดับการแจ้งเตือนเนี่ยเราก็มีการแจ้งเตือนนะครับอย่างที่ผ่านมาต้องเรียนว่ากระบี่เนี่ยกับพังงาเนี่ยนะครับอันนี้ต้องชื่นชมพี่น้องประชาชนมากนะครับ พอเราแจ้งเตือนมาถึงปุ๊บเนี่ยมีการอพย
1: พ
0: นะครับเคลื่อนย้ายตัวเองออกมานะครับแล้วก็ท้องถิ่นก็ทางอบต.เทศบาลนะครับตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านก็เข้าไปดูแล
1: ครับผม
0: นะครับแล้วก็พอหลังจากที่น้ำยกตัวขึ้นปุ๊บไหลผ่านไปประมาณ 3-4 ชั่วโมงสถานการณ์คลี่คลายก็ออกกลับมาครับกลับมาอยู่บ้านดูบ้านแล้วก็มาช่วยกันดูแลเรื่องของความสะอาดที่อาจจะได้รับผลกระทบอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีมากนะครับแล้วก็ถือว่าคือได้มีการขยับแล้วก็ปรับตัวเนี่ยได้ดีมากนะครับนี่ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีแล้วก็ต้องได้รับความชื่นชมครับ
1: ครับผมถามเพิ่มเติมครับผมว่าสถานการณ์ที่เป็นฝนตกหนักหรืออาจจะเรียกได้ว่าเป็นมรสุมใช่ไหมครับในช่วงนี้เนี่ยที่พัดผ่านเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยคาดว่าจะต่อเนื่องไปถึงประมาณวันไหนครับผมแล้วก็อาจจะมีแนวโน้มที่จะต้องให้ประชาชนแบบเฝ้าระวังสถานการณ์เผื่อเป็นอุทกภัยใหญ่ไหมครับผม
0: อ๋อคือตอนนี้นะครับเราถ้าดูจากสภาพอากาศตอนนี้เนี่ยเรายังไม่มีพายุเข้ามานะครับ
1: ครับครับ
0: เป็นเรื่องของอากาศแปรปรวนนะครับกับลมมรสุมที่เกิดในช่วงหน้าร้อนนะครับรวมถึงปีนี้เนี่ยมีเรื่องของเอลนีโญเข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยอากาศมันอาจจะแบบมีอาจจะมีแล้งสลับฝนตกหนักเพราะว่าเรื่องความแปรปรวนของอากาศนะครับต้องเรียนว่าเราไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าไปถึงเดือนหน้าอีก2เดือน3เดือนนะครับก็เป็นการคาดการณ์แต่ในทุกๆวันเนี่ยนะครับเราก็ร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาอยู่แล้วนะครับในการที่จะออกประกาศเตือนพี่น้องประชาชนนะครับแต่วันนี้เราดูเนี่ยสถานการณ์พวกกรมอุตุประกาศนะว่าช่วง3วันนี้ต้องระวังนะเราจะบอกพี่น้องประชาชนว่า3วันนี้นะครับข้างหน้านี้ต้องระวังนะครับแต่พอดูอีก3วันถัดไปก็ต้องไปดูอีกต่ออีกว่าต้องมีอะไรอีกนะครับ เพราะอากาศค่อนข้างแปรปรวนนะครับเราคงไปบอกล่วงหน้าว่าจะหยุดเมื่อไหร่จะเริ่มเมื่อไหร่เนี่ยคงไม่ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าช่วงนี้จะเกิดอุทกภัยขนาดใหญ่อะไรเงี้ยตอนนี้เท่าที่เราดูสภาพเนี่ยนะ
1: ฮ
0: ะณวันนี้นะฮะก็คงจะไม่เกิดนะครับคงยังไม่เกิดณตอนนี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามแต่เนี่ยนะฮะพี่น้องประชาชนที่อยู่ในลุ่มน้ำอยู่ปากน้ำอยู่ตลอดลำคลองแม่น้ำใช่พื้นที่เสี่ยงทุกพื้นที่แล้วก็พื้นที่ที่เคยท่วมเนี่ยนะครับก็ขอให้เฝ้าระวังเป็นพิเศษนะฮะรวมถึงคอยสังเกตนะครับแม่น้ำลำคลองนะครับในการที่จะดูว่าระดับน้ำเขาขึ้นมากน้อยเร็วมากน้อยเพียงใดนะครับแล้วก็ไปตามคำแนะนำของทางราชการเนี่ยจะเป็นงานดีที่สุดครับ
1: ครับผมครับก็ขอให้ท่านอธิบดีครับเน้นย้ำอีกสักเล็กน้อยครับถึงการที่ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดโดยจากตัวอย่างที่จังหวัดกระบี่ที่ท่านเล่าอะครับว่าพอแจ้งเตือนปุ๊บประชาชนอพยพเลยทุกอย่างก็จะปลอดภัยครับผม
0: ครับครับก็ต้องขอบคุณพี่น้องประชาชนนะครับที่มีการตื่นตัวนะครับแล้วก็รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากทางภาครัฐรวมถึงในระดับพื้นที่แล้วก็ในระดับท้องถิ่นด้วยนะครับที่พอรับรู้ข้อมูลปุ๊บแล้วก็สังเกตดูสถานการณ์รอบข้างนะครับแล้วรีบอพยพหรือว่าย้ายตัวเองออกมาอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยนะครับที่ทางรัฐจัดศูนย์พักพิงไว้ให้นะครับเพื่อคอยดูสถานการณ์นะครับแล้วพอสถานการณ์มันเกิดหรือไม่เกิดเนี่ยนะอย่างน้อยเนี่ยเราได้มีการเตรียมพร้อมไว้ซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับแล้วก็ที่น่าชื่นชมแล้วก็ถือว่าเป็นการปรับตัวได้เข้ากับสถานการณ์เพราะเนื่องจากว่าภัยพิบัติเนี่ยตอนนี้ก็ถือว่ามีความแปรปรวนแล้วก็มีความรุนแรงมากน้อยเนี่ยสลับกันไปนะครับเราอยู่ตรงนี้ก็ต้องมีการปรับตัวนี่ต้องชื่นชมพี่น้องประชาชนนะครับรวมถึงทุกคนนะครับที่ได้ติดตามข่าวสารทางด้านการพยากรณ์อากาศนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทางเราเนี่ยเราก็หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องการพยากรณ์นะครับเราก็พยายามที่จะ เร่งเตือนพี่

0: ประชาชนเนี่ยด้วยความใกล้ชิดแล้วก็ขอให้ทุกคนเนี่ยช่วยติดตามสถานการณ์นะครับแล้วก็เปิดตามที่ภาครัฐนะครับแนะนำรวมถึงทางพื้นที่เนี่ยได้แจ้งนะครับโดยเป็นทางของกระจายข่าวก็ดีทางเซลล์บอดแคสต์ก็ดีทางหนังสือเตือนก็ดีต่างๆพวกเนี่ยขอให้ท่านช่วยกันนะครับขอบคุณมากนะครับ
1: ครับผมวันนี้ก็ตามที่ท่านอธิบดีได้กล่าวเลยครับพี่น้องประชาชนครับช่วงนี้อากาศแปรปรวนนะครับถ้าเกิดว่าใครอยู่ในจุดเสี่ยงก็ขอให้เชื่อฟังเจ้าหน้าที่นะครับถ้าเกิดว่ามาย้ำเตือนก็ขอให้ปฏิบัติตามจะได้ปลอดภัยกันทุกคนก็โอกาสหน้าถ้ามีเรื่องราวเกี่ยวกับการที่จะต้องแจ้งเตือนประชาชนเพื่อป้องกันบรรเทาสาธารณภัยก็ขอเชิญท่านอธิบดีมาร่วมพูดคุยนะครับ
0: ครับผมขอบคุณครับ
1: ครับผมวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับท่านครับ
0: ครับผมครับสวัสดีครับ
2: ความโปร่งใสไม่ใช่ทางเลือก
3: สวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตพงษ์บุญญาณวัฒน์ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาคุณมนุษย์มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตปัจจุบันนี้ก็มีหน้าที่ในการพัฒนาคนเพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติที่สำคัญนะครับวันนี้คนไทยเรานั้นจะต้องเน้นกันว่าความซื่อสัตย์สุจริตในการทำงานก็อยากจะย้ำนะครับว่าองค์กรที่เปิดเผยข้อมูลจะช่วยลดโอกาสการทุจริตได้อย่างมากเพราะว่าทุกอย่างนะครับที่ตรวจสอบได้นั้นจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนความโปร่งใสจึงเป็นพื้นฐานของธรรมาภิบาลที่สำคัญนะครับในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ทรงมีคำว่าศาสตร์พระราชาเน้นกับว่าการบริหารกิจการบ้านเมืองต้องมีคำว่าหลักธรรมาภิบาลเพราะฉะนั้นองค์กรองค์กรนะครับจะต้องมีคนที่ซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็เดินหน้าพัฒนาองค์กรภายใต้คำว่าธรรมาภิบาลครับ
2: โปร่งใสวันนี้มั่นคงวันหน้าส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช. 1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
4: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
5: การดำเนินนโยบายทางการทูตยุคใหม่ของรัฐบาลไม่เพียงแต่มุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับมิตรประเทศเท่านั้นแต่หากยังเป็นการแสวงหาความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคอย่างเป็นรูปธรรมติดตามรับฟังจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
2: เคาะข่าวเล่าประเด็น
6: สัมพันธ์ทางการทูตที่แน่นแฟ้นยาวนานถึงกึ่งศตวรรษระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามก้าวสู่มิติใหม่ที่ยั่งยืนยิ่งขึ้นเมื่อนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการเพื่อร่วมเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตพร้อมเข้าร่วมการหารือทวิภาคีเต็มคณะร่วมกับนายเลมินฮึงนายกรัฐมนตรีเวียดนามณทำเนียบรัฐบาลเวียดนามท่ามกลางการต้อนรับอย่างสมเกียรติและอบอุ่นจากกองทหารเกียรติยศการเยือนครั้งนี้คณะผู้แทนไทยทั้งรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีและผู้บัญชาการเหล่าทัพได้ร่วมหารือกับฝ่ายเวียดนามอย่างพร้อมเพรียงเพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจที่มุ่งส่งเสริมการค้าและการลงทุนผ่านยุทธศาสตร์ Three Connect หรือการเชื่อมโยง3ด้านคือการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานเศรษฐกิจท้องถิ่นและยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืนตั้งเป้าหมายมูลค่าการค้าระหว่างกันสูงถึง 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนอกจากนี้ทั้ง2ประเทศยังเห็นพ้องในการยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงทั้งการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและการสร้างความมั่นคงทางทะเลรวมถึงการสร้างความเป็นเอกภาพให้กับอาเซียนในเวทีโลกสะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดการต่างประเทศยุคใหม่ที่แปรเปลี่ยนความท้าทายให้เป็นโอกาสร่วมกัน
7: ไม่มีผลเสียอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับกรณีที่มาเยือนประเทศเวียดนามเนี่ยมันทำให้มีการต่อเนื่องของสิ่งที่เป็นความร่วมมือของทั้งสองประเทศได้อย่างชัดเจนที่มาครั้งนี้เราได้

0: มาพัฒนายกระดับความสัมพันธ์ในทุกๆมิติเลยทั้งมิติเศรษฐกิจมิติการลงทุนมิติความร่วมมือทางด้านเทคโนโลยีแล้วก็ในเรื่องของความมั่นคงทางรัฐบาลเวียดนามให้เกียรติกับประเทศไทยมากก็ดูแล้วทุกๆอย่างเป็นไปด้วยความราบรื่นมีการคอนเน็กนักธุรกิจทั้งไทยและเวียดนามเข้าด้วยกันรัฐบาลไทยก็ได้ยืนยันถึงความเต็มที่ในการที่จะให้การสนับสนุน
1: ยุทธศาสตร์จากการเปลี่ยนคู่แข่งเป็นมิตรคู่ค้าจึงถือเป็นหัวใจสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากประเทศไทยและเวียดนามมีขนาดเศรษฐกิจที่ใกล้เคียงกันและตั้งอยู่ในทำเลภูมิศาสตร์เดียวกันการปรับเปลี่ยนแนวคิดจากการแข่งขันมาเป็นการผนึกกำลังจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถบนเวทีโลกเสริมสร้างสถานะของทั้งสองประเทศให้มีความแข็งแกร่งนานาชาติต้องรับฟังและร่วมกันกำหนดอนาคตของภูมิภาคโดยไม่เสียเปรียบผู้ใดสิ่งสำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศคือการสร้างความเชื่อมั่นและความจริงใจต่อกันขยายความร่วมมือผ่านความปรารถนาดีที่เป็นเพื่อนแท้ทั้งในยามสุขและยามทุกข์ซึ่งความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นในระดับผู้นำนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนำพาความผาสุกและความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ประชาชนของทั้งสองประเทศอย่างยั่งยืนสืบไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
2: ท่านผู้ฟังคะไทยผลักดันความร่วมมือในการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ผ่านเวทีนานาชาติระหว่างการประชุม OSCE Asian Conference เพื่อสร้างความมั่นคงทั้งภายในภูมิภาคอาเซียนและนอกภูมิภาคติดตามรับฟังรายละเอียดจากรายงานนี้ค่ะ
3: หัวใจหลักของการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ซึ่งสร้างความเสียหายให้กับประชาชนทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคอื่นๆทั่วโลกยังคงเป็นการแสวงหาพันธมิตรและความร่วมมือที่เพิ่มมากขึ้นเพื่อนำไปสู่การวางแนวทางปราบปรามขบวนการเหล่านี้ร่วมกันอย่างจริงจังซึ่งประเทศไทยในฐานะที่มีบทบาทนำในการประสานความร่วมมือในด้านนี้ยังคงขับเคลื่อนและผลักดันอย่างจริงจังและต่อเนื่องโดยนายวิชาวัฒน์อิสระภักดีผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศได้เล่าถึงโอกาสที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพร่วมกับประเทศฟินแลนด์จัดการประชุม OSCE Asian Conference ประจำปี2569ซึ่งมีประเทศจากภูมิภาคต่างๆที่เป็นสมาชิกของ OSCE เข้าร่วมโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความร่วมมือในการต่อต้านภัยคุกคามข้ามชาติในยุคดิจิทัลระหว่างภูมิภาคเอเชียและ OSCEว่าประเทศไทยยินดีที่จะเป็นสะพานประสานความร่วมมือระหว่าง OSCE และอาเซียนในการต่อสู้กับอาชญากรรมออนไลน์และการสร้างความมั่นคงระหว่างภูมิภาคเพราะปัญหานี้นอกจากจะเป็นวาระแห่งชาติของไทยแล้วยังลุกลามกลายเป็นปัญหาระดับภูมิภาคทั้งเอเชียและยุโรปซึ่งทุกประเทศที่เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้จะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในหัวข้อต่างๆเพื่อนำตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จมาใช้หรือปรับแนวทางของกฎหมายในแต่ละภูมิภาคหรือรัฐให้สอดคล้องกันมากยิ่งขึ้น
4: องค์การ OSCE องค์การเพื่อความมั่นคงและร่วมมือในยุโรปเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยสมาชิกก็เป็นจากตะวันตกนะครับจากยุโรปทั้งหมด57ประเทศคนก็อาจจะถามว่าแล้วไทยไปทำอะไรอยู่ในองค์กรอย่างนี้ก็เพราะว่าไทยต้องการจะมีมิตรต้องการจะผูกความร่วมมือกับประเทศนอกภูมิภาคนะครับเราก็ยินดีที่ว่าเราเป็นประเทศเดียวในอาเซียนที่อยู่นะครับแล้วก็พยายามที่จะดึงให้ทั้งสององค์กรเนี่ยเข้ามาประสานกันนะครับโดยที่ไทยก็สามารถเป็นสะพานทอดระหว่างทั้งสององค์กรได้
3: การประชุมระดับเวทีนานาชาตินี้สะท้อนถึงท่าทีที่ชัดเจนในความต่อเนื่องและจริงจังของไทยสอดคล้องกับนายสรัญเจริญสุวรรณผู้แทนพิเศษของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศซึ่งได้ย้ำว่าการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ไม่มีประเทศใดสามารถทำได้เพียงลำพังต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากทั้งในและนอกภูมิภาคอาเซียน
5: สิ่งที่สำคัญคือว่าสิ่งที่เราทำที่ผ่านมาเป็นการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับปัญหาของอาชญากรรมออนไลน์นะครับแต่การประชุมครั้งนี้และครั้งต่อไปนะข้างหน้าเนี่ยเราจะมุ่งเน้นที่จะสร้างความรู้ที่เป็นรูปธรรมเพราะว่าปัญหาการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์เป็นสิ่งที่ไม่มีประเทศไหนปราบปรามได้โดยประเทศเดียวนะครับหรือกลุ่มประเทศเป็นความพยายามของทั้งโลกนะประเทศที่มากสุดที่ต้องร่วมส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหานี้ผมคิดว่าประเทศไทยเนี่ยมาได้ไกลแล้วนะครับแต่ว่าเราต้องกันต่อไปเราต้องการประเทศหุ้นส่วนให้ร่วมมือกับเราในการแก้ไขปัญหานี้อย่างใกล้ชิดต่อไปครับ
3: ในภาวะที่โลกเผชิญกับความท้าทายหลายด้านการย้ำความจริงจังในการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์อย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งที่ต้องอาศัยความมุ่งมั่นเพื่อไม่ให้ประเด็นนี้ก ลายเป็นประเด็นร

องในเวทีนานาชาติจนถูกลดความสำคัญลงและทำให้ขบวนการเหล่านี้มีเวลาตั้งหลักจนกลับมาสร้างปัญหาให้ทั่วโลกได้มากขึ้นในอนาคต ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน

0: ้มยำกุ้งเป็นสูตรอาหารของกัมพูชาที่มีชื่อว่ากุ้งเปรี้ยวจริงหรือมั่วชัวร์หรือลอกศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยตรวจสอบข้อมูลจากกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมแล้วพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข่าวปลอมองค์การยูเนสโกได้ประกาศขึ้นทะเบียนต้มยำกุ้งให้เป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ในนามประเทศไทยอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่4ธันวาคม2567สะท้อนการยอมรับในระดับสากลว่าเป็นอาหารไทยที่มีเอกลักษณ์ของภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการปรุงรสและการใช้สมุนไพรไทยอย่างชัดเจนทั้งนี้ยังไม่พบหลักฐานทางวิชาการหรือเอกสารทางประวัติศาสตร์ที่น่าเชื่อถือว่าต้มยำกุ้งเป็นสูตรอาหารของกัมพูชาแต่อย่างใดทั้งนี้สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมจากกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมได้ที่เว็บไซต์ www.fineart.go.th หรือโทร02-164-2501-2เช็คให้แน่ก่อนแชร์ต่อเพื่อสังคมไทยปลอดภัยจากข่าวปลอมโดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระกติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
3: รางวัลแห่งการกระทำความดีคือความดีที่ได้กระทำเป็นคุณสมบัติแห่งบุคคลผู้กระทำความดีนั้นเสมอไปบุคคลผู้ประพฤติดีไม่ว่าจะเป็นเด็กเยาวชนหรือผู้ใหญ่ย่อมได้รับรางวัลเป็นเกียรติยศประจำตนอยู่ทุกขณะที่ได้คิดดีพูดดีและทำดีการที่เด็กและเยาวชนเป็นผู้ได้รับเชิดชูเกียรติให้ปรากฏแก่สาธารณชนเพราะเหตุที่ได้ทำความดีในสาขาต่างๆย่อมเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กและเยาวชนผู้ที่ยังไม่เริ่มคิดจะสร้างสรรค์สิ่งดีงามให้เริ่มรู้จักคิดลงมือทำและพัฒนาตนต่อเนื่องไปจนเติบใหญ่เป็นพลเมืองดีของบ้านเมืองและยังเป็นเครื่องกำกับใจเด็กและเยาวชนผู้ได้รับการยกย่องแล้วนั้นไม่ให้ละทิ้งความดีงามในตนพร้อมเร่งเพิ่มพูนความดีให้งอกงามยิ่งขึ้นเสมอมิให้บกพร่องพระคติธรรมประทานเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติวันที่20กันยายน2560

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ที่จริงที่พูดอย่างนี้อาจจะมีสิ่งที่ดลใจมาเพราะก่อนลงมาได้เปิดกล่องหนึ่งในนั้นมีของมีนกสองตัวที่จู๋จี๋กันก็ทำให้มีกำลังใจว่าเขาจู๋จี๋กันเขาปรองดองกันก็หมายความว่าเป็นอันว่าทุกคนก็มีจิตใจที่จะรักกันทุกคนมีจิตใจที่จะช่วยกันทำอะไรต่างๆโดยที่เป็นสิ่งที่เป็นมงคลไม่ทะเลาะกันแค่นี้ก็พอขอแค่นี้ให้เป็นเหมือนนกสองตัวนั้นพระราชดำรัสพระราชทานแก่บุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าถวายชัยมงคลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตวันอาทิตย์ที่4ธันวาคม2537

0: ้าวไปข้างหน้ากับความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์และเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆทางวิศวกรรมเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่าด้วยกันอย่างยั่งยืนติดตามรายการพูดจาประสาช่างทุกวันอาทิตย์ 8:30 นวิศวะสร้างปัญญาปัญญาสร้างชาติสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: รู้เท่าทันเศรษฐกิจเกาะติดการเมืองเรื่องใกล้ตัวติดตามเรื่องเด่นเปิดประเด็นสำคัญในรายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง
2: Fifty Minutes เกาะติดประเด็นข่าวดำเนินรายการโดยนันทวั

สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านมาติดตามรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองทางจุฬาเรดิโอพลัสสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz วันนี้เรามาเจอกันนะครับศุกร์สุดสัปดาห์ศุกร์ที่12มิถุนายน2569อยู่กับผมอั้นนันทวัฒน์รับหน้าที่ดำเนินรายการเช่นเคยในชั่วโมงนี้นะครับเริ่มต้นในวันศุกร์นี้นะครับเดี๋ยวพาทุกท่านไปติดตามเมื่อวันที่7มิถุนายนที่ผ่านมานะครับทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมแห่งประเทศไทยหรือ AFNC เนี่ยซึ่งเขาได้มีการมอนิเตอร์แล้วก็ตรวจสอบในโลกออนไลน์นะครับเพราะว่าก็เป็นไปตามนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยความมั่นคงและภัยทางสังคมของคุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE นั่นเองครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนรู้เท่าทันภัยอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าภัยออนไลน์รวมถึงในโลกออนไลน์เนี่ยมันก็มีทั้งข่าวจริงข่าวปลอมfake news และข้อมูลที่บิดเบือนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับในยุคปัจจุบันนี้ผู้บริโภคน่าจะต้องใช้วิจารณญาณค่อนข้างสูงนะครับในการที่จะเสพสื่อผ่านโลกออนไลน์นั่นเองครับเรื่องนี้คุณเวทางพ่วงทรัพย์ในฐานะโฆษกกระทรวง DE ฝ่ายข้าราชการประจำนะครับออกมาเปิดเผยว่าข้อมูลเมื่อวันที่7มิถุนายนที่ผ่านมานะครับได้ตรวจสอบแล้วก็ไปเจอข้อความทั้งหมดกว่า 130,000 ข้อความมีข้อความที่ต้องดำเนินการตรวจสอบยืนยันตัวตนหรือ verify มีจำนวนทั้งสิ้น 4,716 ข้อความนะครับโดยช่องทางที่มีการพบเบาะแสมากที่สุดก็คือข้อความที่มาจาก social listening 4,714 ข้อความคิดเป็นเกือบ 100% เลยทีเดียวนะครับส่วนอีก2ข้อความเนี่ยนะครับเป็นช่องทาง LINE Official ซึ่งโฆษกกระทรวง DE เปิดเผยนะครับว่าเป็นเรื่องที่ต้องดำเนินการตรวจสอบทั้งหมด24เรื่องได้รับผลการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปแล้ว12เรื่องและในจำนวนนี้นะครับเป็นข่าวที่ได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนมากที่สุด7เรื่องด้วยกัน7เรื่องนี้แบ่งเป็นข่าวจริง3เรื่องข่าวปลอมหรือเฟคนิวส์อีก3เรื่องและก็ข่าวบิดเบือนอีก1เรื่องนั่นเองครับ7เรื่อง7ข่าวที่พี่น้องประชา

ประชาชนให้ความสนใจมากที่สุดนะครับอันดับหนึ่งอันนี้เป็นข่าวจริงนะครับเป็นเรื่องสภาผู้บริโภคเตรียมยื่นฟ้อง Facebook ประเด็นการปล่อยโฆษณาหลอกลวงและมิจฉาชีพที่อยู่บนแพลตฟอร์มออนไลน์ครับอันดับที่2

ออนไลน์แน่นอนนะครับแต่ละปีก็พบว่ามีเม็ดเงินที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นใครที่จะโฆษณายิงแอดในสื่อโซเชียลเนี่ยก็ต้องสแกนใบหน้าและยืนยันตัวตนก่อนนะครับอันดับที่3ข่าวนี้เป็นข่าวปลอมหรือว่าเฟกนิวส์นะครับเป็นเรื่องผลิตภัณฑ์ MMC Lip Plus มีสรรพคุณฟื้นฟูตับและช่วยลดไขมันในตับย้ำอีกครั้งอันนี้เป็นข่าวปลอมนะครับอันดับที่4นี่ก็เป็นข่าวจริงเป็นเรื่องที่ผู้ที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่สมบูรณ์หรือยังไม่ผ่านสามารถลงทะเบียนใหม่ได้นะครับอันดับที่5อันนี้เป็นข่าวบิดเบือนนะคือมันผสมปนเปไปมีทั้งส่วนที่จริงแล้วก็ไม่จริงเป็นกรณีที่มีการอ้างว่าพับหูข้างละ50ครั้งทำทั้ง2ข้างจะสามารถช่วยบรรเทาอาการปวดกลางหลังปวดหัวหรือสมองไม่ลงได้ครับอันดับที่6อันนี้เป็นข่าวปลอมข่าวปลอมเรื่องกระทรวงแรงงานเปิดรับแรงงานไปทำงานภาคการเกษตรที่ประเทศออสเตรเลียผ่านทาง Facebook สุภลักษณ์ลาวเครือนี่เลยนะครับระบุชื่อชัดเจนผ่านทาง Facebook นี้และอีกหนึ่งข่าวปลอมอยู่ในอันดับที่7นะครับเรื่องรับจองคิวทําแล้วก็ต่อใบขับขี่ผ่านบัญชี TikTok แล้วก็มีชื่อ username ด้วยแต่ว่าเป็นเลขหลายตัวเลยทีเดียวนั่นเองครับอันนี้เป็นข่าวปลอมนะครับส่วนไหนที่เป็น fake news แน่นอนในฐานะผู้บริโภคคนที่ใช้สื่อโซเชียลมีเดียอาจจะต้องใช้วิจารณญาณในการเสพสื่อให้มากขึ้นอาจจะฟังคำโบราณเอาไว้นะครับผู้ฟังก็คือฟังหูไว้หูทำนองนี้เพราะว่าณบางทีเนี่ยบางข้อมูลเราก็อาจจะไม่แน่ใจนะครับว่าเอ๊ะนะฮะมันเป็นเรื่องจริงเป็นข่าวปลอมหรือว่าถูกบิดเบือนมาแม้กระทั่งก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับที่มีการเชิญอินฟลูผู้เชี่ยวชาญมาให้สัมภาษณ์ณบางครั้งเนี่ยอินฟลูบางท่านก็อาจจะให้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนหรือให้ข้อมูลที่ผิดพลาดก็มีเช่นเดียวกันแล้วก็เคยกลายเป็นประเด็นใหญ่โตเป็นเรื่องราวดราม่ามาก่อนหน้านี้ก็มีนั่นเองครับสำหรับข่าวที่น่าสนใจนะครับซึ่งเป็นข่าวจริงอยู่ในอันดับที่2ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นเรื่องเอ็ดด้าออกกฎหมายใหม่ยิงโฆษณาในสื่อโซเชียลอันนี้ต้องสแกนใบหน้าและยืนยันตัวตนก่อนนะครับซึ่งข่าวนี้ทางกระทรวงดีอีเนี่ยได้ออกมาตรวจสอบประกาศราชกิจจานุเบกษายืนยันนะครับว่าเป็นข่าวจริงซึ่งในราชกิจจานุเบกษาก็ได้มีการเผยแพร่ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เรื่องมาตรการป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสำหรับผู้ใช้บริการสื่อสังคมออนไลน์เป็นฉบับที่2นะครับประกาศเอาไว้ตั้งแต่เมื่อวันที่5พฤษภาคม2569ต้นเดือนที่แล้วที่ผ่านมานี่เองรายละเอียดในประกาศดังกล่าวระบุเอาไว้ยังไงบ้างคือเขาเนี่ยกำหนดให้แพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram TikTokและแพลตฟอร์มอื่นๆนะครับคุณผู้ฟังต้องตรวจสอบและยืนยันตัวตนของผู้ลงโฆษณาก่อนเผยแพร่โฆษณาเพื่อป้องกันการนำแพลตฟอร์มไปใช้ในการหลอกลวงหรือก่ออาชญากรรมทางเทคโนโลยีต่อไปนั่นเองครับซึ่งใครที่จะลงโฆษณานะครับจะยิงแอดก็จะต้องยืนยันตัวตนด้วยเอกสารที่เชื่อถือได้อย่างเช่นบัตรประชาชนหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตหรือเอกสารรับรองนิติบุคคลรวมถึงอาจจะใช้ระบบยืนยันตัวตนทางดิจิทัลตามมาตรฐานที่กำหนดเอาไว้ครับสมมุติว่าเราประกาศหรือว่าลงโฆษณานั้นๆไปแล้วและในภายหลังเนี่ยพบว่าโฆษณาตัวดังกล่าวมันมีปัญหาเกิดขึ้นหรือแม้กระทั่งอาจจะส่งผลในด้านลบกับสังคมหรือผู้บริโภคที่เสพโฆษณานั้นๆนี่นะครับผู้ให้บริการแพลตฟอร์มเขาจะต้องจัดเก็บข้อมูลของผู้ลงโฆษณานะครับคือถ้ายืนยันด้วยบัตรประชาชนก็ต้องเก็บข้อมูลสำคัญเหล่านั้นเอาไว้และข้อมูลติดต่อที่จำเป็นนะครับเพื่อให้สามารถตรวจสอบและติดตามตัวบุคคลได้ถ้าเกิดปัญหาหรือว่ามีการทำผิดกฎหมายโดยต้องเก็บข้อมูลดังกล่าวเอาไว้อย่างน้อย90 วันก็ประมาณ3เดือนหลังสิ้นสุดการใช้บริการโฆษณานั่นเองครับนี่เป็นมาตรการและนโยบายนะครับจากทางกระทรวงดีอีซึ่งเขาก็มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนมาตรการนี้มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการโฆษณาออนไลน์และช่วยลดปัญหาการหลอกลวงพี่น้องประชาชนผ่านช่องทางดิจิทัลนั่นเองครับทีนี้พาคุณผู้ฟังทุกท่านขยับมาดูเรื่องของมาตรการ

ไทยช่วยไทยพลัส60/40รวมไปถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งก็เป็นนโยบายของรัฐบาลกันหน่อยนะครับแน่นอนว่านโยบายเหล่านี้เนี่ยรัฐบาลเขาก็มีความคาดหวังนะครับในการที่จะสามารถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศได้โดยเฉพาะการจับจ่ายใช้สอยในร้านค้าขนาดเล็กร้านค้าในชุมชนร้านค้ารายย่อยเหล่านี้เป็นต้นนั่นเองครับนี่ก็เป็นจุดประสงค์นะครับของนโยบายไทยช่วยไทยพลัส60/40นั่นเองครับมีมุมมองที่น่าสนใจออกมานะครับจากท่านอาจารย์ธนวัฒน์ผลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและในฐานะประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจของมหอการค้าไทยนะครับโดยรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์บอกว่าสำหรับมาตรการไทยช่วยไทยพลัสและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคาดว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยน่าจะใช้จ่ายประมาณ 50,000 ล้านบาทนี่เป็นตัวเลขนะครับจากการคาดการณ์ 50,000 ล้านบาทกลมๆนะครับเป็นส่วนช่วยให้บรรยากาศจับจ่ายใช้สอยดูคึกคักมากขึ้นซึ่งน่าจะเป็นแรงส่งให้บรรยากาศสะท้อนถึงภาวะเศรษฐกิจกำลังจะฟื้นตัวมองว่าเศรษฐกิจไทยผ่านจุดต่ำสุดมาแล้วนะครับ GDP สามารถขยายตัวเป็นบวก2ไตรมาสติดต่อกันซึ่งก็สะท้อนว่าเศรษฐกิจไทยฟื้นตัวขึ้นทำให้มีโอกาสสูงที่เศรษฐกิจไทยในช่วงไตรมาส 2/69 ไตรมาส 2ก็คือช่วงเวลานี้เลยนะครับนับตั้งแต่เมษาพฤษภาแล้วก็เดือนนี้มิถุนายนนั่นเองครับเศรษฐกิจไทยในช่วงไตรมาสที่2น่าจะโตมากกว่า 2.5% โดยทางหอการค้าไทยคาดว่าจะมีการปรับประมาณการเศรษฐกิจช่วงปลายเดือนมิถุนายนนี้นะครับหรืออย่างช้าก็น่าจะเป็นช่วงต้นเดือนกรกฎาคมซึ่งอาจารย์มองว่าเศรษฐกิจไทยในปี69นี้ยังมีลุ้นอยู่นะครับ GDP เนี่ยน่าจะโตได้ที่ 2-2.5% เดี๋ยวรอติดตามกันนั่นเองครับเดี๋ยวต้องรอลุ้นนะครับว่าตัวเลขดังกล่าวที่คาดการเอาไว้ในช่วงนี้เนี่ยมันจะสามารถโตไปได้ถึงหรือไม่นั่นเองครับรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์บอกอีกว่าปัจจัยที่ต้องติดตามนั่นก็คือประเด็นการเก็บภาษีนำเข้าของสหรัฐและมาตรการ301รวมถึงปัญหาสงครามในตะวันออกกลางด้วยเพราะว่ามันส่งผลต่อราคาน้ำมันโลกแล้วก็ยังมีปัญหาเรื่องของเงินเฟ้อความกังวลว่าสินค้าราคาแพงขึ้นอย่างก่อนหน้านี้ราคาไข่ราคาเนื้อหมูก็มีการปรับราคาขึ้นรวมถึงสัญญาณของธนาคารกลางของไทยและของโลกนะครับยังไม่มีแนวโน้มว่าจะปรับขึ้นดอกเบี้ยส่วนในประเทศไทยมีเรื่องของการทบทวนเงื่อนไขของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในจุดนี้เนี่ยอาจารย์ธนวัฒน์มองว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเมื่อมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์เกิดขึ้นรัฐบาลก็รับฟังนำไปปรับปรุงแก้ไขแล้วก็คุณอนุทินชาญวีรกูลนายกเนี่ยก็สั่งการลงมาโดยเด็ดขาดนั่นเองครับควรจะให้การช่วยเหลือกับคนที่มีรายได้น้อยจริงๆโดยมองว่าจำนวนประชาชนที่จะได้รับสิทธิ์น่าจะลดลงไม่มากประมาณ1ล้านคนจากทั้งหมด13ล้านคนนะครับทำให้มูลค่าการจับจ่ายใช้สอยเงินหมุนในระบบเศรษฐกิจน่าจะไม่หายไปไหนและไม่มีผลต่อเศรษฐกิจฐานรากโดยภาพรวมอีกทั้งหากรัฐบาลนำแนวคิดเรื่องของการใช้ภาษีเงินได้ติดลบหรือ negative income มาแทนที่คำนวณรายได้ในระบบคนเหล่านั้นก็จะได้รับสวัสดิการไปโดยอัตโนมัตินั่นเองครับพูดถึงเรื่องของบัตรคนจนกันไปนะครับคุณผู้ฟังเมื่อวานนี้11มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยได้มีการประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมนะครับโดยคุณลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังออกมาเปิดเผยนะครับว่าในที่ประชุมเนี่ยได้มีการนำข้อสั่งการของนายกอนุทินเกี่ยวกับการทบทวนเกณฑ์คัดกรองผู้มีสิทธิ์ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในประเด็นที่สังคมกังวลเกณฑ์ลดหย่อนภาษีบิดามารดาทำให้บิดาและมารดาต้องเสียสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐไปนี่นะครับคุณลวรนบอกว่าหลังจากนี้ก็จะนำเอาผลดังกล่าวนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้เป็นผู้พิจารณาอนุมัติต่อไปนะครับเพื่อที่หลังจากนี้กระทรวงการคลังเขาจะได้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนั่นเองครับตอนนี้ทางกระทรวงการคลังยังคงเปิดให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยืนยันตัวตนตามไทม์ไลน์หรือว่ากรอบเวลา

0: เดิมอยู่นะครับซึ่งเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่เมื่อวันที่4มิถุนายนที่ผ่านมาไปจนถึง21มิถุนายนนี้นะครับและยังไม่มีการคัดกรองหรือตัดสิทธิ์ผู้ถือบัตรสวัสดิการแต่อย่างใดนั่นเองครับวันนี้12มิถุนายนยังมีเวลาเหลืออีกหลายวันพอสมควรน่าจะเกือบ10วันได้เพราะฉะนั้นใครที่ลงทะเบียนยังไม่สมบูรณ์ก็สามารถลงทะเบียนและยืนยันตัวตนได้ไปจนถึง21มิถุนายนนี้นั่นเองครับเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับมีข้อมูลเพิ่มเติมจากคุณแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในฐานะโฆษกพรรคภูมิใจไทยออกมาให้สัมภาษณ์ถึงกรณีดังกล่าวนะครับคุณแนนให้สัมภาษณ์กรณีที่มีกระแสข่าวว่าให้ยืนยันตัวตนผ่านทางอำเภอหรือสถานที่ราชการเรื่องนี้ทางกระทรวงมหาดไทยได้ออกประกาศว่าจะให้บริการนะครับโดยการให้ทางผู้ใหญ่บ้านปลัดอำเภอและนายอำเภอลงไปสำรวจสิทธิ์และยืนยันตัวตนรวมถึงคนที่ไม่ได้อยู่ในระบบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก่อนหน้านี้ด้วยก่อนจะนำไปพิจารณาผ่านกระทรวงการคลังและในส่วนเรื่องของหลักเกณฑ์ต่างๆที่ท่านนายกท่านได้สั่งทบทวนการยกเลิกเกณฑ์การลดหย่อนภาษีเลี้ยงดูพ่อแม่สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐก่อนจะนำไปพิจารณาผ่านกระทรวงการคลังครับคุณแนนบุญธิดาบอกอีกว่าตอนนี้เริ่มมีการลงพื้นที่สำรวจจุดต่างๆและไม่ใช่ว่าสำรวจไปแล้วจะยืนยันเลยนะครับต้องผ่านการทำประชาคมหมู่บ้านก่อนซึ่งคนที่จะผ่านการคัดกรองจะต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์ย้ำว่าต้องเป็นคนจนจริงๆจนจริงๆนะครับซึ่งเรื่องนี้เป็นส่วนของกระทรวงมหาดไทยที่จะต้องรับผิดชอบดำเนินการนั่นเองครับ
1: มีหลักเกณฑ์ต่างๆออกมาสำหรับรอบนี้แต่อย่าเพิ่งตกใจนะคะหลักเกณฑ์เนี่ยเป็นหลักเกณฑ์ในเบื้องต้นซึ่งแน่นอนค่ะท่านนายกได้สั่งให้พิจารณาใหม่ในบางข้อแล้วแล้วก็ยืนยันอีกครั้งนึงว่ายังไม่มีใครแม้แต่คนเดียวโดนตัดสิทธิ์ในขณะนี้นะคะทางคลังเนี่ยจะให้ทางคณะกรรมการเรื่องบัตรสวัสดิการเนี่ยค่ะได้ไปพิจารณาในเรื่องหลักเกณฑ์กันอีกครั้งนึงว่าเราจะใช้วิธีไหนในการที่จะคัดคนหรือจะพิจารณาคนใหม่เข้ามาจริงๆ
0: อีกหนึ่งประเด็นสำคัญนะครับผู้ฟังซึ่งก่อนหน้านี้หลายภาคส่วนรวมไปถึงพรรคประชาชนเองโดยเฉพาะคุณไหมสิริกัญญานี่นะครับก็ออกมาพูดถึงเรื่องของความน่าเป็นห่วงความน่ากังวลเรื่องของสถานะการเงินการคลังของประเทศไทยขณะเดียวกันพี่น้องประชาชนเองก็ได้มีการแสดงความคิดเห็นนะครับรวมถึงมีความกังวลว่าประเทศไทยของเราเนี่ยจะมีโอกาสเกิดวิกฤตซ้ำรอยเหมือนกับอินโดนีเซียณตอนนี้ไหมดุลบัญชีเดินสะพัดของประเทศไทยเป็นอย่างไรขาดดุลหรือไม่เรื่องนี้เนี่ยนะครับคุณดอนนาครทัพเป็นผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.ออกมาเปิดเผยผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวถึงดุลบัญชีเดินสะพัดไทยน่ากังวลแค่ไหนนะครับคุณดอนระบุเอาไว้ว่าตั้งแต่ตัวเลขดุลบัญชีเดินสะพัดเดือนเมษายนปี69ประกาศออกมาติดลบเป็นประวัติการเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วมีหลายคนถามว่าทางธปท.เนี่ยมองตัวเลขนี้และทิศทางดุลบัญชีเดินสะพัดในอนาคตของไทยเป็นอย่างไรมันสามารถจะนำไปสู่วิกฤตค่าเงินเหมือนที่อินโดนีเซียกำลังเผชิญอยู่หรือไม่นั่นเองครับคุณดอนนาครทัพนะครับออกมาฉายภาพแล้วก็อธิบายรายละเอียดให้หลายๆท่านเนี่ยเข้าใจแล้วก็เห็นภาพมากขึ้นเพราะว่าบางคนก็อาจจะไม่ได้คลุกคลีอยู่ในแวดวงเศรษฐกิจโดยตรงใช่ไหมครับก็อาจจะไม่ค่อยเข้าใจของคำว่าดุลบัญชีเดินสะพัดคนที่อยู่นอกวงการเศรษฐกิจการเงินเนี่ยนะครับอาจารย์อธิบายเอาไว้ดุลบัญชีเดินสะพัดหมายถึงสรุปบัญชีรายรับรายจ่ายที่เกิดจากการทำมาหากินกับต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นการขายสินค้าการท่องเที่ยวและการส่งเงินปันผลถ้ามันเกินดุลนั่นแปลว่าเราหาเงินเข้าประเทศได้มากกว่าจ่ายออกอันนี้เกินดุลนะครับแต่ถ้าขาดดุลแปลว่าเงินไหลออกนอกประเทศมากกว่าที่หาเข้ามาได้ซึ่งการขาดดุลต่อเนื่องยาวนานอาจนำไปสู่การสูญเสียความเชื่อมั่นต่อค่าเงินได้นะครับแบบที่เคยเกิดกับไทยเมื่อปี40โดยก่อนจะเกิดวิกฤตต้มยำกุ้งในปีดังกล่าวดุลบัญชีเดินสะพัดของไทยติดลบประมาณ 8% ต่อ GDP ครับ

0: คุณดอนบอกอีกว่าต้องยอมรับนะครับว่าตัวเลขการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดเดือนเมษายนที่ผ่านมาซึ่งอยู่ที่ 7.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐถือว่าเป็นประเด็นร้อนที่คนพูดถึงกันเยอะเพราะสูงกว่าสถิติเดิมสถิติเดิมเนี่ยอยู่ที่ 4.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐแต่ว่าตอนนี้เพิ่มจาก 4.1 ขึ้นมาเป็น 7.6 ใช่ไหมครับเกือบ2เท่าเลยทีเดียวทำให้ดุลบัญชีเดินสะพัดสะสมพลิกจากที่เป็นบวกในช่วง3เดือนแรกของปีพลิกกลับมาเป็นลบ 4.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐนั่นเองครับรวมถึงทำให้เศรษฐกิจไทยกลับเข้าสู่ภาวะขาดดุลแฟดหรือทวินเดฟิซิตซึ่งหมายถึงการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดควบคู่กับการขาดดุลงบประมาณในรอบ4ปีนะครับซึ่งหมายถึงการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดควบคู่กับการขาดดุลงบประมาณในรอบ4ปีขาดดุลทั้งคู่เลยนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีหากเราไปดูที่มาที่ไปของตัวเลขขาดดุลที่สูงสุดเป็นประวัติการก็ต้องบอกว่ายังเร็วเกินไปมากที่จะเป็นจุดอ่อนไหวของเศรษฐกิจไทยครับคุณดอนบอกว่ายุคที่จะเห็นไทยเกินดุลบัญชีเดินสะพัดสูงมันน่าจะจบลงแล้วนะครับเกินดุลบัญชีก็คือหาเงินเข้าประเทศมากกว่าเงินไหลออกประเทศส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าโครงสร้างพื้นฐานการผลิตพลังงานในตะวันออกกลางที่ถูกทำลายในช่วงแรกของสงครามมันทำให้ราคาพลังงานจะยังสูงกว่าช่วงก่อนเกิดสงครามนานพอสมควรนะครับอีกส่วนหนึ่งจากแนวโน้มการนำเข้าเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มากับกระแสการลงทุนใน Data Center นั่นเองครับคุณดอนอธิบายเพิ่มเติมอีกนะครับว่าดุลบัญชีเดินสะพัดที่มันขาดดุลไม่ใช่เรื่องไม่ดีเสมอไปนะครับและในทางกลับกันดุลบัญชีเดินสะพัดที่เกินดุลก็ไม่ใช่เรื่องดีเสมอไปอีกเหมือนกันที่สำคัญกว่าก็คือการขาดดุลและก็เกินดุลมีที่มาจากไหนในมิติของการบริโภคและการลงทุนนั่นเองครับซึ่งหลายคนอาจจะลืมไปแล้วว่าในช่วงที่ไทยเข้าสู่ยุคโชติช่วงชัชวาลเตรียมเป็นเสือตัวที่5ของเอเชียประเทศไทยขาดดุลเดินสะพัดต่อเนื่องยาวนานจากการลงทุนใน Eastern Seaboard เพื่อเพิ่มความสามารถในการหารายได้ในอนาคตของประเทศซึ่งช่วงนั้นเองนะครับการขาดดุลของไทยถูกมองว่าเป็นเรื่องที่ดีนั่นเองครับส่วนในรอบนี้ถ้าดุลบัญชีเดินสะพัดของไทยมันจะเกินดุลลดลงหรือติดลบลงบ้างจากการลงทุนที่เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยส่วนตัวไม่ได้มองว่าเป็นปัญหานะครับแต่กลับกันเป็นเรื่องที่น่ายินดีด้วยซ้ำสุดท้ายแล้วประเทศไทยของเราจะเกิดวิกฤตค่าเงินเหมือนที่อินโดนีเซียกำลังเผชิญอยู่หรือไม่ต้องบอกว่าบริบทของไทยมันต่างกันมากแม้ตัวเลขเศรษฐกิจมหาภาคของอินโดนีเซียในปัจจุบันจะดูดีกว่าไทยนะครับโดยเฉพาะตัวเลขการคลังแต่ไส้ในของอินโดมีความเสี่ยงเชิงโครงสร้างที่ตลาดยังคาใจอยู่เยอะทั้งปัญหาระเบิดเวลาจากหนี้ของภาครัฐวิสาหกิจที่พุ่งสูงขึ้นและการตั้งกองทุนใหม่อย่างดนันทราที่ถูกตั้งคำถามเรื่องธรรมาภิบาลและความโปร่งใสนะครับผสมกับการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดจากวิกฤตพลังงานพอความเชื่อมั่นมันสั่นคลอนเงินทุนเคลื่อนย้ายระยะสั้นที่อินโดนีเซียพึ่งพาอยู่มากจึงไหลออกทันทีนั่นเองครับโจทย์ใหญ่ของประเทศไทยในเวลานี้จึงไม่ใช่เรื่องวิกฤตค่าเงินนะครับแต่คือไทยจะผ่าตัดโครงสร้างเศรษฐกิจอย่างไรให้กู้ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศกลับมาได้อีกครั้งนั่นเองครับต้องบอกว่าบริบทของไทยมันต่างกันมากนี่เป็นความเห็นของคุณดอนนาคอนทัพผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยที่โพสต์ลงใน Facebook ส่วนตัวนั่นเองครับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้าพาทุกท่านกลับมาติดตามประเด็นการเมืองกันต่อนะครับข้อการเมืองห้ามพลาดเด็ดขาดจะมีเรื่องไหนบ้างอดใจรอสักครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมาติดตามรับฟังกันต่อครับ
1: ผมชื่อเก่งครับ
2: ดิฉันรถเมย์ค่ะ
1: แค่มองตาผมก็รู้แล้วว่าเธอคือสิ่งที่ผมตามหามานานหลายครั้งที่เธอทำให้ผมอดใจไม่ไหวจนอยากจะใกล้ใกล้อีกใกล้เข้าไปอีก

0: แล้วผมและเธอก็รู้ว่าสำหรับรถอย่างเราแล้วยิ่งใกล้ก็ยิ่งเจ็บ
1: ขับรถให้ถูกกฎช่วยลดอุบัติเหตุ
2: ไม่ชิดไม่จี้ขับขี่อย่างมีระยะปลอดภัย

ต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองยังคงอยู่กับผมอั้นนันทวัฒน์รับหน้าที่ดำเนินรายการต่อในช่วงนี้นะครับกลับมาในช่วงนี้มาติดตามประเด็นการเมืองกันสักนิดหนึ่งนะครับวันที่10มิถุนายนที่ผ่านมาที่จังหวัดเชียงใหม่บริเวณหน้าห้างเมย่ามันมีกลุ่มพี่น้องประชาชนส่วนหนึ่งนะครับชื่อกลุ่มของเขาก็คือ D Corner ประชาชนเหนือเพื่อรัฐธรรมนูญใหม่ประชาชนเหนือก็คือเป็นชาวเหนือหรือว่าคนเหนือนี่นะครับการชุมนุมในครั้งนี้อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่อย่างที่บอกนั่นเองครับกลุ่มนี้เขาได้มีการทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ชูป้ายขนาดใหญ่พอสมควรพร้อมกับข้อความระบุว่าสสรเลือกตั้ง 100%อยากเลือกตั้งสสรไม่เอาอำนาจสวพร้อมกับคัดค้านไม่เห็นชอบระบอบสีน้ำเงินด้วยนี่เลยนะครับมีคำว่าระบอบสีน้ำเงินพ่วงมาด้วยครับซึ่งการทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์แล้วก็การนำเสนอข้อความเหล่านี้เนื่องจากในวันดังกล่าวนำเสนอแนวทางการจัดทำรัฐธรรมนูญที่ประชาชนไม่ได้มีส่วนร่วมในการเลือกนะครับแต่ให้รัฐสภาซึ่งประกอบไปด้วยสสและสวเป็นผู้เลือกและยังให้อำนาจพิเศษกับสวขีดเส้นใต้ตรงนี้ที่ประชาชนไม่ได้มีส่วนร่วมในการเลือกแต่ให้รัฐสภาซึ่งประกอบไปด้วยสสและก็สวเป็นคนเลือกเป็นผู้เลือกแทนประชาชนนะครับและยังให้อำนาจพิเศษกับสวหากร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะผ่านการพิจารณาก็ต้องได้รับเสียงอย่างน้อย1ใน4ของสวทั้งหมดซึ่งกลุ่ม D Corner นี้เขาไม่เห็นด้วยกับแนวทางนี้นะครับและก็เห็นว่าเป็นความพยายามขยายอำนาจของระบอบสีน้ำเงินด้วยครับพร้อมกันนี้กลุ่ม D Corner ต้องการเสนอร่างฉบับของภาคประชาชนที่ให้ร่างรัฐธรรมนูญมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนทั้งหมดก็คือ 100%ตามข้อความที่เขาชูป้ายนะครับและไม่มีอำนาจพิเศษของวุฒิสภาซึ่งไม่ได้มาจากการเลือกตั้งส่วนคุณจาตุรนต์ฉายแสงส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยนะครับโพสต์เอาไว้ผ่านทางโซเชียลมีเดียระบุเอาไว้ว่าแม้จะรู้อยู่แล้วว่าร่างของพรรคเพื่อไทยจะไม่ถูกนำไปใช้แต่พรรคเพื่อไทยก็ต้องยืนหลักการให้ชัดเจนนะครับว่าที่มาของส.ส.ร.ต้องยึดโยงกับประชาชนให้มากที่สุดนั่นเองครับก็ถือว่ามีความสอดคล้องกับกลุ่มที่ไปทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เมื่อสักครู่นี้นั่นเองครับคุณจาตุรนต์บอกว่าการเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่อาจขัดรัฐธรรมนูญและการยกข้ออ้างเรื่องความสุ่มเสี่ยงเป็นการบั่นทอนอำนาจอธิปไตยของฝ่ายนิติบัญญัติอย่างร้ายแรงนะครับเพราะว่าจะทำให้สมาชิกรัฐสภาต้องทำหน้าที่ด้วยความหวาดกลัวและไม่เป็นอิสระนั่นเองครับคุณจาตุรนต์บอกว่าแหมผมเสียดายเหลือเกินเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาที่ตนเองไม่ได้เข้าร่วมประชุมส.ส.พรรคเพื่อไทยเนื่องจากติดภารกิจไปต่างประเทศมาทราบจากข่าวว่ามีการมอบหมายให้ทีมงานให้ไปแก้ไขปรับปรุงร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในส่วนที่เกี่ยวกับที่มาของส.ส.ร.โดยใช้แนวทางของส.ส.ร.ที่ร่างรัฐธรรมนูญฉบับปี40นำมาผสมผสานกับแนวทางที่มีการพิจารณาโดยคณะกรรมการชุดก่อนนะครับก่อนที่จะมีการรวบรวมชื่อผู้เสนอร่างต่อประธานรัฐสภาต่อไปนั่นเองครับซึ่งก่อนหน้านี้ในส่วนของคุณจาตุรนต์เองเนี่ยเคยแสดงความ

ห็นเรื่องของร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยไปบ้างแล้วขอเพิ่มเติมและเน้นย้ำอีกครั้งนะครับว่าเรื่องที่มาของสสร.นี้เป็นเรื่องสำคัญขีดเส้นใต้ตรงนี้นะครับเป็นเรื่องสำคัญที่มาของสสร.พรรคเพื่อไทยพิจารณามาอย่างรอบคอบโดยพยายามให้สสร.ยึดโยงกับประชาชนให้มากที่สุดโดยไม่ขัดต่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนั่นเองครับความจริงแล้วประเด็นที่ว่าเรื่องนี้มันจะขัดต่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่ยังไม่ใช่เรื่องที่รัฐสภาจะต้องพิจารณากันในตอนนี้หรือแม้แต่ในวาระที่2เพราะเรื่องที่มาของสสร.นี้ไม่ได้อยู่ในหลักการของร่างแต่ละร่างซึ่งจะพูดถึงแต่เพียงว่าจะแก้มาตรา156และ256หรือไม่เท่านั้นนะครับดังนั้นในประเด็นที่มาของสสร.สุดท้ายจะออกมาเป็นอย่างไรจึงยังไม่มีใครรู้แน่ชัดนั่นเองครับคุณจาตุรนบอกอีกว่าการที่มีการยกข้ออ้างว่าร่างของพรรคเพื่อไทยนี้มีความสุ่มเสี่ยงมันจึงไม่เป็นเหตุเป็นผลการที่อ้างเรื่องความสุ่มเสี่ยงนี้เป็นการสะท้อนความเสื่อมของระบบรัฐสภานะครับที่ไปมองว่าเรื่องของการเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญมันอาจขัดรัฐธรรมนูญและกลายเป็นเรื่องผิดกฎหมายซึ่งขัดต่อหลักอำนาจอธิปไตยฝ่ายนิติบัญญัติอย่างร้ายแรงถ้าปล่อยให้มีแนวคิดกันแบบนี้ต่อไปสมาชิกรัฐสภาเนี่ยเขาจะทำหน้าที่กันด้วยความหวาดกลัวและไม่เป็นอิสระด้วยครับส่วนการที่จะใช้แนวทางของสสร.ตอนที่ร่างรัฐธรรมนูญฉบับปี40หากนึกถึงสภาพและพัฒนาการทางการเมืองก็จะพบว่ามีความแตกต่างกันมากโดยเฉพาะหลังการสรรหาและเลือกสว.ครั้งหลังสุดสังคมก็อาจจะเกรงว่าการให้ผู้สมัครมาเลือกกันเองและจบด้วยการให้รัฐสภาตัดสินสุดท้ายก็อาจจะได้สสร.ที่อยู่ภายใต้การครอบงำของรัฐสภามากจนเกินไปนั่นเองครับอีกหนึ่งประเด็นสำคัญมันอยู่ที่ตรงนี้นะครับคุณผู้ฟังคุณจาตุรนเนี่ยชี้ให้เห็นว่าก็คงเป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่าสุดท้ายที่มาของสสร.มันก็คงจะเป็นไปตามร่างหลักนั่นก็คือร่างของพรรคภูมิใจไทยนะครับเนื้อหาในร่างของพรรคเพื่อไทยไม่ว่าจะเขียนยังไงก็คงไม่ถูกนำมาใช้เหลืออยู่แต่เพียงว่าในการเสนอร่างครั้งนี้พรรคเพื่อไทยจะแสดงจุดยืนอย่างไรจุดยืนของพรรคเพื่อไทยอันนี้สำคัญเดี๋ยวต้องรอติดตามนะครับพรรคเพื่อไทยจึงควรยืนยันหลักการของตนให้ชัดเจนนะครับว่าได้พยายามผลักดันและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มากที่สุดตามที่ได้ตั้งใจและให้คำมั่นสัญญาไว้กับประชาชนครับที่สำคัญที่สุดณเวลานี้นั่นก็คือต้องยึดมั่นในเจตนารมณ์ที่จะจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซึ่งย่อมต้องแตกต่างจากรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเป็นอย่างมากคือถ้ามันไม่แตกต่างก็ไม่ต้องมีกระบวนการดังกล่าวใช่ไหมฮะเพราะว่ามันเสียเวลาสูญเสียงบประมาณด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขเปลี่ยนร่างเนี่ยก็จะต้องแตกต่างจากเดิมไม่ใช่จัดทำกันใหม่แล้วก็ออกมาเหมือนเดิมใช่ไหมครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าร่างใหม่ร่างออกมาแล้วรักษาสถานะของผู้มีอำนาจหรือผู้ได้ประโยชน์จากระบบปัจจุบันนี้อันนี้ไม่ควรปล่อยให้ทำกันนะครับเพราะว่ามันไม่ตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของพี่น้องประชาชนนั่นเองครับทีนี้เดี๋ยวพาทุกท่านนะครับมาดูสาระสำคัญของร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับของพรรคภูมิใจไทยกันสักนิดนึงนะครับก่อนหน้านี้คุณอนุทินนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยนำร่างมายื่นต่อประธานรัฐสภาด้วยตนเองนะครับและก็ถือว่าเป็นพรรคแรกที่ประเดิมยื่นร่างแก้ไขดังกล่าวเพื่อลบข้อครหาความไม่จริงใจและเป็นการตอบรับผลการออกเสียงประชามติของประชาชนก่อนหน้านี้นั่นเองครับทีนี้มาดูโมเดลหรือว่าที่มาของสสร.ทั้งหมด100คนของร่างพรรคภูมิใจไทยกันสักนิดนึงนะครับ100คนเป็นตัวแทนมาจากไหนบ้างมันจะแบ่งเป็น2กลุ่มหลักๆนะครับนั่นก็คือตัวแทนระดับจังหวัด77คนส่วนที่เหลืออีก23คนก็จะเป็นกลุ่มผู้เชี่ยวชาญและผู้มีประสบการณ์นั่นเองครับสำหรับตัวแทนระดับจังหวัด77คนดังกล่าวนะครับทางรัฐสภาก็จะเป็นผู้เลือกลงคะแนนจากบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือก

ของแต่ละจังหวัดให้ได้จังหวัดละ1คนรวม77คนจาก77จังหวัดนะครับอีก23คนอย่างที่บอกก็คือมาจากผู้เชี่ยวชาญและก็คนที่มีประสบการณ์จริงๆคำนี้ก็เหมือนจะกว้างอยู่เหมือนกันผู้เชี่ยวชาญกับบุคคลที่มีประสบการณ์ใช่ไหมครับรัฐสภาก็จะเป็นผู้เลือกจากบัญชีรายชื่อเช่นเดียวกันนะครับแบ่งสัดส่วนออกเป็นผู้เชี่ยวชาญสาขากฎหมายมหาชน7คนสาขารัฐศาสตร์หรือรัฐประศาสนศาสตร์อีก8คนและคนที่มีประสบการณ์ด้านการเมืองการบริหารหรือว่าการร่างรัฐธรรมนูญอีก8คนด้วยกันครับคุณสมบัติคร่าวๆของสสร.นะครับต้องมีสัญชาติไทยอายุไม่เกิน25ปีจบการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีและต้องไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นสสสวรัฐมนตรีหรือผู้บริหารท้องถิ่นต้องไม่ดำรงตำแหน่งเหล่านี้นะครับโดยสสร.โครงสร้างของเขาเนี่ยก็จะมีประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญ1ท่านแล้วก็มีรองประธาน1หรือ2คนก็ได้โดยบุคคลเหล่านี้นี่นะครับที่จะมาดำรงตำแหน่งก็จะต้องมาจากมติเห็นชอบของสสร.ทั้งหมดนั่นเองครับไทม์ไลน์หรือว่ากรอบเวลาในเบื้องต้นเนี่ยสสร.ก็จะต้องดำเนินการยกร่างรัฐธรรมนูญให้เสร็จสิ้นภายในกรอบเวลา360วันก็ประมาณเกือบ1ปีใช่ไหมครับนับตั้งแต่วันที่เปิดประชุมสสร.เป็นครั้งแรกโดยในกระบวนการการทำงานของสสร.ก็จะต้องแต่งตั้งคณะกรรมาธิการที่สำคัญ2ชุดชุดละไม่เกิน45คนก็ประกอบด้วยคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญและคณะกรรมาธิการเพื่อรับฟังความคิดเห็นและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อที่จะดึงภาคประชาชนและหน่วยงานต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบและทั่วถึงต่อไปนั่นเองครับซึ่งร่างของพรรคภูมิใจไทยเขาบล็อกเอาไว้เลยนะครับคุณผู้ฟังโดยเฉพาะหมวด1กับหมวด2สาระสำคัญก็คือร่างรัฐธรรมนูญใหม่จะต้องไม่มีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงรูปของรัฐหรือเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหมวด1ก็คือบททั่วไปและหมวด2พระมหากษัตริย์2หมวดนี้ห้ามแตะต้องจะกระทำมิได้นะครับหากรัฐสภาวินิจฉัยว่าร่างมีลักษณะดังกล่าวให้ถือว่าร่างรัฐธรรมนูญนั้นเป็นอันตกไปครับเงื่อนไขสำคัญนั่นก็คือจะต้องได้เสียงสว.เห็นชอบ1ใน4อย่างที่บอกกันไปก่อนหน้านี้นี่นะครับกระบวนการหลังจากนี้เมื่อสสร.จัดทำร่างเสร็จสิ้นก็จะต้องนำกลับมาเสนอให้ทางรัฐสภาเห็นชอบภายใน30วันนะครับโดยการลงมติเห็นชอบเพื่อนำไปใช้เป็นรัฐธรรมนูญนั้นจะต้องใช้เสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของทั้ง2สภาและก็มีเงื่อนไขสำคัญนั่นก็คือต้องมีเสียงส.ส.จากพรรคการเมืองที่ไม่ได้ร่วมรัฐบาลก็คือฝ่ายค้านเห็นชอบรวมกันไม่น้อยกว่า 20% อันนี้จากฝ่ายค้านนะครับ 20% และต้องมีเสียงสมาชิกวุฒิสภาหรือว่าส.ว.เห็นชอบไม่น้อยกว่า1ใน4ของจำนวนส.ว.ที่มีอยู่ณปัจจุบันนี้นั่นเองครับและหากผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภาท่านประธานรัฐสภาก็จะมีการส่งร่างใหม่ไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เพื่อจัดให้มีการออกเสียงประชามติโดยประชาชนว่าจะเห็นชอบกับร่างฉบับใหม่นี้หรือไม่หากประชาชนลงมติเห็นชอบก็จะนำร่างดังกล่าวขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยประกาศใช้เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศต่อไปนะครับแต่หากประชาชนไม่เห็นชอบล่ะหรือสสร.ทำไม่เสร็จตามกำหนดร่างรัฐธรรมนูญนั้นก็จะถือว่าตกไปทันทีนั่นเองครับนี่เป็นสาระสำคัญและก็รวมไปถึงกรอบเวลาที่จะมีการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หลังจากนี้ต่อไปนะครับรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศที่ใช้เป็นบรรทัดฐานในการปกครองรัฐโดยประเทศไทยของเรานะครับมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญมาแล้วทั้งหมด20ฉบับ20ฉบับนับถึงปัจจุบันโดยฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนะครับเป็นฉบับปี60ประกาศใช้เมื่อวันที่6เมษายน2560ก็ผ่านพ้นมา9ปีเสร็จๆแล้วสำหรับฉบับล่าสุดนี้นะครับส่วนร่างใหม่จะเป็นอย่างไรแน่นอนนะครับ
จะต้องรอติดตามกระบวนการหลังจากนี้

กันต่อไปนั่นเองครับอีกหนึ่งประเด็นทางการเมืองที่เกิดขึ้นช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานี่นะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้คุณรัชเขตโรจนมนเทียนได้ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเรื่องของบาร์โค้ด QR โค้ดซึ่งทางคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีการพิมพ์ลงในบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีผลทำให้บัตรเลือกตั้งเป็นบัตรเสียฝ่าฝืนกฎระเบียบหรือไม่อย่างไรล่าสุดนะครับศาลรัฐธรรมนูญก็มีมติเป็นเอกฉันท์ไม่รับคำร้องเอาไว้วินิจฉัยสำหรับคดีนี้นะครับเรียกว่าตีตกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ทั้งนี้นี่นะครับคุณรัชเขตก็สามารถที่จะไปยื่นต่อศาลอื่นๆได้นะครับเพราะว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเห็นว่าข้อเท็จจริงตามคำร้องเพิ่มเติมและเอกสารประกอบซึ่งหากคุณรัชเขตเห็นว่ามันเป็นการละเมิดสิทธิหรือว่าเสรีภาพก็อาจใช้สิทธิทางศาลอื่นได้ตามรัฐธรรมนูญมาตรา25วรรค3นะครับเป็นกรณีที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญได้กำหนดมันก็ยังพอมีช่องอยู่นี่นะครับคุณผู้ฟังหากมองว่าถูกละเมิดก็สามารถที่จะใช้สิทธิ์ไปร้องศาลอื่นๆหลังจากนี้ต่อไปได้นั่นเองครับส่วนอีกกระแสดราม่าที่เกิดขึ้นนี่นะครับทำให้เจ้าตัวต้องออกมาให้สัมภาษณ์แล้วก็ชี้แจงกับสื่อมวลชนนั่นก็คือคุณชัยชนกชิดชอบซึ่งสังคมสงสัยนะครับว่าเอ๊ะได้มีการพยายามปิดบังเรื่องคุณแม่หรือไม่อย่างไรรวมไปถึงเรื่องของวุฒิการศึกษาด้วยที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับคุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในฐานะเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยออกมากล่าวถึงกระแสโจมตีเกี่ยวกับเรื่องของคุณแม่นะครับว่าขอชี้แจงเพียงรอบเดียวนะครับเพราะไม่เหมาะสมที่จะดึงเข้ามาเกี่ยวข้องกับการเมืองความสัมพันธ์กับคุณแม่เนี่ยได้หย่าร้างกับคุณเนวินชิดชอบหรือคุณพ่อตั้งแต่ตนเองอายุประมาณ 2-3 ขวบก็คือตั้งแต่ยังเล็กนี่นะครับตอนนั้นก็ยังจำความอะไรไม่ได้เลยที่จำความได้คุณแม่กรุณาชิดชอบเป็นคนเลี้ยงดูมาตั้งแต่เด็กจนโตซึ่งตนเองเนี่ยเคยคิดจะถามเรื่องคุณแม่ที่ให้กำเนิดแต่ก็เป็นคำถามที่คุณพ่อไม่สบายใจที่จะตอบนะครับคือแม่แท้ๆอยากจะถามอยู่เหมือนกันแต่ว่าคุณพ่อเนวินเนี่ยไม่สบายใจที่จะตอบนั่นเองครับคนเลี้ยงก็คือคุณกรุณาชิดชอบภรรยาคนปัจจุบันของคุณเนวินนี่นะครับก็เลยไม่ได้ถามต่อถึงเหตุผลที่ว่าเอ๊ะทำไมถึงเลิกรากันไปทราบว่าคุณแม่ก็ไปมีครอบครัวใหม่และท่านก็มีความสุขดีตนไม่ได้พบหรือว่าพูดคุยกับคุณแม่เมื่อโตขึ้นก็ได้ติดตามความเป็นอยู่ของคุณแม่ทราบว่าท่านก็ไม่ได้ลำบากอะไรนั่นเองครับคุณชัยชนกกล่าวทิ้งท้ายเอาไว้นะครับว่าขอบคุณที่คุณแม่ให้กำเนิดตนเองมาขอให้คุณแม่ใช้ชีวิตอย่างสงบสุขหลังจากนี้ต่อไปนั่นเองครับส่วนสื่อมวลชนที่มีจุดประสงค์จะทำลายอนาคตทางการเมืองหรือว่าดิสเครดิตตนเองก็ขอให้โฟกัสให้ถูกจุดอย่าเบี่ยงประเด็นไปเรื่องอื่นเพราะว่าคุณแม่ไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆนะครับตอนนี้ต่างคนต่างอยู่ต่างครอบครัวและทุกคนก็มีความสุขอยู่แล้วครับส่วนตั้งแต่เกิดเรื่องขึ้นมาคุณพ่อเนวินเนี่ยได้ให้คำแนะนำอะไรหรือไม่คุณชัยชนกบอกว่าก็ต้องอดทนเพราะว่าเราตกเป็นเป้ามันเป็นเรื่องปกติเพราะว่าเหมือนอยู่ท่ามกลางสปอตไลท์ต้องเรียนรู้และพัฒนาตัวเองและที่สำคัญต้องอยู่ให้ได้ก่อนหน้านี้นี่นะครับคุณชัยชนกบอกว่าตนเองพยายามที่จะเลี่ยงการเมืองมาตั้งแต่เด็กจนโตเพราะว่ารู้ว่าการเมืองมันโหดร้ายเมื่อเข้ามาแล้วก้าวขาเข้ามาแล้วนี่นะครับก็ต้องยอมรับเชื่อมั่นสิ่งที่คุณพ่อสอนว่าหากมีเจตนาทำดีให้ยึดมั่นแล้วก็จงทำต่อไปครับส่วนเรื่องของวุฒิการศึกษาอันนี้ก็เป็นกระแสดราม่าและก็ถูกโจมตีอยู่เยอะพอสมควรนะครับวุฒิการศึกษาไปศึกษาต่อต่างประเทศ17ปีแต่มาจบปริญญาตรีที่จังหวัดบุรีรัมย์คุณชัยชนกตอบว่าก็ไม่เคยปิดบังนะครับเพราะว่าเคยเรียน Prep School และ High School ระหว่างเรียนมหาวิทยาลัยก็มีการซ้ำชั้นมีฝึกงานสุดท้ายจึงออกจากการเรียนไปทำสนามแข่งรถทั้งที่ยังเรียนไม่จบไม่มีสิ่งใดที่เคยปิดบังทั้งเรื่องครอบครัวและการศึกษาด้วยครับนักข่าวสอบถามต่อนะครับว่ากระแสวิพากษ์วิจารณ์ในครั้งนี้เนี่ยคุณชัย

0: ชนกมองว่าเอ๊ะเป็นการชกใต้เข็มขัดไหมคุณชัยชนกตอบว่าผมเนี่ยเป็นมือใหม่ทางการเมืองจะใต้หรือไม่ใต้อันนี้ไม่ทราบแต่ในฐานะมนุษย์คนหนึ่งจะไม่ทำสิ่งเหล่านั้นทีนี้เมื่อถามอีกว่าจะใช้สิทธิทางกฎหมายเพื่อปกป้องตนเองหรือไม่คุณชัยชนกตอบว่าตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการพิจารณาอยู่นะครับแล้วก็มอบหมายฝ่ายกฎหมายไปดูแลอย่างละเอียดหากรับได้อาจไม่จำเป็นต้องดำเนินการก็ได้ไม่อยากก่อกรรมเพิ่มเติมแต่จะขอปรึกษาทีมกฎหมายก่อนครับ
1: เรื่องส่วนตัวมาถึงเรื่องคุณแม่ใช่ไหมครับก็จริงๆเรื่องนี้ผมขออนุญาตชี้แจงรอบเดียวนะครับเพราะผมคิดว่าเรื่องนี้มันอาจจะเป็นเรื่องที่เรียนตามตรงคิดว่าดูไม่ค่อยเหมาะสมที่จะดึงเข้ามาเกี่ยวข้องกับทางการเมืองสักเท่าไหร่นะครับในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างผมกับคุณแม่เนี่ยก็คุณแม่ยากับคุณพ่อเนี่ยน่าจะตอนผม2ขวบยังไม่ถึง3ขวบยังจำความอะไรไม่ได้เลยนะครับแล้วตั้งแต่จำความได้เนี่ยก็เป็นคุณแม่กรุณาแล้วนะครับที่เป็นคนเลี้ยงดูผมมาตั้งแต่เด็กจนโตถามว่ามีการถามถึงกับคุณพ่อไหมมีนะครับแต่ว่าตลอดเวลาตั้งแต่เด็กจนโตก็เป็นคำถามที่คุณพ่อมักจะไม่ค่อยสบายใจที่จะตอบเราเห็นแบบนี้เราก็ไม่อยากที่จะไปก้าวล่วงถามว่าเหตุผลเป็นอะไรทำไมเลือกกันนะครับแต่ก็ทราบมาว่าคุณแม่ก็มีครอบครัวใหม่สักพักแล้วมีความสุขดีนะครับคบกันมาหลายสิบปีแล้วนะครับก็ถามว่าได้มีการพูดคุยหรือเจอกันบ้างไหมก็ไม่มีครับแต่โตมาก็มีไปสืบก็มีความสงสัยว่าชีวิตเป็นยังไงก็เพราะว่าคุณแม่ก็ไม่ได้ลำบากอะไรนะครับก็ในเรื่องนี้เนี่ยผมคงชี้แจงได้ประมาณนี้แล้วก็ต้องเรียนว่าอย่างเรื่องที่มีกรณีเป็นข่าวเรื่องปี54อันนี้ผมก็ต้องขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนและผู้ที่ขุดขึ้นมาครับเพราะว่าผมไม่เคยทราบมาก่อนนะครับแล้วก็ทำให้ผมได้รู้จักคุณแม่มากขึ้นถ้าจะมีอะไรที่ผมฝากได้หากคุณแม่ฟังอยู่ก็อยากจะฝากไปบอกคุณแม่ว่าไม่ว่าอดีตปัจจุบันหรืออนาคตเป็นยังไงก็ขอบคุณคุณแม่ครับที่ให้กำเนิดผมมาไอ้เรื่องที่มาเป็นกระแสข่าวที่รับรู้เนี่ยไม่ได้กระทบความรู้สึกตรงนี้และอยากให้คุณแม่ใช้ชีวิตอย่างสงบสุขนะครับสำหรับพี่สื่อมวลชนหากมีเจตนาอยากที่จะทำลายอนาคตทางการเมืองผมหรืออยากจะ discredit ผมอยากจะจู่โจมตีผมอยากให้โฟกัสให้ถูกจุดครับอย่าเบี่ยงไปทางอื่นมาตรงนี้ที่เดียวผมขอนะครับเพราะว่าคุณแม่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องใดๆต่างคนต่างอยู่ต่างครอบครัวอย่างมีความสุขกันมานานแล้วนะครับก็ถ้าเกิดขอได้ก็คงจะขอแค่นี้อดทนครับเราเป็นเป้าก็เป็นเรื่องปกติแล้วก็เป็นสิ่งที่จะต้องเรียนรู้พัฒนาตัวเองแล้วก็อยู่กับมันให้ได้จริงๆก็ที่ผมเลี่ยงการเมืองมาตลอดตั้งแต่เด็กจนโตเพราะเห็นว่ามันโหดร้ายครับวันนี้ก็ได้มาสัมผัสด้วยตัวเองถึงความโหดร้ายของมันก็ยังไงก็ตามเชื่อมั่นคุณพ่อก็บอกว่าถ้าเรามีเจตนาความตั้งใจที่จะทำดีก็ยึดมั่นในสิ่งนั้นและทำต่อไปก็จะพยายามยึดมั่นในสิ่งนั้นอย่างเต็มที่ครับ17นะครับไม่ใช่14แล้วก็เรื่องนี้ก็ไม่เคยปิดบังผมก็ไปเรียน prep school high school แล้วก็ตอนอยู่มหาวิทยาลัยก็มีซ้ำชั้นมีไปฝึกงานแล้วก็ย้ายโรงเรียนท้ายที่สุดก็ตัดสินใจที่จะออกจากโรงเรียนมาทำสนามแข่งรถตอนที่ยังไม่จบแล้วก็มาจบที่ประเทศไทยทั้งหมดทั้งมวลไม่เคยมีเรื่องใดที่ผมปิดบัง
0: อีกหนึ่งประเด็นที่อยากจะทิ้งท้ายกันเอาไว้ในวันศุกร์นี้นะครับเพราะว่าศุกร์ที่แล้วเราก็นำเสนอข่าวกันไปกรณีเรื่องของนโยบายค่าโดยสารรถไฟฟ้าอัตราใหม่คือมันมีทั้ง40บาทตลอดวันและไม่เกิน45บาทตลอดสายใช่ไหมครับการประชุมครม.สัปดาห์ที่ผ่านมานี้นะครับคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ออกมาพูดถึงวาระที่กระทรวงคมนาคมเสนอคณะรัฐมนตรีให้รับทราบหลักการโอนสิทธิบริหารจัดการรถไฟฟ้าทุกสีทุกสายให้มาอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรฟม.เพื่อให้การออกนโยบายเป็นไปในทิศทางเดียวกันนะครับและถ้าทำได้ก็เชื่อว่าจะสามารถจัดเก็บค่าโดยสารในอัตราใหม่นะครับเริ่มต้น17บาทไปจนถึงไม่เกิน45บาท สำหรับวาระดังกล่าวนี้นะครับยังไม่ได้มีการนำเข้าสู่ที่ประชุมครม.นะครับและยังต้องรับฟังความเห็นจากหน่วย

0: งานที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนก่อนนั่นเองครับคุณสิริพงษ์คาดนะครับว่าก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรอาจจะมีข้อเสนอเพิ่มเติมในบางส่วนซึ่งหากมีความชัดเจนเดี๋ยวจะชี้แจงให้ทราบยืนยันนะครับว่ายังเป็นไปตามกรอบเวลาหรือไทม์ไลน์เดิมอยู่และมองว่าจะเป็นผลดีต่อพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะคนกรุงเทพมหานครครับส่วนกรณีที่รฟม.เขาจะขอให้กรุงเทพโอนสิทธิทรัพย์สินและหนี้สินในการบริหารรถไฟฟ้าสายสีเขียวและส่วนต่อขยายบางส่วนในอนาคตนั้นเพื่อรองรับระบบตั๋วร่วมและจ่ายค่าแรกเข้าเพียงครั้งเดียวจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากกรุงเทพมหานครด้วยนั่นเองครับนี่เป็นการให้สัมภาษณ์ของคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเรื่องของนโยบายค่าโดยสารรถไฟฟ้าอัตราใหม่สรุปก็คือยังไม่เข้าครม.นะครับจะเข้าวันไหนสัปดาห์ไหนเดี๋ยวคงจะต้องรอติดตามกันต่อไปครับและทั้งหมดนี้ก็คือประเด็นด้านการเมืองและเศรษฐกิจที่หยิบยกนำมาเสนอกันในวันศุกร์ที่12มิถุนายนนี้นะครับศุกร์หน้า19มิถุนายนเรามีนัดหมายกันอีกครั้งสามารถกลับมาติดตามรับฟังกันได้หลังเคารพธงชาติ 8:05 นาทีโดยประมาณเป็นต้นไปรวมถึงใครที่อาจจะไม่สะดวกที่จะฟังผ่านทางคลื่นความถี่ FM 101.5 MHz ของเราหรือไม่สะดวกที่จะรับฟังออนแอร์สดนี่นะครับก็สามารถที่จะรับฟังย้อนหลังกันได้ผ่านทางแพลตฟอร์มออนไลน์ได้ครับทั้งที่แอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus ดาวน์โหลดกันได้ฟรีนะครับและที่เว็บไซต์ของเรา curadio.jula.ac.th นั่นเองครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเราทุกท่านทุกการติดตามถือว่าเป็นกำลังใจด้วยดีเสมอมานะครับขอบคุณคุณวิรัตแววอารามเทคนิคดูแลรายการส่วนช่วงนี้ผมอั้นนันทวัฒน์ลาทุกท่านกันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: 50 minutes เกาะติดประเด็นข่าวดำเนินรายการโดยนันทวัฒน์

0: น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์
1: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์โตในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถทั้งยังทรงเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาขึ้นในวันที่11มกราคมพุทธศักราช2522ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตในพระราชพิธีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงจรดพระกันบิดกริบพระเกศาและทรงเจิมพระขวัญตามราชประเพณีที่ยึดถือปฏิบัติตามประเพณีไทยแต่โบราณซึ่งเป็นพิธีรับขวัญให้กับพระราชโอรสพระโอรสพระราชธิดาพระธิดาที่ประสูติใหม่

0: ธีตาพัชรราชเจ้ากลางหทัยชนเหยดาริกรุ่งโรจน์สวัยเวี่ยฟ้าใจราชรจนาลัยระลึกพระคุณแห่พระกิตติคุณกรุ่นล่าสับสองนิราวสารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรนิสิตเก่าและนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประพันธ์โดยรองศาสตราจารย์ดร.อาทิตย์ชีระวณิชกุลคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยชวนคุยถึงอดีตที่ยังจดจำ
1: สนุกสนานมากที่สุดแล้วก็เป็นช่วงหนึ่งของชีวิตที่รู้สึกดีใจที่ได้ทำอะค่ะ
2: ทุกวันนี้เราลืมไปหมดแล้วใครชนะใครอะไรยังไงเรารู้จักแต่ว่านี่คือเพื่อนเรารู้จักกันมาเป็น10ปีที่ช่วยกันอย่างเงี้ยครับ
0: เชื่อมความสัมพันธ์กับปัจจุบันให้หายคิดถึง
1: คิดถึงเพื่อนๆเหมือนกัน
3: เป็นคนได้เพื่อนดีแล้วเราก็ดีกับเพื่อนจนเพื่อนเดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นกลุ่มก้อนที่ไปไหนก็ไปกัน
0: พบเรื่องราวสนุกผ่านนิสิตเก่าจุฬาที่จะมาร่วมกันแชร์ความทรงจำที่ประทับใจ
2: แล้วก็ได้เห็นพี่ๆที่เขาไปลดแล่นอยู่บนเวทีเรารู้สึกว่ามันเจ๋งมากเลย
0: ติดตามเรื่องราวสุดประทับใจของนิสิตเก่าจุฬาทุกรุ่นทุกคณะกับรายการคุยกับเด็กจุฬาทุกวันเสาร์เที่ยงครึ่งดำเนินรายการโดยแก้วใจนาคสกุลจากศูนย์พัฒนกิจและนิสิตเก่าสัมพันธ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
4: จุฬาเรดิโอพลัสเสนอทันข่าว

ติดตามทันข่าว9นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสกับผมธนกรวัสยานนท์ครับประกาศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหทัยและทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมาตั้งแต่วันที่15ธันวาคม2565ตามที่สำนักพระราชวังได้ถแถลงให้ทราบเป็นระยะแล้วนั้นตั้งแต่วันที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระอาการทรุดลงจากการติดเชื้อในพระนาภีช่องท้องจากการอักเสบของพระอันตะลำไส้ใหญ่ความดันพระโลหิตต่ำพระหทัยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้คณะแพทย์จะถวายการรักษาอย่างใกล้ชิดจนสุดความสามารถแต่พระอาการทรุดหนักลงตามลำดับจนถึงวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 19:48 สิ้นพระชนณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยด้วยพระอาการสงบสิริพระชันษาปีที่47พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราช

0: พณีประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังสำนักพระราชวัง12มิถุนายนพุทธศักราช2569ประกาศสำนักพระราชวังเรื่องการถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยสำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตในการเข้าถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาดังนี้1. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายน้ำสงฆ์พระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปซึ่งประดิษฐานณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังในวันเสาร์ที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 12:00 น. 2. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังทุกวันเวลา 8:30 นถึง 16:00 น.เริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่14มิถุนายนพุทธศักราช2569ในการนี้ได้จัดสมุดหลวงลงนามถวายความอาลัยไว้ณที่นี้ด้วย 3. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันทุกวันเวลา 9:00 น.ถึง 21:00 น.เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569 4. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชินิกุลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง12มิถุนายนพุทธศักราช2569และทั้งหมดนี้คือทันข่าว 9:00 น.จากจุฬาเรดิโอพลัสครับ
1: ติดตามรับฟังทันข่าวได้ใหม่เวลา 13:00 น.

0: กาะติดข่าวธุรกิจไทยเทพ Innovative Wisdom ถึงพร้อมด้วยภูมิปัญญาทางธุรกิจกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังรายการ Innovative Wisdom วันนี้ก็เป็นวันศุกร์ที่12มิถุนายนนะคะศุกร์ที่2ของเดือนมิถุนายนแล้วนะคะทุกๆวันศุกร์ท่านก็จะพบกับอาจารย์จากภาควิชาการตลาดคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะวันนี้ก็เป็นคิวของเรา2คนนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธนวรรณแสงสุวรรณนะคะแล้วก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์รติรัตน์สงขลา
2: ค่ะสวัสดีค
1: ่ะแล้วก็มาคุยกันเรื่องที่น่าสนใจทางด้านการตลาดนะคะค่ะวันนี้ถ้าอาจารย์เห็นบอกว่าทันสมัยเชียวจะคุยกันเรื่องของ
2: ค่ะก็วันนี้มาคุยกันเรื่องของตัว FIFA World Cup นะคะ2026ก็กำลังคิกออฟกำลังเปิดตัว
1: เปิดตัวอาทิตย์หน้านี้แล้วนะคะส่วนของอาจารย์ธนวรรณเองเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเราคุยกันเรื่องของ National International ส้มตำ Day วันนี้ก็มีน่าสนใจอีกแล้วค่ะก็เป็น National Donut Dayวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของตลาดโดนัทแล้วก็มี National Cheese Day ในช่วงมิถุนาเนี่ยมีกิจกรรมมีอีเวนต์อะไรต่างๆเยอะแยะเลยนะคะที่เราคุยกันเรื่องพรายแต่ยังไม่มีเวลาคุยเรื่องพรายเลยแต่ว่าคราวที่แล้วเราคุยกันเรื่อง International ส้มตำ Day วันนี้เดี๋ยวจะคุยเรื่องเรื่อง National นะคะ National Donut Day นะคะซึ่งเป็นวันที่5มิถุนาแล้วก็National Cheese Day วันที่4มิถุนา
2: ค่ะเป็นธีมต่อเนื่องเรื่องอาหาร
1: ใช่ใช่ค่ะเดี๋ยวเราเริ่มอันไหนก่อนดีเอ่ย
2: เริ่ม
1: โดนัทก่อนนะคะ
2: เพราะว่า

0: เรื่องกินมันต้องมาก่อนนะคะ
1: ถูกต้อง
0: นะคะก็คงจะเห็นว่าตลาดโดนัทในเมืองไทยเนี่ยก็เจริญเติบโตนะคะเราก็จะเห็นว่าเมื่อก่อนเราก็รู้จักอยู่ไม่กี่ยี่ห้อ
1: ใช่ค่ะ
0: ยี่ห้อดั้งเดิมที่มีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นมิสเตอร์โดนัท

0: คนก็จะถือ
1: คริสปี้ครีม
0: นะคะขึ้นไปฝาก
1: คนละกล่องสองกล่องน่ารักมากนะคะ
0: ใช่นะคะอันนี้ก็เป็นไม่น่าเชื่อนะเพราะว่า
1: เป็นculture ใหม่ๆ
0: เป็นculture ใหม่ที่เกิดขึ้นงั้นเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะคะว่าวันที่5มิถุนาซึ่งเป็น National Donut Day เนี่ยนะคะจริงๆก็ไม่มีอะไรหรอกเขาก็ตั้งว่าเป็นวันโดนัทแห่งชาติอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะแต่ที่น่าสนใจก็คือที่บอกว่าตลาดโดนัทในเมืองไทยเป็นยังไงบ้าง
1: ค
0: ราวก่อนตลาดส้มตำเนี่ย 20,000 ล้านเราก็แทบไม่น่าเชื่อนะคะโดนัทท่านคิดว่าสักเท่าไหร่นะคะยังไงคงไม่เท่ากับส้มตำแน่ๆ
1: น่าจะไม่เท่าน
0: ะคะก็เป็นหลักพันเหมือนกันนะ
1: คะ
0: บอกว่า 4,200 ล้านบาทก็เยอะเหมือนกัน
1: ไม่น้อย
0: ค่ะ
1: อาจารย
0: ์นะคะค่ะก็อย่างที่คุยเนี่ยนะคะว่าจริงๆแล้วแบรนด์ต่างๆดังๆที่เราคุยกันมาเมื่อกี้นี้ส่วนใหญ่ก็เป็นแบรนด์มาจากต่างประเทศนะคะที่เรารู้จักก่อนเพื่อเลยก็คือมิสเตอร์โดนัทใช่ไหมอันนั้นเป็นแบรนด์มาจากสหรัฐอเมริกาแล้วก็คือจริงๆอ่ะผู้ก่อตั้งเนี่ยอยู่ที่สหรัฐอเมริกาก่อนที่บริษัทดัสกินของญี่ปุ่นจะซื้อลิขสิทธิ์แฟรนไชส
1: ์
0: นะคะในไทยเนี่ยเริ่มบุกเบิกตลาดเจ้าแรกโดยตระกูลจิราธิวัฒน์มิสเตอร์โดนัทเนี่ยต้องเริ่มตั้งแต่1956สาขาแรกในไทยเนี่ย1978นะคะอยู่ที่สยามสแควร์นะคะปัจจุบันนี้มี470กว่าสาขาย
1: ังไม่เกิดเลย
0: อาจารย์ดาวยังไม่เกิดนะคะแต่อาจารย์ธนวรรณเนี่ยรู้สึกจะได้เห็นนะคะว่าสาขาแรกที่สยามเป็นยังไงนะคะโอเคนะคะนั้นก็มิสเตอร์โดนัทนะคะที่เรารู้จักกันมานะคะทีนี้ที่เรารู้จักอันดับถัดมาก็น่าจะเป็นดันกินโดนัทนะคะดันกินโดนัทดันกินโดนัทนี่ก็สหรัฐอเมริกาเช่นเดียวกันนะคะจริงๆแล้วดันกินโดนัทที่อเมริกาเนี่ยเริ่มตั้งแต่1950รู้สึกจะก่อนมิสเตอร์โดนัทด้วยซ้ำนะคะโดยวิลเลียมโรเซนเบิร์กนะคะเริ่มต้นจากรถขายอาหารกลางวันเคลื่อนที่ก่อนที่จะเปลี่ยนชื่อแบรนด์เพื่อล้อไปกับพฤติกรรมการจุ่มดังกินก็คือดังจุ่มอะไรประมาณจุ่มโดนัทลงไปในกาแฟของชาวอเมริกันเขาจะเป็นอย่างนั้นทานโดนัทต้องจุ่มเข้าไปในกาแฟ
1: ไม่เคยจุ่ม
0: มันละคู่กันเฉยๆ
1: เคยจุ่มแต่โอรีโออย่างเดียวแต่ว่าเราต้องไปลองบ้างไหมคะ
0: นั่นสินะคะเขาบอกว่าอย่างนี้นะคะก็ส่วนสาขาแรกในไทยของดันกินเนี่ย1981นะคะก็มาทีหลังมิสเตอร์โดนัท
1: นะคะ
0: ค่ะปัจจุบันก็เรียกว่า300สาขากว่า300สาขาทั่วไทยเลยนะคะแล้วทีนี้ก็มาที่เมื่อกี้แบรนด์ที่เราพูดถึงกัน Krispy Kreme นะคะ Krispy Kreme ก็เป็นแบรนด์ของสหรัฐอเมริกาเช่นเดียวกัน
1: นะ
0: คะจริงๆ Krispy Kreme เนี่ยถ้าดูพอคศแล้วมาก่อน2ยี่ห้อเมื่อกี้อีกนะ
1: คะ
0: ในสหรัฐอเมริกาเนี่ย1937นะคะโดยเวอร์นอนรูดอล์ฟนะคะเปิดขายที่รัฐนอร์ทแคโรไลนาแล้วก็โด่งดังขยายสาขาไปทั่วโลกด้วยเมนูที่ขึ้นชื่ออย่าง Original Glaze นะคะที่แบบเคลือบๆอะไรที่เราเห็นน่ะนะคะ
1: ค่ะ
0: ส่วนสาขาแรกในเมืองไทยนะคะอย่างที่เมื่อกี้บอกว่าจะมาทีหลังเพื่อนหน่อยมาเมื่อปีคศ2010ที่สยามพารากอนที่เราบอกว่าคนต้องไปเข้าคิวกันนะคะปัจจุบันก็ประมาณ50กว่าสาขานะคะทั่วประเทศ
1: รู้สึกเหมือนไม่ค่อยนานแต่ก็16ปีแล้วนะ
0: ถ้านับดูใช่มั้ยคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะส่วนใหม่ล่าสุดก็ต้องบอกว่าที่เป็นที่นิยมในบ้านเราอันใหม่ล่าสุดก็คือของทีมฮอตตันนะคะทีมฮอตตันเราอยู่แถวจุฬาเราก็เห็นร้านอยู่ตรงมิทาวก็มีนะคะทีมฮอตตันเนี่ยนะคะก็อันนี้ค่ะสัญชาติแคนาดานะคะจริงๆที่แคนาดาเขาก็ก่อตั้งขึ้นปี1964นะคะโดยทีมฮอตตันนะคะเป็นนักฮอกกี้ทีมชาติแคนาดาเติบโตมาจนเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งในแคนาดานะ
1: คะ
0: ก่อนที่จะถูกเข้าซื้อกิจการโดยเครือเบอร์เกอร์คิงตอนนี้ก็ถือว่าอยู่ในเครือเบอร์เกอร์คิงในปี2014นะคะส่วนสาขาแรกในประเทศไทยนะคะ2020ที่สามย่านมิตรทาวน์ที่เราว่านี่แหละนะคะปัจจุบันก็มีประมาณ 15-20 สาขานะคะแบรนด์ก็ทยอยสาขาอย่างค่อยเป็นค่อยไปโดยเน้นตามห้างใหญ่แล้วก็ตึกออฟฟิศระดับพรีเมียมนะคะอันนี้ก็ที่เราคุ้นเคยแบรนด์ที่เราคุ้นเคยนะคะทีนี้เรามาดูว่าจริงๆตลาดโดนัทเนี่ยนะคะที่เมื่อกี้เราบอกว่าอยู่ประมาณ 4,200 ล้านบาทถ้าพูดถึงภาพรวมตลาดเบเกอรี
1: ่
0: นะคะกลุ่มขนมปังชิ้นและสอดไส้ในไทยเนี่ยมูลค่า 32,000 ล้านนะคะนะคะออกข้อมูลนะคะอันนี้ก็มาจาก Marketeer เช่นเดียวกันนะคะทีนี้ของโดนัทเนี่ยโดนัทเขาก็แบ่งเซกเมนต์ค่ะนะคะมีแมสมาร์เก็ตอันนี้เราก็ไม่ต้องมียี่ห้อก็ได้นะคะซื้อทั่วไปนั้นราคาเข้าถึงง่ายนะคะ20-30 บาทชิ้นละนะคะ

0: มีสาขาเยอะตามห้างซูเปอร์มาร์เก็ตพรีเมียมแมสอันนี้ก็เป็นแบรนด์อินเตอร์หน่อยนะคะชูความพรีเมียมแพ็กเกจจิ้งสวยงาม 30-50 บาทอันนี้น่าจะเป็นกลุ่มที่เราพูดถึงนะคะและยังมีกลุ่มที่สูงกว่านั้นอีกนะคะเป็น Craft and Specialty Donut Homemade นะคะสไตล์คาเฟ่ชิ้นใหญ่ไส้ทะลักใช้วัตถุดิบนำเข้าอันนี้ชิ้นหนึ่งเนี่ย 80-150 บาททีเดียวนะคะปัจจุบันเนี่ยตลาดโดนัทยังคงมีแนวโน้มเติบโตได้ดีจากพฤติกรรมการให้รางวัลตัวเองของผู้บริโภครวมถึงความนิยมในการซื้อเป็นของฝากในช่วงเทศกาลส่งผลให้การแข่งขันเนี่ยเปิดกว้างสำหรับผู้เล่นหลายสัญชาตินะคะทั้งฝั่งอินเตอร์แล้วก็แบรนด์คราฟที่กำลังเข้ามาแย่งชิงพื้นที่เขาเรียกว่าพื้นที่กระเพาะของว่างอย
1: ่
0: างมีนัยยะสำคัญนะคะนะคะที่เมื่อกี้เราก็ดูแล้วนะคะว่าแต่ละแบรนด์เป็นยังไงแต่ทีนี้คนที่เอาเข้าไทยเนี่ยนะคะก็ต้องแข็งแกร่งเหมือนกันนะคะมิสเตอร์โดนัทเนี่ยอยู่ในภายใต้การบริหารของ Central Restaurant Group นะคะที่ครองจำนวนสาขามากที่สุดในไทยด้วยชูความโดดเด่นด้วยนวัตกรรมแป้งหนึบนะคะที่คนนิยมอันนึงก็คือ Pondering
1: ค่ะ
0: นะแล้วก็ขยันกลุ่มนี้เนี่ยการทำการตลาดของเขาเนี่ยเขาจะขยันทำคาแรคเตอร์มาร์เก็ตติ้งนะคอลแลบกับการ์ตูนดังเพื่อกระตุ้นยอดขายผ่านการซื้อโดยไม่วางแผนมาก่อนกับผู้บริโภคผู้บริโภคจะไม่ได้วางแผนแต่ว่าเห็นแล้วมันนึกอยากขึ้นมาอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะนอกจากนี้นะคะเพื่อเป็นการอุดช่องโหว่เรื่องความถี่ในการซื้อมิสเตอร์โดนัทยังเสริมทัพด้วยการดึงแบรนด์เครื่องดื่มร่วมค่ายอย่างเช่นคอฟฟี่อาริกาโตเข้ามาปลักอินในรูปช็อปอินช็อปนะคะเกือบทุกสาขานะกลยุทธ์นี้ก็จะทำให้ร้านสามารถเสิร์ฟเครื่องดื่มคุณภาพอย่างพวกกาแฟมัทฉะชาติไทยในราคาหลัก10นะคะเพื่อให้ลูกค้ากลุ่มนักเรียนนักศึกษาและครอบครัวเนี่ยสั่งทานคู่โดนัทได้อย่างลงตัวรวมถึงมักจะออกเมนูเครื่องดื่มตามกระแสเช่นชานมไข่มุกชาผลไม้อะไรต่างๆเหล่านี้นะคะค่ะอันนี้คือกลยุทธ์ของดันมิสเตอร์โดนัททีนี้มาดูดันกินโดนัทในไทยนะคะซึ่งบริหารอยู่ภายใต้กลุ่มโฮลดิ้งของบริษัทมัทแอนด์ฮาวจำกัดนะคะมัทแอนด์ฮาวจำกัดมหาชนผู้ได้รับสิทธิ์แฟรนไชส์แต่เพียงผู้เดียวในไทยของแบรนด์โดย transform ตัวเองสู่การเป็นแบรนด์เครื่องดื่มและไลฟ์สไตล์เต็มรูปแบบชูจุดขายโดนัทคู่กาแฟนะคะในยามเช้าเพื่อสร้างพฤติกรรมให้ลูกค้าแวะซื้อกาแฟและโดนัท1ชิ้นนะคะรวมถึงการจับกลุ่มกับกลุ่ม Gen Z ด้วยของพรีเมียมแล้วก็แก้วน้ำสีสันสดใสเป็นไอเทมแฟชั่นนะคะนี่นอกจาก2ยี่ห้อนี้แล้วทีนี้คริสปี้ครีมล่ะนะคะที่ตอนนี้อยู่ภายใต้การบริหารของบริษัท KDN จำกัดในเครือ King Food Group นะคะที่เราคุยกันว่าตำนานคิวแตกข้ามมันข้ามคืนเนี่ยนะคะมาตรฐานใหม่เมนูของเขาก็คือ Original Glaze นะคะแบรนด์นี้พิสูจน์ให้เห็นว่าโดนัทก็คือสื่อกลางความรู้สึกอะไรต่างๆแล้วก็เป็นของฝากนะคะส่วนทีมฮอตตันที่เพิ่งเข้ามาเนี่ยเขาก็มีความแปลกแตกต่างนะคะจริงๆก็อย่างที่บอกเป็นแบรนด์จากแคนาดานะคะบริหารจัดการโดยบริษัท V-Eat จำกัดเข้ามาเจาะกลุ่มพนักงานออฟฟิศด้วยรูปแบบ Quick Service Cafe มีพื้นที่ให้นั่งทำงานพร้อมเสิร์ฟกาแฟคู่กับโดนัทลูกกลมขนาดพอดีคำซึ่งเป็นเอกลักษณ์ซิกเนเจอร์ของร้านนะคะทางด้านกลุ่มท้าชิงอื่นๆนะคะก็คราฟโดนัทอย่างเช่น Drop by Dough Chubby Dough Brassica นะคะแบรนด์เหล่านี้ก็เปลี่ยนโดนัทให้เป็นงานศิลปะนะด้วยแป้งหมักยีสต์ธรรมชาติแล้วก็ไส้แปลกใหม่นะคะอย่างเช่นแครมบูเล่หรือเบคอนชีสนะคะดึงดูดสายคอนเทนต์ละทำให้ผู้บริโภคยอมจ่ายในราคาหลักร้อยเพื่อแลกกับสุนทรียภาพนะคะก็นอกจากนี้เนี่ยตลาดโดนัทไทยยังถูกเขย่าด้วยกระแสแฟชั่นอาหารระดับโลกนะคะทั้งการปรากฏตัวของแบรนด์ตะวันตกอย่าง Bread Ahead ร้านเบเกอรี่คราฟชื่อดังจากลอนดอนนะคะก็ชูจุดขายโดนัทไส้ทะลักนะแบรนด์บริทิชอะไรเนี่ยนะคะค่ะแล้วก็เสริมทัพการเคลื่อนไหวจากเอเชียอย่าง Truffle Bakery นะคะอันนี้ก็เป็นแบรนด์ดังไวรัลจากญี่ปุ่นนะคะเพราะฉะนั้นทำให้เห็นว่าตลาดโดนัทไทยในปัจจุบันนะเป็นสนามแข่งขันที่รวมทั้งนวัตกรรมของแป้งเสน่ห์ของแบรนด์ระดับตำนานศิลปะการนำเสนอเข้าไว้ด้วยกันนะคะอย่างเข้มข้นเลยนะคะเราก็เห็นกลยุทธ์ตลาดไม่น่าเชื่อนะคะว่าโดนัทก็นะต้องคิดกลยุทธ์กัน
1: ใช่เดี๋ยวนี้ก็มีวาไรตี้ค่อนข้างเยอะมากๆค่ะอาจารย
0: ์ค่ะค่ะ
1: เป็นขนมที่บางทีเราก็เลือกเป็นของฝากเขาบอก
0: ใช่แล้วก็อย่างที่บอกพอเวลาท้องว่างเดินผ่านก็โอเคซะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะ
0: งั้นลองฟังของอาจารย์ซะหน่อยก่อนนะคะ
1: ค่ะได้ค่ะ

0: ค่ะก็อย่างที่เกริ่นไปค่ะก็เดือนนี้อะค่ะเป็นเดือนที่สำคัญในวงแว่นวงฟุตบอลนะคะก็เป็น FIFA World Cup 2026ที่เริ่มขึ้นนะคะก็เป็นจะบอกว่าฉากที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกกีฬาก็ว่าได้นะคะก็วันนี้เราไม่ได้มาคุยเกี่ยวกับเรื่องของฟุตบอลล้วนๆแต่ว่าเราก็มาคุยว่าแบรนด์ต่างๆแบรนด์ยักษ์ใหญ่ทั่วโลกเนี่ยเขาจะวางแผนใช้ช่วง39วันนี้ทำการตลาดยังไงนะคะรวมถึงที่เราฮือฮากันก็คือมีคนไทยนะคะมีน้องลิซ่านะคะที่เราจะมาพูดคุยกันถึงเกี่ยวกับน้องลิซ่าเราคุยกันเรื่องน้องลิซ่านี่บ่อยมากนะคะ
1: แต่ก็ช่วยทำให้แบรนด์ของไทยวัฒนธรรมอะไรต่างๆของไทยเป็นที่รู้จัก
0: นะเราก็ภาคภูมิใจนะคะซึ่ง World Cup อย่างที่ทราบกันนะคะนอกจากเป็นเรื่องของการแข่งขันนะคะก็ยังเป็น Marketing Stageที่แพงที่สุดแล้วก็มีผู้ชมมากที่สุดในโลกนะคะซึ่งปี2026เนี้ยค่ะก็พิเศษกว่าทุกปีค่ะอาจารย์เพราะว่ามีครั้งแรกหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในปีที่ผ่านมานะคะซึ่งปีนี้2026เนี้ยทำไมถึงพิเศษนะคะซึ่งปีนี้เป็นครั้งแรกค่ะที่ World Cup ขยายจาก32ทีมเป็น48ทีมนะคะจาก64แมตช์กลายเป็น104แมตช์ใน39วันนะคะเพิ่มขึ้น40เกมจากปี2022ที่กาตาร์นะคะแล้วก็ที่ฮือฮาก็คือเป็นครั้งแรกค่ะที่3ประเทศเป็นโฮสต์พร้อมกันนะคะสหรัฐอเมริกาแคนาดาเม็กซิโกนะคะ
1: ทวีปเดียวกันนะคะ
0: ใน16เมืองทั่วทวีปอเมริกาเหนือเลยค่ะรอบไฟแนลก็คือจะจัดที่ MetLife Stadium New Jersey วันที่19กรกฎาคมค่ะในแง่การตลาดก็คือโอ้ซีนาริโอ Dream Scenario นี้ครอบคลุม3ตลาดใหญ่ในคราวเดียวกันนะคะไทม์โซนก็เอื้อให้คนอเมริกาดูสดได้ไม่ต้องตื่นตี3แบบที่ตอนกาตาร์นะคะแล้วก็แฟนบอลทั่วโลกเดินทางมาได้ง่ายนะคะซึ่งองค์กรวิจัยของการตลาดนะคะ Wark Media เนี่ย ประมาณการว่าแบรนด์ทั่วโลกเนี่ยค่ะจะอัดฉีด1,500 ล้านดอลลาร์นะคะในแอดสเปนเพิ่มเติมในไตรมาสที่ทัวร์นาเมนต์จัดขึ้นเพื่อ World Cup โดยเฉพาะนะคะแล้วก็นิวเซนพบว่า 76% ของแฟนฟุตบอลในสหรัฐก็คือกลุ่มมิเลเนียลส์ค่ะหรือ Gen Z ซึ่ง 64% นั้นนะคะก็ซื้อสินค้าของสปอนเซอร์มากกว่าแบรนด์ที่ไม่ใช่สปอนเซอร์เป็น official sponsor นะคะนี่ก็คือเหตุผลที่แบรนด์ยอมจ่ายแพงเพื่อเข้ามาอยู่ในสนามนี้ค่
1: ะ
0: ซึ่งอีกอยากจะเกริ่นเกี่ยวกับเรื่องของโครงสร้างสปอนเซอร์ชิพของ FIFA สักนิดนึงนะคะเพื่อที่จะได้เข้าใจเรื่องสปอนเซอร์ชิพตรงกันค่ะเทียร์ซิสเต็มของ FIFA เนี่ยไม่ได้มีแค่สปอนเซอร์แบบเดียวนะคะมีระดับชั้นFIFA Partner ซึ่งเป็นเทียร์สูงสุดเนี่ยค่ะได้ Global Rights ทุก FIFA Event ไม่ใช่แค่ World Cup นะคะก็คืออย่างเช่นยกตัวอย่างเช่น Adidas เป็นต้นนะคะที่เป็นพาร์ทเนอร์มาตั้งแต่ยุค1970นะคะแล้วก็ซัพพลายพวก official match ball ทุกปีอันนี้ก็คือเป็นลองเกมนะคะก็ไม่ได้แค่ซื้อโฆษณาแต่ก็ฝังแบรนด์ DNA ไว้ใน DNA ของกีฬานะคะส่วนที่รองลงมาค่ะเราเรียกว่า FIFA World Cup sponsor นะคะก็ได้ global rights เฉพาะ World Cup นะคะเช่น McDonald's นะคะส่วนถัดน้อยลงมาจากนั้นนะคะเรียกว่า host country supporters นะคะสปอนเซอร์ระดับท้องถิ่นนะคะเฉพาะในแต่ละเมืองที่เป็น host นะคะซึ่งเมื่อกี้กล่าวไว้แล้วว่าผู้บริโภคชอบจะซื้อแบรนด์ที่เป็น official นะคะสปอนเซอร์มากกว่าเพราะว่าเขารู้สึกว่าเหมือนมีความน่าเชื่อถือ mm-hmm. แล้วก็มีความไว้วางใจ mm-hmm. แล้วก็เป็นแฟนกีฬาแบบตัวยง mm-hmm. นะคะก็ทำให้เกิดถ้าเรานักการตลาดอาจจะเรียกว่าสปอนเซอร์ชิพฮาโลเอฟเฟกต์นะคะความน่าเชื่อถือของ FIFA ก็ไหลเข้ามาสู่แบรนด์นะคะทีนี้แคมเปญที่น่าสนใจค่ะขอคุยสักนิดนึงนะคะว่ามีแคมเปญอะไรที่น่าสนใจบ้างพลาดไม่ได้เลยก็คือ Adidas นะคะ Adidas เนี่ยมีแคมเปญเรียกว่า Backyard Legends นะคะเป็นแคมเปญที่นักวิจารณ์ยกให้เป็นไฮเอสบาร์ของ World Cup Cycle ปีนี้เลยนะคะชื่อว่า Backyard Legends อันนี้นะคะผสมฟุตบอลกับนอสตราเจีย Celebrity Culture Street Football เข้าด้วยกันนะคะแล้วก็Adidas เนี่ยวางแผนที่จะให้ครอบคลุมถึง FIFA Women World Cup 2027แล้วก็ LA Olympics 2028ด้วยก็คือเป็นแบบลองเทอม
1: ไปเลยค่ะ
0: ใช่ค่ะก็ ต่อมาค่ะเป็นเลสนะคะ

0: เลสก็นิยมนะประทานกันช่วงดูบอล นะคะ มีแคมเปญชื่อว่า No Lace No Game นะคะเลสในฐานะ Official Snackของ World Cup 2026นะคะก็ดึงทั้งเมสซี่เบ็คแฮมนะคะหลายๆตัวพ่อนะคะมารวมตัวกันใน WhatsApp Ground นะคะแชท Virtual สำหรับแฟนๆนะคะก็เอาเรื่องของแฟนดอมเข้ามาช่วยนะคะแล้วก็ McDonald's ค่ะ Host of Football Culturenะนะคะ McDonald's position ตัวเองว่าเป็นโฮสต์ของวัฒนธรรมฟุตบอลไม่ใช่แค่ผู้สนับสนุนรวม Spotify Watch Party playlist ก็คืออาจจะสร้าง playlist ของเพลงนะคะที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของการดูฟุตบอลให้สนุกยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็มี collectible FIFA Cup ที่ออกแบบคล้ายๆ Dream Team Cup จากยุค90นะคะก็รวมเป็นเหมือนกลายเป็น cultural branding นะคะไม่ได้พูดถึงตัวเองแต่เป็นส่วนหนึ่งของเกมนะคะทีนี้เมื่อกี้เกริ่นเรื่องของน้องลิซ่านะคะจริงๆหลายๆท่านน่าจะเห็นแล้วล่ะ
1: เห็นแล้วนะคะเราเห็นตั้งแต่ตอนเปิดเพลงใช่ไหมคะ
0: แล้วก็ตอนนี้ก็มีแว็บๆมาในมิวสิกวิดีโอด้วยนะคะก็ทำไมเราต้องพูดถึงน้องลิซ่าไทยซอฟต์พาวเวอร์นะคะถ้าพูดถึง World Cup 2026นะคะก็อย่างที่ว่ากันคือน้องลิซ่าลาลิสามโนบาลจากBLACKPINK นะคะเธอก็ไม่ได้มาปรากฏตัวแต่มีส่วนร่วมกับ World Cup ถึง3มิติด้วยกันนะคะมิติแรกก็คือ Official World Cup Song นะคะเพลงชื่อว่า Goals นะคะที่เราได้ยินกันนะคะลิซ่าก็ร่วมกับอนิต้านะคะเรม่านะคะจากไนจีเรียผลิตโดย Grammy Winning Producer นะคะผสม3เขาเรียกว่าทำเขาเรียกเหมือนสไตล์3สไตล์เขาด้วยกันทั้งเคป๊อปอัฟโรบีทแล้วก็ลาตินป๊อปเข้าด้วยกันนะคะก็แง่การตลาดนี้ก็เป็น diversity strategy ชาญฉลาดมากๆนะคะจาก3กระแสป๊อปคัลเจอร์นะคะก็ที่กำลังโดมิเนตโลกอยู่ในตอนนี้นะคะก็สะท้อนว่า FIFA ตั้งใจให้ World Cup เป็นของทุกทวีปนะคะไม่ใช่แค่ยุโรปและอเมริกาใต้อีกต่อไปนะคะมิติที่2 opening ceremony ประวัติศาสตร์นะคะเดี๋ยวซึ่งวันนี้นะคะ12มิถุนายนเนี่ยน้องลิซ่าจะขึ้นแสดงนะคะในฐานะ headliner ของ opening ceremony สหรัฐร่วมเวทีกับ Katy Perry นะ Future Anita Rema และ Tyler นะคะแล้วก็ลิซ่าเป็นศิลปินหญิง K-pop solo คนแรกนะคะและศิลปินไทยคนแรกในประวัติศาสตร์ที่ headliner FIFA World Cup opening ceremony นะคะส่วนสุดท้ายค่ะ Nike นะคะ Rip the Script Campaign นะคะมิติที่3นี่น่าสนใจมากในแง่ของแบรนด์ collaboration นะคะน้องลิซ่าก็ปรากฏตัวใน Nike Rip the Script Campaign World Cup 2026ร่วมกับนักฟุตบอลระดับโลกนะคะแล้วก็ในฉากเนี่ยค่ะน้องลิซ่าสวมชุดพิงค์เดรสจาก I Wanna Bangkok แบรนด์แฟชั่นของไทยนะคะทำให้แบรนด์ไทยได้ exposure ระดับโลกด้วยโดยที่ไม่ต้องจ่าย FIFA sponsorship ฟรีแม้แต่บาทเดียวก็เป็น cultural ambassador ของจริงนะคะซึ่งอย่างที่กล่าวมานะคะก็ตรง FIFA World Cup เนี่ยก็เป็นคล้ายๆ marketing stage อันนึงนะคะอาจารย์
1: ถูกต้องเลยค
0: ่ะแล้วก็เราจะเห็นว่าถ้าเราเอามาแต่งเนี่ยมีเรื่องของ marketing เยอะมากๆนะคะอาจจะไม่เพียงพอในเวลานี้นะคะอย่างที่กล่าวไปนะคะแต่ก็จะบอกว่าน่าสนใจมากๆที่ปีนี้เราพิเศษเพราะว่าเรามีน้องลิซ่าที่เป็นคนไทยนะคะอยู่บนเวทีที่สำคัญมากๆแล้วก็น่าจะมีเคสสตัดดี้หลายๆเคสสตัดดี้ที่เราจะนำมาคุยกันในต่อไปละกันค่ะ
1: ค่ะดีมากเลยน่าสนใจมากอย่างที่บอกนะคะว่าบอลโลกเนี่ยสร้างแบรนด์มานักต่อนักแล้วใครๆก็ต้องอยากเข้ามาม
0: ีส่วนร่วม
1: นะคะค่ะดีมากเลยนะคะตอนนี้เหลือเวลาอีกประมาณสัก 3-4 นาทีงั้นก็เมื่อกี้เราเกิดเอาไว้ตอนแรกแล้วเราคุยแต่เรื่องของกินนะคะแล้วก็ช่วงมิถุนา
0: ของกินค่ะ
1: ช่วงมิถุนาเนี่ยก็เป็นอะไรเราบอกต้มตั้มเดย์โดนัทเดย์ยังอีกตัวนึงค่ะ National Cheese Day นะคะวันที่4มิถุนานะคะบอกว่าตลาดชีสและเนยเนี่ยเรียกว่าโตเป็นหมื่นล้านเหมือนกันนะคะแล้วรับเทรนด์ไลฟ์สไตล์โฮมคุกกิ้งไปจนถึงสตรีทฟู้ดอันนี้ก็จริงนะเมื่อก่อนนะเราซื้อเนยก็คือไว้ทาขนมปังปิ้งแล้วชีสแต่ตอนนี้เวลาอาจารย์ไปที่ไหนเห็นมั้ยคะหมูปิ้งหมูกระทะอะไรต่างๆก็จะมีชีสนะคะ
0: ชาบู
1: เครื่องดื่มที่สงสัยตอนแรกก็คือพวกเครื่องดื่มทั้งหลายเมนูมีชีสด้วยเนี่ยเราก็ยังสงสัยนะคะนะคะมันตลาดมันถึงได้โตจริงๆนะคะค่ะก็อย่างที่คุยนะคะวันที่4มิถุนาเป็นวันชีสแห่งชาตินะคะถ้าดูตลาด

0: ชีสและตลาดเนยในเมืองไทยเนี่ยในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาทศวรรษคือ10ปีนะฮะผลิตภัณฑ์จากนมมาผลิตมาจากนมทั้งนั้นเนี่ยนะกลุ่มนี้ถูกมองว่าเป็นเพียงส่วนประกอบรองในเมนูอาหารตะวันตกหรือทำเบเกอรี่อย่างที่เราคุยกันแต่ว่าปัจจุบันนะคะบทบาทของชีสและเนยได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วกลายเป็นเซกเมนต์ที่แข็งแกร่งแล้วก็ขยายตัวแตะระดับ 10,000 ล้านบาทในปี2026นะคะส่วนมูลค่าชีสและเนยนะคะเคยมีอัตราเฉลี่ยเติบโตเฉลี่ย 7-8% ต่อปีในช่วงปี 2016-2019 นะคะเนื่องจากการขยายตัวของกลุ่มร้านเบเกอรี่สไตล์โมเดิร์นนะคะแล้วก็การเติบโตของห้างสรรพสินค้าก่อนที่จะต้องสะดุดตอนช่วงปี2020จากโควิดนะคะตอนนั้นก็เติบโตเพียง 1-2% นะแต่ยังไงก็ตามตอนนี้ก็เติบโตขึ้นแล้วมาดูตลาดมูลค่าตลาดชีสในไทยนะคะในปี2025เนี่ยตลาดชีสเนี่ย 5,689 ล้านตลาดเนย 3,698 ล้านนะคะแล้วเขาก็คาดการว่า2026กันชีสเนี่ยน่าจะขึ้นไปถึง 6,116 ล้าน
1: เยอะกว่าโดนัทเมื่อกี้นะคะสัน
0: ใช่ใช่ใช่อันนี้ชีสมันใส่ได้หลายอย่าง
1: ได้หลายอย่างค่ะ
0: เนยเองเนี่ยก็3คาดว่าจะเป็น 3,975 ก็เกือบ 4,000 ล้านเหมือนกันนะคะทีนี้เขาบอกว่าจากการที่พ้นวิกฤตนะที่เมื่อกี้ที่บอกว่าโควิดหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะตอนนะแล้วอย่างที่บอก2026เนี่ยอาจจะถึง 6,000 ล้านนะคะตลาดชีสเนี่ยการเติบโตเนี่ยเกิดจากการทลายกรอบเมนูอาหารตะวันตกนะคะสู่การประยุกต์รสชาติให้เข้าลิ้นกับคนไทยเข้ากับลิ้นคนไทยว่างั้นเถอะผสมผสานลงในอาหารเอเชียอย่างเต็มรูปแบบการนำชีสมาเป็นส่วนประกอบหรือท็อปปิ้งในเมนูยอดฮิตอย่างชาบูปิ้งย่างไก่ทอดเกาหลีอะไรต่างๆพวกนี้นะคะหรือชาชีสแม้กระทั่งสตรีทฟู้ดอย่างหมูปิ้งก็ทำให้ชีสไปกลายเป็นสินค้าที่แมส
1: ยังไม่เคยกินหมูปิ้งใส่ชีส
0: อาจจะต้องไปลองนะคะแล้วก็วัฒนธรรมการทานชีสบอร์ดร่วมกับผลไม้และถั่วในกลุ่มเจนซีอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงนะคะแล้วก็กระแสผู้บริโภคที่หันมาใส่ใจในสุขภาพนะคะผลิตภัณฑ์โปรตีนชีสสูงอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะก็ทำให้เติบโตอย่างน่าสนใจทีเดียวนะคะเพราะนั้นเนี่ยตลาดนมขนมปังและเบเกอรี่อะไรต่างที่มีมูลค่า 46,000 ล้านบาทเนี่ยตอนนี้ชีสก็มีส่วนที่ทำให้สร้างการเจริญเติบโตเป็นอย่างมากเช่นเดียวกันนะคะเพราะนั้นเราคงต้องดูกันต่อไปนะคะต่อไปอาจจะมีสงครามราคาหรือว่าการคิดอะไรที่เขาเรียกว่าสร้างความแตกต่างขึ้นไป
1: เท่าที่คุยกันมา2วีคเนี่ยตลาดอาหารก็ยังโตต่อเนื่อง
0: ใช่แล้วก็มีการสร้างสรรค์นะคะนวัตกรรมเมนูอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดเลย
1: เราคงได้มาคุยกันตลาดกันในอินดัสทรีนี้อีกค่ะ
0: ก็อีกนี้ก็หมดเวลานะคะก็ต้องสวัสดีท่านผู้ฟังไปก่อนเดี๋ยวเจอกันอีกยังเจอกันอีกสุขหน้าอีกนะคะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: เกาะติดข่าวธุรกิจไทยเทค Innovative Wisdomถึงพร้อมด้วยภูมิปัญญาทางธุรกิจกับคณะพณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3: เมื่อข่าวสารไม่ใช่แค่รู้เร็วต้องรู้ลึกรู้จริงแล้วรอบด้านจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ชวนคุณผู้ฟังติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำข่าวไทย PBS ข่าวของคุณข่าวที่แตกต่างในสไตล์สื่อสาธารณะเพื่อให้คุณรู้ลึกอย่างรอบด้านและเท่าทันทุกเหตุการณ์สำคัญติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 น.ถึง 20:30 น.ทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus รู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์
4: คลินิก 101.5 เยียวยารักษาป้องกันครบครันเข้าทันทุกมิติสุขภาพทุกวัน 9:30 น.ถึง 10:00 น.ดำเนินรายการโดยพิมลลิตพัฒน์รบพิรมและทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการคลินิก 101.5 พบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ไปจนถึงวันศุกร์ทาง FM 101.5 MHz สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือจุฬา Radio Plus ค่ะพบกันเป็นประจำแบบนี้ทุกๆวัน

0: ในช่วงเวลาประมาณ 9:30 นาทีไปจนถึง 10:00 นเป็นประจำทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยังคงมีเรื่องราวดีๆที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจมาฝากคุณผู้ฟังกันเป็นประจำทุกๆวันด้วยแล้ววันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันรันพิมพ์ลลิตพัฒน์ ระภาภิรมย์รับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะคุณผู้ฟังคะเป็นประจำทุกๆวันศุกร์เลยในแต่ละสัปดาห์ก็จะมีท่านคณาจารย์จากคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหมุนเวียนเปลี่ยนกันมาให้ความรู้กับคุณผู้ฟังกันเป็นประจำด้วยและในวันนี้ค่ะมีอีกหนึ่งหัวข้อที่น่าสนใจมากๆเลยเป็นเรื่องราวที่เราจะมาสร้างความสุขให้กับคุณผู้ฟังสำหรับใครที่อยู่ในกรุงเทพมหานครหรือเป็นคนที่อยู่ในเมืองนะคะแต่บางทีเนี่ยอยากจะมองหานะคะความสุขใกล้ตัวโดยเฉพาะพื้นที่สีเขียวนั่นเองค่ะแต่แล้วพื้นที่สีเขียวหรือว่าสวนต่างๆเนี่ยส่งผลกับความสุขของคนในเมืองยังไงบ้างคนในชุมชนจะมีสุขภาวะที่ดีได้อย่างไรนะคะหรือพื้นที่สีเขียวเหล่านั้นจะสร้างความผูกพันกับคนที่อยู่ในเมืองหรือคนในกรุงเทพได้อย่างไรบ้างวันนี้นะคะทางรายการได้รับเกียรติค่ะจากท่านรองศาสตราจารย์ดร.จุฑาทิพย์วิวัฒนาพันธุวงศ์ค่ะท่านเป็นอาจารย์ประจำคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้เกียรติสละเวลามาร่วมพูดคุยกันกับเราในรายการนะคะและขณะนี้ท่านอาจารย์จุฑาทิพย์อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณลานสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะ
0: ค่ะอาจารย์ค่ะก่อนอื่นเลยต้องพูดถึงว่าในช่วงนี้หลายๆคนที่อาจจะเป็นบุคลากรนะคะวัยรุ่นเพิ่งเรียนจบนะคะหรือใครก็ตามแต่ที่ย้ายเข้ามาอยู่พื้นที่กรุงเทพมหานครหรือว่าอยู่ในชุมชนเมืองต่างๆบางทีแล้วรู้สึกว่าเจอกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวเนี่ยทั้งเรื่องของการทำงานทั้งเรื่องเศรษฐกิจนะคะทำให้รู้สึกว่าความสุขของคนเราปัจจุบันนี้ลดน้อยลงไปค่ะอาจารย์แล้วคนก็เริ่มที่จะแสวงหาพื้นที่ที่อาจจะเป็นพื้นที่ที่ทำให้เรารู้สึกดีมากยิ่งขึ้นด้วยผ่อนคลายมากขึ้นด้วยหรือเป็นพื้นที่ที่อาจจะสร้างความสุขทำให้เรามีสุขภาวะที่ดีหลายคนบอกว่าไปเดินเล่นในสวนนะคะหรือไปสวนสาธารณะไปเจอพื้นที่สีเขียวไปอยู่ใกล้ๆต้นไม้ก็รู้สึกดีมีความสุขแล้วบางคนพูดว่าสุขภาวะของคนในเมืองจะดีถ้ามีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นมาหรือบางคนบอกว่ามันอาจจะเป็นการสร้างความผูกพันเมื่อเราอยู่ในพื้นที่สีเขียวแล้วเนี่ยจะรู้สึกดีมีความผูกพันก็เลยจะรู้สึกว่าการอยู่ในชุมชนเมืองหรือในกรุงเทพเนี่ยมันก็มีความสุขเหมือนกันนะแต่เรื่องเหล่านี้ค่ะบางทีแล้วมันก็จะต้องมีความสำคัญของพื้นที่สีเขียวด้วยแล้วมันเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงอย่างไรบ้างเดี๋ยววันนี้อยากให้อาจารย์ได้มาเล่าถึงพื้นที่สีเขียวนิดนึงกับความสุขของคนในเมืองหรือการมีสวนที่เป็นต้นไม้การมีสวนสาธารณะการมีพื้นที่สีเขียวเนี่ยสร้างสุขภาวะที่ดีของคนในเมืองได้อย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตเรียนเชิญท่านอาจารย์จุฑาทิพย์ค่ะ
1: ขอบคุณค่ะคุณลานเปิดประเด็นได้ประทับใจตรงใจมากเลยนะคะก็ในช่วงเดือนที่ผ่านมาค่ะจันก็มีโอกาสได้ไปและเปลี่ยนเนาะที่ประเทศอิตาลีแล้วก็มาสักระยะหนึ่งก็เป็นหนึ่งในเนาะประเทศในโซนยุโรปที่มีพื้นที่สีเขียวค่อนข้างเยอะมากแล้วก
0: ็
1: ใช่ค่ะทุกท่านก็จะเห็นว่าในประเทศต่างๆโดยเฉพาะยุโรปเนี่ยหรือจริงๆประเทศอื่นๆในเอเชียก็ตามนะคะการมีพื้นที่สีเขียวและการที่คนเข้าไปใช่อยู่ในพื้นที่สีเขียวเนี่ยแทบจะเห็นในทุกพื้นที่เลยนะคะท
0: ี
1: เน
0: ี้
1: ยก็จะแชร์ว่าเริ่มเบื้องต้นเลยอะค่ะการพูดถึงเมืองที่เหมาะสมที่จะให้คนอาศัยอยู่เนี่ยสัดส่วนของพื้นที่สีเขียวต่อจำนวนประชากรเนี่ยเป็นหนึ่งในดัชนีที่ใช้ชี้วัดว่าเมืองเนี่ยเหมาะที่คนจะมาอาศัยอยู่มากน้อยแค่ไหนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเป็นประเด็นระดับนโยบายระดับสาธารณะที่นานาชาติก็มองในตรงนี้ค่ะท
0: ี
1: น
0: ี
1: ้พอจะนำไปถึงว่าทำไมเนาะคนเราถึงได้ผูกพันกับพื้นที่สีเขียวหรือว่าใช่การอยู่ในพื้นที่สีเขียวทำให้เรารู้สึกมีความสุขสุขใจจริงหรือเปล่านั้นนะคะก็อาจจะมีหลายแนวทางหลายทฤษฎีค่ะใช่อันที่อยากจะมาแชร์กับท่านผู้ฟังทุกท่านแล้วก็คุณรันในวันนี้นะคะซึ่งอันนี้ก็ใช้คำว่านานาจิตตังก็ได้หรือว่าเป็นมุมมองของแต่ละท่านก็ได้นะคะก็เป็นสมมุติฐานที่เรียกว่าไบโอฟิเลียก็หลายๆท่านที่ชอบเกี่ยวกับเรื่องการออกแบบเนี่ยน่าจะคุ้นเพราะมันเป็นคอนเซปต์ของเรื่องการออกแบบในช่วงปัจจุบันว่าการสร้างตึกหรือการทำบ้านการทำอาคารใดๆจะต้องมีการคำนึงถึงพื้นที่สีเขียวในตัวอาคารด้วยสมมุติฐานตัวนี้ค่ะก็ใช่หลังๆก็จะเห็นว่าในห้างมีสวนในห้างในออฟฟิศต่างๆเริ่มมีมุมที่มีต้นไม้มากขึ้นแบบที่เหมือนจะเกือบจะเป็นเดอะมัสของการสร้างแล้วนะคะมันจะไม่ใช่ตึกแข็งๆเหลี่ยมๆละแต่อาจจะต้องมีต้นไม้จะต้องมีมุมหน้าต่างที่มองออกไปข้างนอกแล้วเห็นต้นไม้ด้วยเนี่ยเริ่มถูกเอามาอยู่ในแนวหรือแนวปฏิบัติในการออกแบบ

0: แบบอาคารหรือเมืองอะไรอย่างเงี้ยละค่ะกลับมาที่ตัวทฤษฎีนี้ก่อนเขาพูดว่านะจนสอนนักนิสิตในคณะจนก็จะย้ำว่าแบบเป็นไฮโพเทซิสคือแปลว่าเป็นมุมมองหรือสมมติฐานมีนักวิจัยที่ชื่อคุณเอริชฟรอมเนี่ยค่ะบอกว่าความรักในธรรมชาติเนี่ยเป็นสัญชาตญาณของมนุษย์อันนี้ขีดเส้นใต้ว่าเป็นไฮโพเทซิสนะคะใช่แล้ววิจัยท่านนั้นก็บอกว่าจริงๆแล้วไม่ต้องอธิบายหรอกว่าทำไมคนถึงชอบสีเขียวเพราะเขาบอกว่ามันเป็นสัญชาตญาณคือคนเราเกิดมามีความรู้สึกว่าคอนเนคกับธรรมชาติคอนเนคคือเชื่อมโยงอะนะคะอยู่แล้วเป็นตลอดเวลาคือเพราะว่าเราเห็นต้นไม้ใบไม้เราก็จะรู้สึกมีความสุขมองท้องฟ้ามองดอกไม้ความรู้สึกมีความสุขตรงเนี้ยทฤษฎีเจ้าทฤษฎีเขาก็บอกว่ามันเป็นสัญชาตญาณของมนุษย์เหมือนความหิวความหิวน้ำหิวกระหายความร้อนความเย็นความอยากใกล้ชิดกับธรรมชาติเนี่ยก็เป็นสัญชาตญาณเพราะฉะนั้นในแนวคิดเนี้ยก็บอกว่าไม่ต้องอธิบายหรอกว่ายังไงแต่เอาเป็นว่ามันมีอยู่กันแล้วกันทีเนี้ยค่ะในเรื่องของการเอาไปใช้หรือสิ่งที่พออธิบายได้ในปัจจุบันเนี่ยเขาก็จะพูดถึงบทบาทของธรรมชาติในเรื่องของเทราปีก็คือการฟื้นฟูร่างกายจิตใจจากความเครียดนะคะเหมือนที่คุณรันได้เกริ่นไปในต้นรายการว่าพอเราเครียดเราตึงๆเราไปมองสีเขียวแล้วเรารู้สึกผ่อนคลายขึ้นเรารู้สึกว่าในวันที่แน่นๆของเราเนี่ยขอให้มีสักวันนึงในการออกไปนั่งในที่ที่มีต้นไม้เยอะๆฟังเสียงนกบ้างดูดอกไม้บ้างแล้วจิตใจเรามันก็จะผ่อนคลายขึ้นนะคะอันนี้จะเรียกในเชิงคำศัพท์ทางจิตวิทยานะคะว่าเป็น attention restoration นั่นคือแปลว่าระบบความคิดเยอะมากเนี่ยเมื่อเราได้นั่งพักเฉยๆในท่ามกลางธรรมชาติเนี่ยมันทำให้ความคิดของเราที่มันตึงอะค่ะมันคลายได้เองโดยธรรมชาติหลายๆเทียบกับงานวิจัยบอกนะคะว่าสมมติว่าเทียบกับการพัก5นาทีเงี้ยพักเล่นมือถือกับพักอยู่ในธรรมชาติอยู่ในที่สีเขียวกับพักเฉยๆเนี่ยอยู่ในพื้นที่สีเขียวเนี่ยมันให้ความรู้สึกฟื้นฟูเยียวยาเนี่ยได้มากกว่าอีก2ประเภทในอย่างนี้เนี่ยใช่ค่ะเนื่องจากในเรื่องของความรู้สึกว่าในเรื่องจากสัญชาตญาณตัวนี้แหละค่ะเขามาทำให้ความคิดหรืออารมณ์ที่ลบๆของเราเนี่ยมันถูกค่อยๆสลายหายไปด้วยพลังของธรรมชาตินะคะเชื่อว่าคุณรันตอนสัมภาษณ์นักจิตวิทยาท่านอื่นที่มีการพูดถึงเรื่องของป่าเนี่ยค่ะในเรื่องของการดูแลจิตใจทางจิตวิทยาเนี่ยนะคะก็มีการเอาธรรมชาติบำบัดเนี่ยมาใช้ค่อนข้างเยอะหลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินคำว่า forest bathing อาบป่าไปอาบป่ากันเถอะคำค่อนข้างใหม่ในปี2569นี้นะคะว่าแบบมันเหมือนอาบน้ำเนาะไปอยู่ในป่าไปอาบบรรยากาศของธรรมชาตินะคะหรือแม้กระทั่งการไปเดินด้วยเท้าเปล่าสัมผัสพื้นใช้เท้าสัมผัสพื้นหญ้าเพื่อกระตุ้นเซนซอรี่หรือประสาทรับสัมผัสทางกายให้เรามีความละเอียดลุ่มลึกมากขึ้นเงี้ยค่ะใช่ก็เป็นหนึ่งในเทคนิคของการดึงจิตดึงสติของเราเนี่ยค่ะให้กลับมาอยู่กับปัจจุบันกลับมารับรู้กับเรื่องราวสัมผัสทางกายแทนที่เราจะคิดวนเกี่ยวกับเรื่องที่ทำให้เราเครียดแล้วก็กลับมาอยู่กับปัจจุบันกลับมาอยู่ในสิ่งที่เราเป็นในปัจจุบันเพราะฉะนั้นก็จะเอาไปใช้ในเรื่องของการฝึกสติได้ mindfulness ฝึกสมาธิหรือแม้กระทั่งเรื่องของใช่ค่ะการพักผ่อนเยียวยาทั่วไปมันก็มีผลต
1: ่
0: อจิตใจอันนี้มีงานวิจัยมาค่อนข้างเยอะแล้วค่ะทีนี้ค่ะชิ้นใช่ในชิ้นล่าสุดที่อาจารย์นะคะเป็นซูเปอร์วิเซอร์นะแล้วก็มีน้องๆนิสิตปริญญาตรีเนี่ยทำเป็นโปรเจกต์จบก็คือเรื่องของการดูว่าเอฟเฟกต์ของพื้นที่สีเขียวต่อความสุขภาวะตรงนี้เนี่ยมันสามารถที่จะส่งผ่านการผ่านความรู้สึกผูกพันกับเมืองแบบอ้อมอะค่ะคือไม่ใช่ว่าเห็นพื้นที่สีเขียวแล้วมีความสุขภาวะเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะแต่ว่าพอเราอยู่ในพื้นที่สีเขียวที่ดีที่มีคุณภาพเรารู้สึกมีความสุขกับมันอย่างเงี้ยมันทำให้เรารู้สึกรักและผูกพันกับที่ที่เราอยู่ไหมเนาะมันไม่ใช่แค่สวยเฉยๆว่าแต่สวยแล้วที่มันดีจังเลยใช่เราอยากทำให้มันดีขึ้นเรารู้สึกว่าที่เนี้ยสวนเนี้ยหรือเมืองเนี้ยเราเป็นส่วนหนึ่งของเมืองเรารู้สึกว่าเมืองเนี้ยมันเหมือนมันเป็นบ้านของเราจริงๆอะค่ะพยายามคิดถึงคำพูดเนาะคำว่าความผูกพันคือความรู้สึกว่าที่เนี้ยเป็นที่ของเราเพราะฉะนั้นเนาะแบบถ้าเราไม่ผูกพันมันก็จะเหมือนกับว่าสวยแล้วก็กลับเนี่ยหลายคนเดินมาเหมือนอาจารย์ไปที่ไปอิตาลีอย่างเงี้ยไปอ่ะสวยจังกลับเราได้ความสวยกลับมาแต่เราอาจจะไม่ได้ได้ความผูกพันเวลาเราไปอยู่ในพื้นที่สีเขียวเนาะอื่นที่ที่ไม่ได้อยู่ในบ้านของเราในขณะที่ถ้าเราไปอยู่ตรงเนี้ยในกรุงเทพอย่างเงี้ยค่ะความมันมีไหมนะการอยู่ในที่สีเขียวสวนที่สวยธรรม

0: ชาติที่ดีใช่แล้วทำให้เรารักรู้สึกว่าแบบเนี่ยเมืองเนี่ยมันเป็นที่ของเรามากขึ้นแล้วไอ้ความรู้สึกว่าตัวเองมีที่อยู่ที่นี่เนี่ยค่ะมันจะเชื่อมโยงกับความสุขหรือสุขภาวะของคนไหมนี่เป็นคำถามใช่คำถามการวิจัยน่าสนใจมากนะคะก็เป็นโปรเจกต์ที่เก็บแบบสอบถามออนไลน์ค่ะก็คือประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ Facebook ของคณะจิตวิทยาเชื่อไหมคะว่าเปิด3วันเต็มเลยคนมาตอบเยอะมากแบบเชื่อว่าคนกรุงเทพสนใจในประเด็นนี้แบบมากมากที่คิดอาจารย์เชื่อว่าคนสนใจมากนะแต่ว่าหุ้ย3วันแบบเต็มแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยก็ประมาณ100คนค่ะก็กะว่าก็16คนพอสกรีนพออะไรละก็16คนเนาะถ้าเปิดนานกว่านี้ก็น่าจะได้คนที่มาเข้าร่วมงานวิจัยมากกว่านี้นะคะก็คือสำรวจประมาณนี้แหละว่าคนกรุงเทพไปพื้นที่สีเขียวไปสวนบ่อยมากน้อยแค่ไหนไปที่ไหนอะไรยังไงไปทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ทดสอบสมมติฐานว่าเออการไปแล้วชื่นชมกับพื้นที่สีเขียวเนี่ยมันไปลิงก์กับความผูกพันแล้วก็สุขภาวะหรือไม่นะคะก็จะมีสองมิติของสิ่งที่ทำเอาไปที่ผลกันเลยดีกว่าไหมคะคุณรันคะค่ะเราก็พบว่าให้คุณรันทายดีกว่าว่าคนกรุงเทพเนี่ยไปส่วนใหญ่ของคนกรุงเทพไปสวนเนี่ยประมาณบ่อยแค่ไหนมีตัวเลือกระหว่างสักปีละครั้งสักเดือนละครั้งสักเดือนละ 2-3 ครั้งหรือสักอาทิตย์ละ 2-3 ครั้งประมาณนี้คือคิดว่าอะไรคนกรุงเทพส่วนใหญ่เนี่ยค่ะใช้เวลาไปใช้มีความถี่เนาะในการไปที่ไปสวนสาธารณะพื้นที่สีเขียวเนี่ยค่ะประมาณปีละหรือเดือนละกี่ครั้งคุณรันให้คุณรันดาวก่อนค่ะ
1: ถ้าเป็นรันนะคะรันคิดว่าเดือนหนึ่ง 2-3 ครั้งค่ะหรืออาจจะเดือนละครั้งอย่างน้อยๆแต่ว่าเดือนหนึ่งน่าจะ 2-3 ครั้งแน่ๆเลยค่ะอาจารย
0: ์โอ้ยเยี่ยมเลยค่ะคุณรันตามนั้นเป๊ะไปเลยนะคะก็คือผลพบว่านะคะคนกรุงเทพประมาณ 42.7% เนี่ยไปประมาณไม่ประมาณเดือนละครั้งคือประมาณเกือบครึ่งไปน้อยยังถือว่าน้อยอยู่นะคะแต่ว่าไม่เคยไปเลยเนี่ยมีแค่ 1% คือน้อยมากแต่ส่วนใหญ่ก็คือประมาณแบบถ้าเทียบเป็นทั้งปีอย่างเงี้ยก็ไปประมาณเดือนละครั้งหรือว่าบางเดือนก็ไม่ได้ไปแล้วก็ความถี่ที่ถัดออกมาก็คือกลุ่มที่ไปอาทิตย์ละ 2-3 ครั้งประมาณ 26% แล้วก็อีกประมาณอีก 24% เนี่ยไปเดือนละ 2-3 ครั้งก็คือแปลว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยนะคะคนกรุงเทพส่วนใหญ่เนี่ยคิดซะว่าใช้เวลาที่สวนที่สวนในกรุงเทพเนี่ยประมาณเดือนละ1ครั้งค่าเฉลี่ยซึ่งเอาจริงๆเทียบกับต่างประเทศเนี่ยค่อนข้างยังน้อยอยู่นะคะแต่ก็ถือว่าเยอะกว่าที่ในอดีตแต่ก็ยังน้อยอยู่ในระดับสากลแล้วก็ถือว่าใช้นะคะส่วนที่คนกรุงเทพส่วนใหญ่มักไปเนี่ยจะเล่าเรื่องผลในภาพรวมก่อนว่าคนก็จะตอบถึงสวนลุมสวนเบญจกิติสวนรถไฟสวนจตุจักรซึ่งก็เป็นสวนใหญ่ๆเนาะที่อยู่ในภาพจำของคนกรุงเทพค่อนข้างเยอะนะคะจริงๆมันมีสวนเล็กๆอยู่แหละแต่ก็ส่วนใหญ่เวลาที่คนเขาตอบกันว่าสวนในความรู้สึกของเขามันมักจะเป็นสวนที่ใหญ่มีต้นไม้เยอะๆมีกิจกรรมให้ทำในสวนนะคะมันก็จะไปลิงก์กับว่าเขาไปทำอะไรในสวนนะส่วนใหญ่ก็จะตอบว่าออกกำลังกายจะไม่ได้ใส่เปอร์เซ็นต์นะคะไปวิ่งเกี่ยวกับกำลังกายไปถ่ายรูปไปเจอเพื่อนไปคุยกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นกิจกรรมที่คนพูดถึงเวลาไปสวนเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าสวนเหล่านี้สวนที่พูดถึงมา 3-4 สวนเนี่ยนะคะมันมีพื้นที่มีที่ให้นั่งมีพื้นที่ที่คนมาทำกิจกรรมกันได้มาเอากำลังกายได้มาใช้พื้นที่ต่างๆของสวนใช่ค่ะก็จะเห็นว่านะคะฟังก์ชันของสวนในงานวิจัยเนี่ยไม่ได้มีแค่ความเขียวของมันอย่างเดียวแต่พูดถึงหน้าที่ฟังก์ชันต่างๆที่สวนเนี่ยให้กับคนที่มาด้วยเช่นมีเก้าอี้มีมานั่งเพียงพอให้คนนั่งพูดคุยกันหรือเปล่ามีมุมถ่ายรูปสวยๆให้คนเอาไปลง IG ลง TikTok ทำคอนเทนต์อะไรในพื้นที่สีเขียวได้ไหมหรือว่าพื้นที่อุปกรณ์ในการออกกำลังกายเนี่ยมีมากมายเพียงพอหรือเปล่านะคะก็จะเห็นฟังก์ชันต่างๆที่สวนเนี่ยค่ะมอบให้กับคนที่ไปใช้อีกจุดนึงที่อาจารย์ว่าน่าสนใจนะคะเราพบว่าผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่เนี่ยเขาไม่ได้ไปสวนที่อยู่ใกล้บ้านคือเวลาเขาพูดถึงสวน 3-4 สวนใหญ่ๆเนี่ยสวนที่เขามักจะไปเนี่ยค่ะพอเราดูว่าเขาเป็นคนที่พักอยู่ในเขตไหนเนี่ยส่วนใหญ่เราจะพบว่าเขตที่เขาอยู่อะค่ะมันไม่ใช่เขตมันไม่ใกล้กับสวนนั้นเลยอย่างสมมติว่ามาจากอยู่ฝั่งทนเนี่ยก็จะมีการพอจากฝั่งทนเนี่ยนะคะข้ามไปถึงสวนลุ่มเพื่อที่จะไปใช้พื้นที่คือมันไม่ใช่ว่าออกจากบ้านแล้วเดินไปได้เลยแต่มันมีการเดินทางมีการเตรียมตัวเพื่อที่จะให้เข้าไปในสวนตรงเนี้ยมันยิ่งสะท้อนใหญ่เลยค่ะ

0: นั้นค่ะว่า
1: เรา
0: ต้องใช้ความพยายามอะค่ะหมายถึงว่าเพื่อที่จะไปถึงมันหนึ่งแปลว่าเราอะแบบการไปสวนเนี่ยมันมีความตั้งใจนะมันมีความสำคัญสำหรับคนจริงๆคือคนยอมใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงในการเดินทาง2ชั่วโมงไปกลับใช้คำนี้แล้วกันเพื่อที่จะไปใช้เวลาที่สวนสักระยะหนึ่งแล้วก็กลับบ้านขึ้นมาค่ะซึ่งแปลว่าการไปสวนเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ง่ายเลยแต่คนก็มักจะไปแล้วก็นิยมไปค่ะแล้วก็อันนี้ก็คือจะเป็นส่วนในเชิงของในเชิงคุณภาพที่เราวิเคราะห์ข้อมูลที่เขาตอบมาในส่วนของเชิงปริมาณเนี่ยค่ะใช่ค่ะแล้วก็ทดสอบน้องว่าตกลงว่าการสัมผัสธรรมชาติการชื่นชมว่าธรรมชาติมันสวนมันสวยจังเลยอยู่ในสวนแล้วทำให้เรามีความสุขเนี่ยมันไปเชื่อมโยงกับสุขภาวะความสุขของคนในทั่วไปเนี่ยผ่านความรู้สึกเชื่อมโยงผูกพันกับคนกรุงเทพหรือเปล่านะคะใช่ไหมคะคุณลันว่าไอ้ตัวความเชื่อมโยงผูกพันเนี่ยมันไปอยู่ตรงกลางระหว่างความชื่นการสัมผัสธรรมชาติตรงเนี้ยกับสุขภาวะแบบเต็มที่เลยเต็มที่ในที่นี้คือแปลว่าการสัมผัสกับธรรมชาติเนี่ยค่ะมันทำให้คนรู้สึกเชื่อมโยงผูกพันแล้วก็ความเชื่อมโยงผูกพันเนี่ยมันจะลิงก์ไปกับสุขภาวะได้โดยที่เพราะถ้าเป็นศัพท์วิชาการก็คือว่ามีเฉพาะผลทางอ้อมไม่มีผลทางตรงเลยนั่นคือแปลว่าเมื่อเรามีความเชื่อมโยงผูกพันอยู่ตรงกลางแล้วเนี่ยการสัมผัสธรรมชาติมันจะเชื่อมไปสู่สุขภาวะเมื่อคนรู้สึกผูกพันนั่นแปลว่าเราให้ความหมายกับส่วนที่สวยว่าบ้านของเรามันสวยขึ้นใช่ค่ะมันเชื่อมโยงกับตัวตนของคนไม่ใช่แค่สัญชาตญาณหรือความชอบความสวยงามเท่านั้นอย่างเดียวแต่ว่าเราเชื่อมโยงตรงนั้นเข้ากับบ้านของเราให้บ้านเราสวยเมืองเราเป็นเมืองที่ดีชีวิตของเราในเมืองเนี้ยมันเป็นชีวิตที่โอเคทำให้ความสุขใช่ของคนเราเนี้ยค่ะมันถูกรับรู้เพิ่มมากขึ้นซึ่งฉันว่าน่าสนใจมากนะว่าการเพราะช่วงหลังๆนะค่ะนโยบายจำนวนสวนเพิ่มขึ้นพยายามจะเพิ่มสวนในกรุงเทพที่เนี้ยโจทย์เนาะในการมีสวนนั้นมันอาจจะไม่ใช่แค่เขียวอย่างเดียวแต่ว่าฟังก์ชันก็คือคนไปทำอะไรในสวนนั้นได้บ้างแลนด์มาร์คหรือจุดถ่ายรูปหรือจุดที่คนไปถึงสวนนี้ต้องไปดูต้องไปทำคืออะไรอะไรเนี่ยจะต้องเป็นโจทย์ของพื้นที่ของสวนแต่ละสวนละรวมถึงการมีสวนนั้นมันทำให้คนรู้สึกว่าเชื่อมโยงกับพื้นที่นั้นกับเขตนั้นกับชุมชนนั้นได้อย่างไรนะคะอย่าเชื่อว่าคุณรันได้คุยกับหลายๆมิติทางจิตวิทยาเชื่อว่าเรื่องของการสนับสนุนทางสังคมความเข้มแข็งของชุมชนหรือพื้นที่เนี่ยมันถูกพูดถึงเป็นโจทย์ในหลายๆงานวิจัยทางจิตวิทยาบอกว่าเนี่ยสำคัญนะถ้าชุมชนเข้มแข็งเมื่อเจอภัยพิบัติเจอปัญหาชุมชนก็จะผ่านไปได้เมื่อชุมชนเข้มแข็งเรื่องของการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนต่อการพัฒนาพื้นที่ก็จะมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยหลายๆงานวิจัยเอาขึ้นคำว่าชุมชนเข้มแข็งเป็นตัวตั้งแต่ก็จะมีงานวิจัยที่น้อยมากที่พูดว่าแล้วชุมชนจะเข้มแข็งได้อย่างไรคนจะผูกพันจะรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งกับชุมชนได้อย่างไรนะคะงานวิจัยของอาจารย์เนี่ยก็เชื่อว่าเนาะว่าการมีพื้นที่ที่จะมีสวนใช้โฟกัสไปที่สวนสาธารณะหรือสวนที่มีธรรมชาติเลยละกันนะคะก็เป็นหนึ่งในเนาะปัจจัยที่ช่วยให้คนเนี่ยรู้สึกผูกพันแล้วก็รักสถานที่มากขึ้นในเงื่อนไขที่ว่าสวนเนี่ยต้องเป็นสวนที่ใช้ได้นะใช้ได้ก็คือคนเข้าไปใช้ยกตัวอย่างเช่นว่าถ้าเรามีสวนแล้วเราสามารถดึงคนที่ต้องเดินทางไปจนอย่างไกลเลยเพื่อไปสวนเบนสวนหลวงร.9เนี่ยเพื่อแล้วกลับมาใช้สวนใกล้ๆบ้านเพื่อลดการใช้น้ำมันเพื่อรถติดในวันหยุดเนี่ยแปลว่าสวนมันไม่ใช่แค่มีเฉยๆนะคะใช่มันต้องเป็นสวนที่มีคุณภาพคือหน้าให้คนเนี่ยเข้าไปเดินด้วยใช่ค่ะก็มันก็ใช้งบประมาณเหมือนกันเนาะเชื่อว่าการทำสวนสักสวนหนึ่งอ่ะมันใช้งบประมาณมากมายแน่นอนอยู่แล้วซึ่งอย่างไรก็ตามเนาะฟังก์ชันของสวนในเรื่องของการเข้าไปใช้อ่ะค่ะก็อยากให้อยู่ในพิจารณาอยู่ในเป็นประเด็นสำคัญจริงๆว่าสวนที่ดีอ่ะทำให้คนไปใช้เมื่อใช้คนก็จะเชื่อมโยงผูกพันเชื่อมโยงผูกพันแล้วคนก็จะรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งกับพื้นที่มีเส้นทางเนี่ยค่ะก็เป็นหนึ่งในเนาะวิธีการสร้างความผูกพันความรักในเมืองแล้วก็นำไปสู่สุขภาวะในที่สุดค่ะคุณแม่
2: ค่ะอาจารย์ขาบางทีเนี่ยดันเคยได้ยินหรือว่าเคยเห็นนะคะบางสถานที่ที่อาจจะเป็นเขาเรียกว่าสถานที่ที่ให้คนผ่อนคลายก็คือจะมีเสียงเพลงนะคะเป็นเพลงเสียงน้ำไหล

0: น้ำตกอะไรเป็นการบำบัดอย่างหนึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นศาสตร์หนึ่งที่ใช้ธรรมชาติบำบัดด้วยก็เลยอาจจะมีความเชื่อนิดนึงว่าจริงๆพอธรรมชาติหรือพื้นที่สีเขียวอาจจะส่งผลกับเราจริงๆด้วยแต่ว่าในช่วงท้ายรายการเดี๋ยวขออนุญาตให้อาจารย์นะคะได้ฝากถึงคุณผู้ฟังในการดูแลตัวเองสักเล็กน้อยนะคะเรียนเชิญเลยค่ะ
1: ขอบคุณค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านคะในช่วงที่กรุงเทพนะคะมีในปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามีข่าวต่างๆทั้งเรื่องฝุ่นเรื่องภัยน้ำท่วมเรื่องอะไรทำให้เราไม่สบายใจหรือกังวลใจบ้างนะคะซึ่งในเรื่องของเขาเรียกว่านะประเด็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือเรื่องของอากาศที่มันมีความเปลี่ยนแปลงอย่างยิ่งที่ทำให้เรากังวลนะมันเกิดขึ้นมาเรื่อยๆเชื่อว่าหลายๆท่านก็มีความกังวลตรงนี้นะคะอย่างไรก็ตามเนาะการเชื่อมการพักโดยที่พักสายตาออกจากจอบ้างแบบเราอาจจะอยู่ในจอมือถือแล้วเกิดความกังวลอ่านข่าวต่างๆเกิดความกังวลเราพักสายตาออกจากจอบ้างหันไปมองพื้นที่สีเขียวรอบข้างขยับร่างกายออกไปนะคะก็เป็นการออกกำลังกายด้วยไปส่วนใกล้ๆบ้านหรือไปส่วนที่ไกลหน่อยแล้วทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายนะคะก็จะช่วยให้ความกังวลในเรื่องต่างๆของเราเนี่ยลดน้อยลงนะคะเราทางจิตวิทยาเนี่ยเราเชื่อว่าความกังวลเนี่ยมันทำให้เราแก้ปัญหาได้น้อยลงนั่นคือสาเหตุนะว่าเราทำไมเราต้องจัดการกับความกังวลเพื่อให้เรามีความตระหนักรู้ในปัญหาแล้วก็มีสติที่จะแก้ปัญหาได้ดีขึ้นนะคะเมื่อเรามีสติแล้วเราไม่กลัวปัญหาแล้วเนี่ยเราอาจจะมีทางออกต่างๆนะคะในการดูแลตัวเองแล้วก็คนรอบข้างจากเรื่องของภูมิอากาศต่างๆที่จะเปลี่ยนแปลงไปนะคะจึงก็อาจจะฝากไว้ค่ะทุกท่านว่าเรื่องของความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นรอบตัวทุกท่านในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นปัญหาที่ควบคุมไม่ได้แต่การดูแลตัวเราเองการดูแลจิตใจและร่างกายให้แข็งแรงเนี่ยเป็นสิ่งที่เราควบคุมได้แน่นอนนะคะก็ส่งกำลังใจให้ทุกท่านแล้วก็ฝากไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการฟังดนตรีผ่อนคลายเสียงน้ำหรือว่าการหาเวลาในการพักผ่อนที่มีคุณภาพเชื่อมโยงกับธรรมชาติเชื่อมโยงกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวให้ดีนะคะหรือหาโอกาสไปต่างจังหวัดพักผ่อนบ้างก็เป็นตัวหนึ่งที่ช่วยได้เหมือนกันนะคะก็อยากให้ทุกท่านนะคะแอคทีฟในการดูแลตนเองเราไม่ดูแลตัวเองเมื่อป่วยนะคะเราดูแลตัวเองเมื่อตอนแข็งแรงเพื่อให้เราไม่ป่วยค่ะอันนี้ทั้งกายและจิตใจเลยค่ะขอฝากประเด็นนี้ไว้กับท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยค่ะ
0: ได้เลยค่ะจันค่ะวันนี้ท่านเองก็เชื่อว่าคุณผู้ฟังทุกท่านคงจะได้รับความรู้ต่างๆมากมายค่ะเกี่ยวข้องนะคะกับเรื่องของการดูแลตัวเองการมีความสุขของการอยู่ในเมืองอยู่ในกรุงเทพมหานครโดยเข้าไปในพื้นที่สีเขียวมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะเป็นการเพิ่มสุขภาวะที่ดีของคนในเมืองด้วยแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครมีโอกาสนะคะจะแวะไปในพื้นที่สีเขียวก็สามารถแวะไปได้เลยนั่นเองค่ะในวันนี้นะคะทางรายการต้องขอขอบพระคุณค่ะท่านรองศาสตราจารย์ดร.จุฑาทิพย์วิวัฒนาพันธุวงศ์ท่านเป็นอาจารย์ประจำคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ให้เกียรติสละเวลามาร่วมพูดคุยกันกับเราในรายการนะคะในวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะขอขอบพระคุณท่านอาจารย์จุฑาทิพย์มากๆเลยค่ะ
1: ขอบพระคุณคุณลันและขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยค่ะ
0: และคุณผู้ฟังคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะกับรายการคลินิก 101.5 ยังไงเดี๋ยวคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาติดตามรับฟังกันได้ใหม่เป็นประจำทุกวันจันทร์ไปจนถึงวันศุกร์ทาง FM 101.5 MHz สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือจุฬาเรดิโอ Plus วันนี้รันพร้อมทั้งท่านอาจารย์และทีมงานต้องขอตัวลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: คลินิก 101.5 เยียวยารักษาป้องกันครบครันเข้าทันทุกมิติสุขภาพทุกวัน 9:30 นถึง 10:00 นดำเนินรายการโดยพิมลลิตพัฒน์รบพิรมและทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3: ช่วงเวลาของความรู้สุขภาพโดยคณาจารย์และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่จะมาร่วมกันทำให้คุณเข้าใจห่วงใยและรักสุขภาพของคุณให้มากขึ้นสุขภาพร่างกายที่ดีที่เราดูแลได้ด้วยตัวเองขอขอบคุณพันธมิตรคลินิก 101.5 คณะสายวิทยาศาสตร์สุขภาพจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยและสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยที่ส่งต่อศาสตร์ความรู้ทางด้านสุขภาพอย่างครบทุกมิติในรายการคลินิก 101.5

0: ุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 9:30 นทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz
1: คำพ่อสอนการที่ในประเทศใดมีประชาชนทั้งหมดอยู่ร่วมกันโดยสันติก็เป็นสิ่งที่ปรารถนาของทุกคนไม่มีใครอยากให้มีความวุ่นวายในหมู่คณะในประเทศชาติเพราะว่าถ้ามีความวุ่นวายนั้นเป็นความทุกข์ทุกคนต้องการความสุขหากความสุขนั้นก็จะมาจากความปรองดองและความที่ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปโดยยุติธรรมพระราชดำรัสในโอกาสที่รองประธานศาลฎีกานำผู้พิพากษาประจำกระทรวงเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณตนก่อนเข้ารับหน้าที่ครั้งแรกพระตำหนักจิตรดารหัวฐานวันพุธที่21ธันวาคม2537

0: ทีตาพัชรราชเจ้ากลางหทัยชนเหยดาริกรุ่งโรจน์สวยเวี่ยฟ้าใจราชรจนาลัยระลึกพระคุณแห่พระกิตติคุณกรุ่นล่าสับสองนิราวสารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรนิสิตเก่าและนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประพันธ์โดยรองศาสตราจารย์ดร.อาทิตย์ชีระวณิชกุลคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: มากกว่าศาสตร์แห่งอักษรชวนคุยผ่านมุมมองอักษรศาสตร์กับประเด็นการศึกษารวมทุกองค์ความรู้จากผลงานงานวิจัยใหม่ๆในรายการ Talking Arts อักษรศาสตร์ชวนคุยทุกวันเสาร์ 8:05 น.ถึง 8:30 น.ทางจุฬาเรดิโอ Plus FM 101.5 MHz โดยกลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: สโมสรคูณสุขความสุขยิ่งทวีคูณด้วยการให้และแบ่งปันดำเนินรายการโดยอารดาสุคนธสิทธิ์
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสโมสรคุณสุขทางจุฬาเรดิโอ Plus FM 101.5 MHz พวกเรามาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะคะจันทร์ถึงศุกร์10โมงถึง10โมงครึ่งกับอ้อมอรดาสุคนธสิทธิ์พร้อมทีมงานและแขกรับเชิญที่น่ารักของเราทุกท่านที่สละเวลาและให้เกียรติมาร่วมแบ่งปันความสุขแบ่งปันเรื่องราวดีๆในสโมสรคุณสุขแห่งนี้ค่ะสำหรับสโมสรคุณสุขในวันนี้ในช่วงของกิจกรรมทำดีชวนคุณผู้ฟังไปตะลุยสวนทุเรียนเมืองนนท์กันต่ออีกสักหนึ่งวันค่ะนะคะที่สวนตาก้านค่ะซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่ออนุรักษ์ทุเรียนพื้นบ้านนนทบุรีค่ะไปพูดคุยกันต่อนะคะกับเรื่องราวของการอนุรักษ์ทุเรียนพื้นบ้านนนทบุรีและกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้ในช่วงของกิจกรรมทำดีค่ะ
2: ช่วงกิจกรรมทำดี
3: ช่วงกิจกรรมทำดีวันนี้อย่างที่บอกไว้นะคะไปสวนตาก้านศูนย์การเรียนรู้เพื่ออนุรักษ์ทุเรียนพื้นบ้านนนทบุรีกันต่ออีกสักวันนึงค่ะกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้คุณอดิศรชิมน้อยจากสวนตาก้านค่ะสวัสดีค่ะพี่อดิศรค่ะ
4: สวัสดีครับสวัสดีครับ
3: ค่ะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะสละเวลามาร่วมพูดคุยให้เกี่ยวกับทางรายการอีกหนึ่งวันนะคะเรื่องราวของการอนุรักษ์ทุเรียนพื้นบ้านนนทบุรีซึ่งต้องบอกว่าที่สวนตาก้านี้รวบรวมมาไว้ได้เนี่ยเกือบร้อยสายพันธุ์ด้วยกันเนาะล้มลุกคลุกคลานมาหลายรอบเลยเนาะพี่อดิศรเนาะตั้งแต่น้ำท่วมปี54
4: แล้วก็เจอปัญหาเรื่องน้ำเค็มแล้วก็มาเจอเรื่องไข้ร้อนอะไรเงี้ยครับ
3: นะซึ่งส่งผลกระทบกับลูกๆทุเรียนของเรา

0: เอาในสวนทั้งนั้นเลยนะ
1: ใช่
0: แล้ว
1: ครับ
0: ก
1: ใช
0: ็
1: ่ครับ
0: ไม่ใช่แค่ต้นทุเรียนที่ล้มหายตายจากใช่ไหมพี่เพราะ
1: คร
0: ว
1: ับ
0: ่าที่พี่เล่าให้ฟังคือเจ้าของสวนหลายหลายสวนก็เลิกปลูกทุเรียนไปด้วยเหมือนกัน
1: ใช
0: น
1: ่
0: ะ
1: ครับ
0: สวนก็ล้มหายตายจากไปเลยนะ
1: เยอะครับจ
0: ตอน
1: ำน
0: น
1: ว
0: ี
1: น
0: ้
1: เ
0: ก
1: ย
0: ็
1: อะมากครับนะคร
0: จ
1: ับ
0: ำนวนเยอะด้วยนะคะเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งที่ยังคงเหลือไว้นะก็ยังคงทำหน้าที่ปลูกทุเรียนกันต่อเป็นชาวสวนทุเรียนกันต่อเนาะก็ปลูก
1: ครั
0: ข
1: บ
0: าย
1: ครับใช
0: า
1: ่ครับ
0: ปลูกขายปลูกอะไรกันไปแต่ไอ้ที่เป็นการปลูกเพื่ออนุรักษ์ขยายพันธุ์ขยายผลต่อเนี่ยมันมีน้อยมากเลยนะอ้อส่วนตะกร้านี่ก็เป็นแห่งหนึ่งที่ทำเป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่ออนุรักษ์ทุเรียนพื้นบ้านนนทบุรีเนี่ยแหละเนาะแต่การรักษาการอนุรักษ์ไว้มันไม่ง่ายเนาะพี่เนาะโอ้
1: ก็
0: เ
1: เ
0: ร
1: ป็
0: าน จะ
1: มันต้องทำด้วยใจอ่ะครับ
0: ต้องทำด้วยใจจริงๆนะเออเราจะต้องทำยังไงบ้างครับพี่เพราะว่าโอ้โหไหนจะน้ำท่วมไปแล้วปี54ไม่เหลือเลยต่อมาด้วยน้ำเค็มอีกหลายปีต่อเนื่องเนาะ
1: ไป
0: แล
1: แ
0: ้
1: ล
0: ว
1: ้ว
0: ก็ภัยแล้งสภาพอากาศร้อนอีกโอ้เราฟันฝ่าสิ่งเหล่านี้มาได้ยังไงกับการที่เราจะต้องอนุรักษ์สายพันธุ์พื้นถิ่นพื้นบ้านของนนทบุรีเอาไว้เนี่ยค่ะพี่คะ
1: ก็จริงๆแล้วเราต้องตั้งเป้าหมายว่าเราจะทำสวนแบบไหนจะทำสวนแบบจริงจังที่สวนเนี่ยจะทำสวนแบบโบราณก็คือจะเหมือนนนย้อนไปเมื่อสัก100 ปีที่แล้วนะครับก็คือในการทำสวนของนนเนี่ยก็จะมีการปลูกทองหลางปลูกมาปลูกกล้วยนะครับปลูกพริกไทยปลูกกล้วยหอมปลูกทุกอย่างที่เป็นใช่ครับเป็นการแบบผสมผสานกับนนทบุรีเมื่อเราราวร้อยปีที่แล้วว่าโบราณเขาทำยังไงเราเป็นลูกหลานนะครับเราก็แค่อนุรักษ์ฟาร์มเป็นนนทบุรีไว้เป็นการทำสวนแบบผสมผสานบางคนก็ทำสวนแบบสมลมอะไรเงี้ยแต่บ้านผมเนี่ยเขาเรียกการทำสวนแบบผสมผสานนะครับทำให้ต้นไม้เนี่ยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะครับก็คือต้นไม้ก็เขียวสมบูรณ์นะครับแล้วก็เราก็ไม่ได้ทำเพื่อเชิงพาณิชย์ 100%การอนุรักษ์ของเราเนี่ยที่นี่อนุรักษ์พันธุ์ทุเรียนไว้ประมาณ80กว่าสายพันธุ์เพื่อให้ที่อื่นไม่มีแต่ที่นี่มีครับนะครับ
0: ค่ะเนาะก็สภาพสวนนะบรรยากาศต่างๆก็จะแตกต่างจากพื้นที่หลายๆจังหวัดที่เราเห็นกันเวลาพูดถึงสวนเนาะเวลาเราพูดถึงสวนทุเรียนเมืองนนท์น่ะเรามักจะนึกถึงว่ามันมีต้นไม้อื่นๆขึ้นอยู่ด้วยมันจะร่มครึ้มไปหมดเลยอันนี้คือภาพจำเนาะจากที่เห็นตามสื่อต่างๆเมื่อก่อนนี้เนาะถึงทุกวันนี้ก็ยังเป็นแบบนั้นอยู่แต่ถ้าเกิด
1: ต้นไม้ที่สวนผมยังเหมือนเดิมครับยังเหมือนเมื่อ100ป
0: ียังเหมือนเดิมเนาะแต่ถ้าเกิดเป็นสวนทุเรียนที่จังหวัดอื่นๆหลายๆจังหวัดจะเป็นแบบที่ว่าเป็นพื้นราบแล้วก็ใช่แล้วเขาก็จะทำทุ่งของเขาแล้วก็จะแบบสามารถที่จะมีรถใช่ไหมคะพวกรถยกขึ้นไปตัดไปอะไรเงี้ยนะจะเป็นลักษณะแบบนั้นคือความสวยงามน่ะเห็นแหละเต็มที่เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามแต่ความสุขของต้นไม้นี่เป็นอีกเรื่องนึงเนาะเมื่อกี้ที่อดิศรพูดถึงว่าต้นไม้อยู่ด้วยกันยังมีความสุขใช่ไหมคะนะ
1: ก็เป็นวิถีของการทำเกษตรแบบนนท์นะที่เขาจัดให้ต้นไม้อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขที่ผมบอกนะฮะคือมันอยู่ที่การจัดการด้วยครับ
0: พึ่งพาอิงอาศัยกันได้ใช่ไหมคะพี
1: ่ใช่ครับใช่ครับทุเรียนต้องอาศัยทองหลางนะครับต้องอาศัยหมากนะครับเพื่อช่วยเรื่องคายออกซิเจนเรื่องให้ร่มเงากับต้นไม้นะครับทองหลางก็จะเป็นปุ๋ยทางธรรมชาติให้กับทุเรียนซึ่งมันเป็นการพึ่งพาอาศัยกันโดยธรรมชาติที่เขามีมายาวนานแล้วครับ
0: โอ้อันนี้เป็นความรู้ใหม่ค่ะคือมีมายาวนานแล้วแต่สำหรับผู้บริโภคถือเป็นความรู้ใหม่เขาพึ่งพาพึ่งพิงอิงอาศัยกันอยู่เป็นทั้งปุ๋ยเป็นทั้งออกซิเจนให้แก่กันและกัน
1: ใช่ครับซึ่งครับในปัจจุบันเนี่ยการทำเกษตรเนี่ยคนก็จะเป็นส่วนใหญ่เชิงเดียวนะครับมันจะสู้กับเรื่องภาวะความภัยร้อนไม่ได้นะครับภาวะแห้งแล้งไม่ได้แต่ถ้าเกิดทำสวนแบบนนท์เนี่ยมันก็สามารถจะสร้างความชุ่มชื้นใ

0: กับพืชได้นะครับ
1: แล้วจากการที่เราอนุรักษ์มาต่อเนื่องหลายสิบปีเนี่ยค่ะปัจจุบันนี้เราได้

0: ไปปลูกอนุรักษ์ไว้บนที่สูงที่สุด
1: ปากช่อง
0: ปากช่องครับนะฮะเราจะมีพันธุ์อยู่ที่ปากช่องเนี่ยประมาณ40สายพันธุ์ที่ออกผลผลิตแล้วนะครับนะฮะแล้วก็เรามีพื้นที่ที่เราไปส่งเสริมนะครับไปสอนอย่างเชียงใหม่ก็เยอะครับมีพันกว่าหลายสิบพันแล้วก็อย่างเมื่อวานนี้ผมเพิ่งไปจังหวัดน่านมาจังหวัดน่านก็มีพันจากนนท์ไปปลูกไว้เยอะครับคือเราพยายามส่งเสริมพื้นที่ออกไปนอกไกลๆเพื่อให้พื้นที่เหล่านั้นสามารถช่วยอนุรักษ์พันธุ์ไม่ได้เกิดอาจน้ำท่วมอีกทีนึงเราก็จะมีพันธุ์อยู่ที่ท่าที่ผมมีนะครับเป็นกลุ่มแม่ผมสอนน่านนะครับน่านเนี่ยผมเคยร่วมกับกรมนของจังหวัดน่านนำกิ่งพันธุ์ทุเรียนพื้นบ้านนนท์ไปแจกไว้ที่น่านก็จะมีพันธุ์ทุเรียนนนท์ไปอยู่ที่น่านเยอะนะครับนะแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นสวนดังๆก็พันธุ์จากเราเยอะมากก็คือพิษณุโลกนะครับพิษณุโลกเนี่ยจะเป็นพันธุ์โบราณจากนนท์ไม่ว่าจะเป็นย่ำมะวาดเม็ดไนเยปางทับทิมกระเทยเนื้อเหลืองอะไรต่างๆเนี่ยจะมีอยู่ที่พิษณุโลกเยอะครับ
1: ค่ะโอ้เราอนุรักษ์ของเราไว้เนาะแล้วเราก็เผยแพร่ออกไปในส่วนของสวนเมืองนนท์เนี่ยให้ชาวสวนเมืองนนท์เนี่ยนะมันก็จะเป็นทุเรียนพื้นถิ่นของที่จังหวัดนนท์นะคะแต่พอไปจังหวัดอื่นมันจะมีการกลายพันธุ์หรือมีความแปลกแตกต่างออกไปไหมคะไม่ว่าจะเป็นต้นผลเนื้อของมันรสชาติเนี่ยมันจะมีความแปลกไปจากพื้นที่ที่จังหวัดนนทบุรีไหมคะถึงแม้จะเป็นต้นพันธุ์เดียวกันเนี่ยค่ะ
0: คือจริงๆแล้วถ้าลักษณะโดยทั่วไปจะเหมือนนะครับก็เหมือนรูปร่างหน้าตาก็จะเหมือนทุเรียนนนทุกอย่างนะฮะแต่จะต่างในเรื่องของคุณภาพนะครับในเรื่องของคุณภาพเพราะคุณภาพอ่ะเรื่องธาตุอาหารต่างๆเขาจะสู้ดินนนไม่ได้คุณภาพของทุเรียนนนจะดีฝ่าครับ
1: ค่ะแล้วทีนี้พอเราไปหลายจังหวัดขนาดเนี้ยโอ้โหไปถึงแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ปากช่องโคราชเนาะไปจังหวัดน่านไปอะไรก่อนหน้านี้ก็เอาพันไปฝากไว้ที่ชุมพรด้วยใช่ไหมนะคะเนาะไปหลายๆจังหวัดแบบเนี้ยค่ะไม่ห่วงหรอคะพี่ไม่ห่วงหรอว่าอุ๊ยพอไปจังหวัดอื่นเดี๋ยวจังหวัดอื่นเขาก็ได้ผลผลิตน่ะเออแล้วก็มาขายแข่งกันไหมอันนี้ห่วงไหมหรือเรามองแบบไหน
0: เราไม่ได้ห่วงอยู่แล้วครับเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นเรื่องของแต่ละพื้นที่อยู่ที่การว่าคนกินทุเรียนนนท์เขาก็นึกถึงสตอรี่ทุเรียนนนท์ความเป็นมาของทุเรียนนนท์ไปเป็นทุเรียนที่โคราชเป็นทุเรียนที่ปากช่องก็เป็นเรื่องของทุเรียนปากช่องซึ่งมันเป็นคนละเรื่องกันนะครับเราไม่ได้กลัวเรื่องคู่แข่งเพราะว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะให้ทุเรียนที่อื่นหรือทุเรียนที่เอาพันธุ์จากเราไปเอาไปปลูกแล้วกรรมวิธีเขาเหมือนเราเป็นไปได้ยากครับ
1: ด้วยสภาพดินน้ำอากาศทุกอย่างรวมกันด้วยใช่ไหมคะแต่ละที่ก็จะแตกต่างกันค่ะเพราะงั้นเรื่องของการแข่งขันไม่ได้กังวลไม่ได้เป็นห่วงเลยแต่สิ่งที่นึกถึงมากกว่านั่นคือทำยังไงให้สายพันธุ์ยังคงอยู่ต่อไปเราก็ต้องไปหาที่ให้เขามีที่อยู่ได้มากขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงเหมือนกับตอนน้ำท่วมใช่ไหมพี
0: ่ใช่คร
1: ับ ถ้าเราปลูกอยู่แต่เฉพาะที่นนท์ถ้าเกิดน้ำท่วมใหม่อีกทีเหมือนปี54โอ้ยมันต้องมาเริ่มใหม่อีกอาจจะไม่เหลือแล้วอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: สำหรับการที่เราปรับพื้นที่ของเราเนาะหมายความว่าไม่ได้หมายความว่าไปปรับพื้นดินอะไรยังไงนะหมายถึงว่าเราปรับเปลี่ยนพื้นที่ของเราเนี่ยเรายกพื้นที่ของเราตรงเนี้ยสวนตะกร้าเนี่ยค่ะนะให้มาเป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่ออนุรักษ์ทุเรียนพื้นบ้านนนทบุรีเนี่ยค่ะเราจะต้องมีการปรับตัวยังไงด้วยไหมคะพี่จะต้องมีการเรียนรู้มีการปรับตัวยังไงเพราะว่ามันต้องอนุรักษ์หลายสายพันธุ์เนาะ80กว่าสายพันธุ
0: ์เพราะว่าเราก็ทำสวนแบบปกติครับเพราะว่าทุเรียนนนท์ดั้งเดิมเราก็มีอยู่หลายสายพันธุ์อยู่แล้ว

0: แต่เราก็ต้องเรียนรู้เพิ่มในสายพันธุ์ที่เดิมเราไม่มีแต่เรามามีเพิ่มไงครับนะครับ
1: ซึ่งเขาอยู่รวมกันได
0: ้ได้ครับ
1: เขาอยู่รวมกันได
0: ้มันก็เป็นสิ่งมีชีวิตเป็นพืชชนิดเดียวกันอยู่รวมกันได้ออกลูกผลผลิตได้คุณภาพแต่ละคุณภาพก็ว่ากันไปแต่ละสายพันธุ์ก็จะมีคุณภาพที่แตกต่างกันอยู่แล้วครับ
1: ค่ะความคาดหวังของพี่อดิศรคาดหวังยังไงไว้บ้างกับการอนุรักษ์พันธุ์ทุเรียนพื้นบ้านนนทบุรีเหล่านี้ไว้เนี่ยค่ะ
0: คือจริงๆแล้วเราอยากอนุรักษ์จริงๆเมื่อประมาณปี2553นะครับผมได้ทำการสำรวจทั้งนนทบุรีนะโดยใช้งบของอบจ.นนทบุรีนะครับสำรวจเรามีการสำรวจพันธุ์ทุเรียนก่อนน้ำท่วมเนี่ยเราเจอทุเรียนที่นนท์เนี่ยมากกว่า140พันนะฮะมากกว่า140พันเสร็จแล้วก็พอน้ำท่วมเนี่ยเรายังทำไม่ถึง100เลยตอนนี้เป้าหมายของเราก็คือทำยังไงที่จะได้ทุเรียนให้ถึง100สายพันธุ์กลับคืนมาให้มาอยู่ที่นนทบุรีครับนะครับ
1: ค่ะก็ยังต้องตามหากันอยู
0: ่ใช่ไหม
1: คะ
0: ใช่ครับ
1: ค่ะในกรณีแบบนี้ในฐานะคนที่ไม่ได้ทำเรื่องอนุรักษ์มีความสงสัยอยู่ค่ะที่ว่าในเมื่อทุเรียนหลายๆสายพันธุ์เนาะจมน้ำไปแล้วอ่ะปี54อ่ะตายกันแทบหมดแล้วอ่ะค่ะแล้วเราจะไปตามหาสายพันธุ์ดั้งเดิมพื้นบ้านของนนทบุรีได้จากที่ไหนยังไงบ้างหรอคะ
0: ก็จริงๆแล้วก็มีศูนย์อนุรักษ์พันธุ์ทุเรียนของกรมวิชาการเกษตรนะครับอยู่ที่จันทบุรีเขาจะมีพันธุ์อยู่ประมาณอนุรักษ์ไว้ประมาณ700สายพันธุ์นะฮะที่ศูนย์วิจัยพืชสวนเนี่ยเขาจะมีทุเรียนอยู่แล้ว700กว่าสายพันธุ์ซึ่งเราก็ไปเลือกเอาว่าไอ้700สายพันธุ์เนี่ยมันมีพันธุ์ไหนที่เป็นของนนทบุรีบ้างนึกออกไหมฮะ
1: แล้วก็เอากลับมาปลูก
0: ใช่ครับใช่ครับแล้วอันที่สองก็คือพวกที่เขาทำสวนทุเรียนมืออาชีพที่จันทบุรีเนี่ยเขาทำทุเรียนมานานเขาก็จะมีพันธุ์โบราณพวกนี้นะครับพันธุ์ที่ผมเอ่ยชื่อเนี่ยส่วนใหญ่ที่จันทบุรีก็มีเยอะแยะแต่บางพันธุ์เท่านั้นที่สาบสูญไปนะครับหรืออย่างเช่นบางพันธุ์อย่างที่ผมตามหาอยู่เช่นกบบุญนาคเนี่ยเป็นของตระกูลบุญนาคแต่เขาไปอยู่ทางนครศรีธรรมราชทางนู้นจะมีเยอะอย่างเงี้ยครับเราก็สามารถจะค่อยๆเจาะไปทีละน้อยละน้อยอย่างนั้นนะครับ
1: ค่ะคือค่อยๆตามรอยไปว่างั้นเถอะเนาะกว่าจะได้ไปเจอแต่ละสายพันธุ์ที่หายไปจากสวนเมืองนนท์ของเรานะคะ
0: ใช
1: ่ครับค่ะถ้าสำหรับคนที่ไม่ได้เป็นสายอนุรักษ์ไม่ได้เป็นคนสวนคนปลูกอย่างเงี้ยค่ะทุเรียนแต่ละสายพันธุ์เนี่ยเมื่อครูพี่บอกเฉพาะของนนท์เนี่ยเดิมเนี่ยก็140เนาะที่ทางศูนย์ที่จันทำการอนุรักษ์ไว้เนี่ยทั่วประเทศก็700กว่าประมาณ700เนาะโอ้โหไม่ใช่น้อยเลยเราถ้าในฐานะคนกินคนซื้อกินเนี่ยล่ะค่ะพี่เราจะรู้ได้ยังไงว่าทุเรียนไหนมันสายพันธุ์ไหนอะไรยังไงเรามีวิธีสังเกตหรืออะไรยังไงได้บ้างคะบางทีพ่อค้าแม่ค้าบอกอย่างเงี้ยแต่เราไม่รู้จักไง
0: ไม่หรอกครับมันคนผู้บริโภคเองจะต้องรู้จักพันธุ์ทุเรียนพวกนี้เองเพราะว่าถ้าเกิดคนที่ทุเรียนโบราณเนี่ยคนที่รู้จักเนี่ยก็คือต้องอายุ60ขึ้นนะครับ60ขึ้นเนี่ยสมัยก่อนมันมีขายเยอะแยะดันดื่มไปครับถ้าคนอายุ60ขึ้นรู้จักหมดฮะให้คุณอยู่เยาวราชอยู่สำเพ็งอยู่อะไรที่เป็นคนจีนเก่าๆเขาจะรู้จักพันธุ์ทุเรียนนนท์เก่าๆเยอะแยะครับนะครับแต่พอคนรุ่นใหม่เท่านั้นมีช่วงระยะเวลาหนึ่งที่มันไม่เคยมีพันธุ์ทุเรียนพวกนี้ออกไปสู่ท้องตลาดเด็กรุ่นใหม่เท่านั้นที่ไม่รู้จักแต่ถ้าเกิดคนที่อายุ60-70ที่เขายังอยู่เนี่ยเขามาก็ส่วนใหญ่จะต้องอยากกินทุเรียนโบราณทั้งนั้นกบแม่เฒ่ากบชายนาคกบพิกุลเขาจะมาหาอย่างนี้เลยครับนะครับ
1: อ๋อค่ะงั้นแสดงว่าหนูก็ยังเป็นคนรุ่นใหม่เนาะ
0: ใช่ครับ
1: อายุไม่ใช่น้อยแล้วแต่ว่าคนรู้มาคือรู้จักแต่หมอนทองชนีไข่อะไรพวกนี้นะคือพันตลาดทั่วไปอย่างมากก็แค่ก้านยาวอะไรอย่างนี้นะก็มีทุเรียนดั้งเดิมนี่ก็ตามหากันได้ตามสวนนี่แหละนะคะ

0: ก็ไปเรื่องหาเลือกดูได้แล้วถ้าเกิดว่าอยากจะเรียนรู้เรื่องของการอนุรักษ์อยากจะได้พันธุ์ไปปลูกในพื้นที่ของตัวเองนะอยากจะไปขอความรู้ขออะไรเนี่ยที่สวนตะกร้าซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้นี่เปิดรับให้ไปเยี่ยมชมพูดคุยขอความรู้ได้ตลอดเวลาใช่ไหมคะพี
1: ่ได้ครับได้ครับเราจะเปิดทุกวันอย่างที่บอกครับเปิด 8:30 ถึง 6:00 ช่วงนี้จะเปิดถึง 6:00 เย็นแต่โดยปกติเราจะเปิดถึง 5:00 เย็นนะครับช่วงหน้าทุเรียนนะครับเราจะเปิดถึง 6:00 เย็นครับ
0: แล้วสามารถที่จะไปชิมไปอุดหนุนทุเรียนที่สวนได้ด้วยไหมคะทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองต่างๆ
1: ได้ครับถ้ามาหน้าทุเรียนจะมีทุเรียนอยู่แล้วครับคือฤดูของทุเรียนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนกรกฎาคมที่นี่จะมีทุเรียนจำหน่ายอยู่แล้วครับ
0: ราคาถามเลยแล้วกันเอื้อมถึงไหมคะพี่เพราะว่าราคาของทุเรียนนนท์นี่เป็นที่ขึ้นชื่อมากเลย
1: ที่นี่จะราคากิโลละ900บาทครับกิโลละ900บาทราคาย่อมเยานะครับถ้าเป็นทุเรียนนนนะครับ
0: ทุกสายพันธุ์นะคะ
1: ทุกสายพันธุ์ครับเราขาย900บาทหมดเลยแล้วก็ถ้าเป็นทุเรียนส่วนเราจากปากช่องเนี่ยเราจะขายกิโลละ300บาทครับ
0: อุ้ยถูกลงไปอีก
1: ใช่ครับพันเดียวกันนะครับแต่ที่อันนี้คือทุเรียนปากช่องนะครับใส่กิโลละ300บาทจะมีกบแม่เท่ากบชายน้ำกบพิกุลอะไรเหมือนกันแต่ก็คือกิโลจะต่างกันนะครับ
0: แล้วรสชาติแตกต่างกันไหมคะ
1: แตกต่างครับรสชาติแตกต่างกันอยู่แล้ว
0: ถึงแม้จะเป็นต้นพันธุ์สายพันธุ์เดียวกันจากที่นนท
1: ์ใช่ครับ
0: แต่พอไปอยู่ที่นู่นด้วยสภาพดินน้ำอากาศต่างๆแดดเดิร์ดเพราะฉะนั้นก็จะมีความแตกต่างในเนื้อสัมผัสและรสชาติ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะยังมีเวลาอีกประมาณสัก 3-4 นาทีท้ายอยากให้พี่อดิศรช่วยฝากนะคะอะไรถึงคุณผู้ฟังสักหน่อยเนาะในเรื่องของการอนุรักษ์สายพันธุ์หรืออะไรใดๆก็ตามแต่กับสายพันธุ์ทุเรียนพื้นบ้านนนทบุรีค่ะเชิญเลยค่ะ
1: ครับท่านที่สนใจอยากจะปลูกทุเรียนนะครับก็คำแนะนำของเราก็คือท่านต้องศึกษานะครับและศึกษาให้ดีนะครับว่าในวิธีการปลูกทุเรียนนั้นมีการทำทุเรียนแบบหลายแบบท่านสามารถจะเข้ามาชมได้ของเราที่สวนตะกร้าเป็นการปลูกทุเรียนสไตล์นนทบุรีนะครับถ้าท่านอยากจะปลูกทุเรียนสไตล์ภูเขาตะไคร้บ้านๆก็ท่านก็สามารถตามไปดูได้ของเราที่สวนตะกร้าปากช่องนะครับเราให้คำแนะนำนะครับให้ความรู้นะครับแก่เกษตรกรที่เข้ามาให้คำปรึกษานะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับเรายังสามารถไปเป็นที่ปรึกษาให้กับท่านในพื้นที่ในต่างจังหวัดนะครับผมจะมีอบรมสัมมนาจัดอบรมสัมมนาให้เกษตรกรในหลายพื้นที่ครับให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกทุเรียนแบบเราเนี่ยนะครับคือพยายามทำให้ทุเรียนนั้นมีคุณภาพแล้วก็กระจายไปทั่วๆไปครับ
0: ค่ะนะคะเป้าหมายหลักของเราก็คืออนุรักษ์สายพันธุ์พื้นถิ่นพื้นบ้านนนทบุรีเอาไว้ด้วยนะคะแล้วก็พยายามที่จะ
1: กระจาย
0: ไปให้อยู่ในหลายๆพื้นที่เพื่อกระจายความเสี่ยงนะเนื่องจากว่านนทบุรีเนี่ยเป็นพื้นที่ราบลุ่มเนาะน้ำท่วมถึงได้ง่ายอ่ะก็ต้องไปฝากสายพันธุ์ไว้ที่อื่นๆด้วยนะเพื่อความอยู่รอดของสายพันธุ์ของนนทบุรีนั่นเองนะคะนะอันนี้ก็เป็นเป้าหมายหลักเลยแหละนะอ่ะแต่ก่อนจะจากกันทุเรียนราคาขนาดนี้แล้วเนาะขึ้นชื่อลือชาขนาดนี้อย่างที่สวนตะกร้าเนี่ยค่ะมีขนาดพื้นที่สักเท่าไหร่แล้วปีนึงได้เท่าไหร่ขายเฉพาะในสวนในประเทศหรือว่ามีการส่งออกไปต่างประเทศด้วยยังไงหรือเปล่าคะ
1: อ๋อไม่มีครับสวนตะกร้าเราขายเฉพาะที่บ้านที่บ้านสวนตะกร้าเดียวใช่ครับเราไม่มีไปขายข้างนอกเลยนะครับลูกค้าที่จะซื้อทุเรียนเราต้องเข้ามาที่สวนตะกร้านนทบุรีนะครับเราจะมีทุเรียนจำหน่ายนะครับแล้วทุเรียนที่สวนตะกร้าเนี่ยสวนตะกร้ามีพื้นที่ปลูกอยู่ในนนทบุรีเนี่ยประมาณ7ไร่นะครับมีทุเรียนอยู่ประมาณเกือบ300เกือบ400ต้น นะครับแล้วเราเอง

0: ราจะมีสวนตะกร้าที่ปากช่องสวนตะกร้าปากช่องเรามีทุเรียนปลูกอยู่ประมาณ400ต้นนะครับสำหรับท่านที่สนใจอยากจะศึกษาอยากจะลองชิมว่าทุเรียนสวนตะกร้าเป็นยังไงท่านสามารถเข้ามาดูได้นะครับแล้วก็เข้ามาชิมได้นะครับช่วงวันเสาร์อาทิตย์นะครับสวนตะกร้าจะมีจัดกิจกรรมพิเศษก็คือช่วงเสาร์อาทิตย์เนี่ยเราจะมีอาหารที่เป็นพื้นเมืองนนท์เช่นแหนมเนื้ออะไรนะแหนมปลาแหนมนะครับเมี่ยงคำนะครับน้ำกะทิทุเรียนนะครับไอศกรีมทุเรียนม้าห้อสับปะรดที่เป็นอาหารพื้นบ้านนนท์นะครับไปบริการที่บ้านที่บ้านสวนตะกร้าด้วยนะครับท่านก็สามารถเข้ามานั่งชิมนั่งชมมาชิมน้ำกะทิทุเรียนที่ถือว่าอร่อยมากๆที่ทำจากทุเรียนนนท์นะครับทุกวันเสาร์อาทิตย์ช่วงนี้จนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมครับนะครับ
1: ยังไปกันได้นะคะเนาะช่วงนี้เป็นฤดูกาลทุเรียนด้วยนะคะก็เชิญชวนกันไปนะคะส่วนหนึ่งนั้นก็เพื่อไปเรียนรู้เนาะแล้วก็ไปให้กำลังใจกันด้วยนะกับการอนุรักษ์สายพันธุ์ทุเรียนพื้นบ้านเมืองนนท์นะถ้าไม่อนุรักษ์ไว้โอกาสที่จะสาบสูญหายไปก็มีโอกาสสูงมากทีเดียวนะคะเนาะเพราะฉะนั้นก็ไปเรียนรู้นะคะให้กำลังใจกันแล้วก็ไปร่วมอนุรักษ์ได้มีต้นพันธุ์ขายด้วยใช่ไหมคะพี่
0: ใช่ครับ
1: ต้นพันธุ์แบ่งให้ไหม
0: มีครับมีต้นพันธุ์แบ่งขายด้วยครับนะครับต้นพันธุ์ก็จะมีขายอยู่ประมาณ60สายพันธุ์ได้ครับ
1: นะคะไปอุดหนุนกันได้ไปขอความรู้กันได้นะคะที่สวนตะกร้าค่ะกับพี่อดิศรชิมน้อยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยกับเรื่องราวดีๆนะคะที่ยังคงอนุรักษ์สายพันธุ์ทุเรียนพื้นบ้านเมืองนนทบุรีเอาไว้นะคะจากสวนตะกร้าค่ะขอบคุณมากเลยนะคะแล้วก็หมดเวลาของสโมสรคุณสุขแล้วค่ะวันนี้เราทั้งหมดทุกคนรวมถึงแขกรับเชิญที่น่ารักของเราพี่อดิศรชิมน้อยจากสวนตะกร้าศูนย์การเรียนรู้เพื่ออนุรักษ์ทุเรียนพื้นบ้านนนทบุรีลาคุณผู้ฟังไปพร้อมกันเลยนะคะวันนี้เราลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สโมสรคูณสุขความสุขยิ่งทวีคูณด้วยการให้และแบ่งปันดำเนินรายการโดยอารดาสุคนทสิทธิ์

0: าคุณจะเดินจะลุกจะนั่งหรือปั่นจักรยานขึ้นรถเมล์ลงเรือเต้นรำแต่แบบข้าววิ่งจ็อกกิ้งซักผ้าตีลังกาแอโรบิกอุ้มลูกเดินขึ้นบันไดไปหาเพื่อนเดินไปตลาดไปช่วยกับบ้านนี่คือส่วนหนึ่งของกิจกรรมทางกายเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับคุณขยับได้ทุกที่สุขภาพดีได้ทุกเวลาติดตามฟังรายการกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพทุกวันเสาร์อาทิตย์15:55 น.ถึง16:00 น.โดยศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดมุมมองความคิดกับงานวิจัยรอบทิศนวัตกรรมรอบด้านติดตามทุกสถานการณ์ในรายการรอบตัวเราทุกวันอาทิตย์เวลา 10:30 น.ดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.ทวีวงศ์ศรีบุรีและศาสตราจารย์ดร.สุชนาชวนิตทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์
1: เทรนด์หนึ่งที่มันมีมานานเป็นระยะยาวมากคือคนเราเนี่ยเริ่มอายุยืนยาวขึ้นเพราะฉะนั้นหลายๆแบรนด์ค่ะก็พยายามเสนอโซลูชันในยุคหลังๆนี
2: ้เราลองมาฉายภาพลงลึกกันนิดนึงนะครับว่าวิกฤตการเงินในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมันมีต้นตออย่างไร
3: วันนี้ก็อยากจะมานำเสนอมุมมอง6ปีข้างหน้าเนี่ยเราจะเห็นอะไรที่เกิดการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจประกันภัยบ้างในแง่ของตัวเทคโนโลยีเนี่ยจะเข้ามามีบทบาทมากๆในธุรกิจประกันภัย
0: Innovative Wisdom รายการที่ให้ความรู้การบริหารจัดการสารสนเทศทั้งการบริหารการบัญชีภาษีอากรการเงินการตลาดการประกันภัยและความเคลื่อนไหวของธุรกิจทั้งในและต่างประเทศโดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:05 น.ทาง FM 101.5 เมกะเฮิรตซ
4: ์คุณสามารถติดตามรับฟังจุฬาเรดิโอพลัสของเราได้ทุกช่องทางออนแอร์ทางคลื่น FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์ออนไลน์ทางเว็บไซต์ curadio.jula.ac.th และออนโมบายสามารถฟังสดและย้อนหลังได้ทุกเวลาดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสได้ฟรีแล้ววันนี้ทั้ง Android และ iOSได้ความรู้ความสุขสนุกตลอดทั้งวันติดตามฟังจุฬาเรดิโอพลัส
5: เปิดมุมมองใหม่ของโลกวิทยาศาสตร์

0: ท่องโลกวิทยาการกับดร.บัญชาธนบุญสมบัติ
1: รายการยูเรกาท่องโลกวิทยาการตอนนี้นะครับผมจะพูดถึงเรื่องของการพัฒนากำลังคนนะครับซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากที่สุดนะครับในด้านการพัฒนาวิทยาเทคโนโลยีนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องที่พูดกันถึงน้อยสุดในการสื่อสารวิทยาศาสตร์นะครับวันนี้เราเชิญนะครับอาจารย์อติพรสุวรรณนะครับจากสวทช.คุยกับเราสวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: อาจารย์คนเรียกเอเลยนะครับนะเราคุยเคยกันมานานใน20กว่าปีครับ
2: ขออนุญาตเรียกพี่ชิวเช่นก
1: ัน ได้เลยครับเอตอนนี้เป็นผู้อำนวยการฝ่ายเนาะ
2: ใช่ค่ะ
1: ฝ่ายชื่อยาวมากเลยนะฝ่ายบริหารภาพลักษณ์และกิจกรรมพัฒนากิจกรรมด้านพัฒนากำลังคนนะครับของบ้านวิสัชสิรินธร
2: ใช่ค่ะ
1: ครับครับเล่าให้ฟังนิดนึงครับว่าเส้นทาง
2: ฉันขอเล่าจุดเริ่มต้นก่อนนะคะจริงๆแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยเข้ามาทำงานอยู่ที่ศูนย์บริการสารสนเทศทางเทคโนโลยีหรือเรียกชื่อเล่นว่า TX นะคะซึ่งในยุคนั้นเนี่ย TX ทำหน้าที่เป็นเหมือนหน่วยบริการข้อมูลนะคะศูนย์บริการข้อมูลที่จะสืบค้นข้อมูลสำหรับทำวิจัยหรือสำหรับเด็กนักเรียนนิสิตนักศึกษาที่จะมาทำThesis หรือ Senior Project อย่างนั้นนะคะก็คือเราก็จะให้บริการค้นข้อมูลรวมทั้งพวกเอกสารฉบับเต็มของวารสารต่างๆเอก็อยู่ที่นี่มา10ปีพอดีเลยนะคะแล้วก็เห็นว่าที่สวทช.นะคะTX เนี่ยเป็นเหมือนฝ่ายหนึ่งของสวทช.นะคะต่อมาเราก็เห็นว่ามีงานที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนและเราก็ได้มีโอกาสไปช่วยงานในช่วงแรกๆนะคะแล้วก็เห็นว่าเป็นงานที่สนุกและก็ท้าทายนะคะก็เลยขอเจ้านายในยุคนั้นนะคะก็คืออาจารย์ประดิษฐาสิริพันธ์เนี่ยบอกว่าเราสนใจที่จะทำงานเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนนะคะก็เลยขอย้ายฝ่ายก็เลยได้มีโอกาสมาทำงานฝ่ายที่เรียกว่าเป็นฝ่ายส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษนะคะในช่วงแรกก็ได้ดูแลโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชนหรือโครงการ JSTP
1: JSTP
2: ใช่ค่ะ
1: หลายคนอาจจะเรียกว่าชอบทางวิทยาศาสตร์นี่อาจจะเคยได้ยินโครงการนี้เนาะเพราะว่าผลิตบุคลากรชั้นเยี่ยมออกมาเยอะเลย
2: ใช่ค่ะ
1: ที่มานี่จริงๆแล้วความคิดรากความคิดมาจากไหนมันต้องมีเรียกว่าอาจารย์สักกลุ่มนึงหรือว่าผู้เรียกว่ามีวิสัยทัศน์ยาวไกลมากเลยน
2: ะครับค่ะก็ขอย้อนกลับไปถึงในยุคที่ก่อตั้งโครงการนะคะเมื่อประมาณเกือบ30ปีที่แล้วนะคะก็เกิดจากอาจารย์ผู้ใหญ่ใจดี4ท่านนะคะก็ขออนุญาตเอ่ยนามถึงท่านอาจารย์เหล่านี้นะคะท่านแรกคือศาสตราจารย์ดร.ยงยุทธยุทธวงศ
1: ์
2: นะคะซึ่งในยุคนั้นอาจารย์ก็เป็นผู้อำนวยการสวทช.ด้วยนะคะท่านอาจารย์ยงยุทธท่านที่2ก็คือคุณหญิงสุมนทาพรมบุญนะคะท่านที่3ก็คืออาจารย์กฤษณพงศ์กีรติกรนะคะแล้วก็ท่านที่4ก็คือศาสตราจารย์ดร.ยอดหทัยเทพธารานนท์นะคะซึ่ง4ท่านในยุคนั้นเนี่ยท่านมองว่าด้านการพัฒนากำลังคนเนี่ยของประเทศไทยในช่วงนั้นยังมีไม่มากพอนะคะในสมัยนั้นเนี่ยหลักๆจะเห็นว่ามีโครงการพสวทของสสวทนะคะเป็นโครงการหลักเลยที่จะฟูมฟักเด็กแล้วก็ส่งเด็กไปเรียนในต่างประเทศด้วยนะคะทีนี้หันกลับมามองที่สวทช.เพราะฉะนั้นสวทช.ซึ่งเป็นหน่วยงานวิจัยอยู่แล้วนะคะก็น่าจะมีส่วนที่จะได้สร้างกำลังคนตั้งแต่วัยเยาว์นะคะก็คือก็เลยเป็นที่มาของโครงการ JSTP ขึ้นมาตั้งแต่ปี2541เรียกว่าตอนนี้ก็เปิดรับรุ่นที่29แล้วค่ะ
1: ทำงานต่อเนื่องมายาวนานเลยเนาะ
2: ใช่ค่ะ
1: ทีนี้ในแง่ของหลักการของตัวโครงการที่มันมีให้ guiding principle ยังไงนะครับเอ๊ะจริงๆว่าโอเคต้องทำอย่างไรบ้างถึงจะคัดเด็กที่มีความสามารถมาแล้วก็ฟูมฟักเขายังไงนะครับ
2: ค่ะก็โดยหลักการนะคะเริ่มจากการที่เราเฟ้นหาก่อนนะคะเฟ้นหาเด็กที่มีความสนใจนะคะทางวิทยาศาสตร์แล้วก็เราก็จะประกาศจากทั่วประเทศเลยนะคะเด็กก็จะสมัครเข้ามาโดยที่เราจะมีใบสมัครให้เขียนความสนใจทางวิทยาศาสตร์ภาพอนาคตของตัวเองอยากเห็นตัวเองเป็นอย่างไรแล้วก็อยากทำโครงงานเรื่องอะไรนะคะก็คืออันนี้เป็นใบสมัครแล้วก็จะมีกรรมการทีมกรรมการนะคะซึ่งในยุคแรกเนี่ยเราจะมีจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีช่วยคัดเลือกในระดับม.ต้นนะคะแล้วก็มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒช่วยคัดเลือกในระดับม.ปลายนะคะก็รับพอประกาศรับสมัครเด็กเข้ามาเนี่ยกรรมการสัมภาษณ์เสร็จเด็กจะอยู่ในโครงการเนี่ยเรียกว่าเป็นโครงการระยะสั้นเราจะดูแล1ปีนะคะโดยที่1ปีนี้เนี่ยเราจะมีการจัดกิจกรรมให้กับเขานะคะให้เขาได้ทำโครงงานวิทยาศาสตร์แล้วก็เด็กเรียนตามโรงเรียนตามปกติเลยค่ะช่วงปิดเรียนก็จะให้มาเข้าค่ายนะคะซึ่งก็จะมีทั้งที่บ้านวิทยาศาสตร์ศิรินธรแล้วก็ที่ออกนอกสถานที่ไปเรียนรู้จริงในพื้น

0: ที่จริงนะคะและหลังจากนั้นเราก็จะคัดเด็กต่อนะคะโดยที่ดูทักษะกระบวนการทำโครงงานเป็นส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็คัดเข้ามาระยะยาวจนให้ได้ทุนจนถึงปริญญาเอกเพราะว่าเราก็มองว่าสิ่งที่เราสนับสนุนให้เขาได้ทำโครงงานกับนักวิทย์พี่เลี้ยงเนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งที่เด็กเหล่านี้จะเติบโตแล้วก็กลับมาสร้างงานให้กับประเทศต่อค่ะ
1: มองแล้วมีการคัดกรองหลายชั้นเลยเนาะ
0: ใช่
1: เพราะว่าเท่าที่ฟังดูเนี่ยไม่ใช่การใช้เกรดอย่างเดียวแน่นอนนะเป็นความสนใจของตัวเด็กเองใช่ไหมครับเด็กเองแล้วก็ต้องบอกมาว่าเขาอยากทำอะไรขึ้นมาแล้วก็คล้ายๆมาลองก่อนสักประมาณระยะสั้นก่อนแล้วก็ดูจากตรงนี้ว่าเอาจริงหรือเปล่าถ้าจริงก็อยู่กันยาวๆนี่เลยทีนี้พี่ถามนี้ดีกว่าเนาะเพราะว่าบางทีมองที่เด็กคนเนี่ยเขาอาจจะมีความสนใจอะไรบางอย่างลึกๆนะไม่ว่าวิทยาศาสตร์ศิลปะอะไรก็ตามเนี่ยแต่ในสุดแล้วเนี่ยคนที่จะมีเรียกว่าส่วนตัดสินเขามากพอสมควรเนี่ยน่าเป็นผู้ปกครองด้วยเหมือนกันเนาะเออาจจะช่วยคอมเมนต์ตรงนี้นิดนึงนะครับว่าเรามีวิธีการสื่อสารยังไงผู้ปกครองนะว่าตัวโครงการ JCP นะครับคุยกับผู้ปกครองยังไงว่าเออนะเด็กก็สนใจเนี่ยก็ฟูมฟักขึ้นมาเพราะว่าผู้ปกครองของไทยเนี่ยก็อยากอาจจะมีความฝันแตกต่างกันไปนะบางคนก็อยากให้ลูกเป็นหมอเป็นทันตแพทย์หรือเป็นวิศวกรหรือว่าเป็นนิติกรอะไรต่างๆทั้งนี้นะครับ
0: ก็ช่วงนึงของการจัดกิจกรรมค่ายนะคะโดยเฉพาะช่วงค่ายแรกๆที่เด็กได้รับคัดเลือกแล้วมาเข้าค่ายกับเราอะค่ะเราเคยจัดเซสชั่นให้กับผู้ปกครองเลยค่ะให้เขาเห็นว่าเส้นทางอาชีพหรือว่าการส่งเสริมทางวิทยาศาสตร์เป็นอย่างไรนะคะก็เคยช่วงแรกเราก็จะมีจัดให้ผู้ปกครองมาส่งลูกเสร็จปั๊บลูกเข้าร่วมกิจกรรมอีกห้องนึงผู้ปกครองก็อยู่อีกห้องน
1: ึ
0: ง
1: มีกิจกรรมให้ผู้ปกครองด้วย
0: แล้วก็จะมีกิจกรรมหรือว่าเชิญนักวิทยาศาสตร์ที่เป็นโรโมเดลหรือว่าเป็นคนรุ่นใหม่จุดประกายให้ผู้ปกครองเห็นว่าเส้นทางของเขาเป็นอย่างไรแล้วก็ในอนาคตการทำการเป็นนักวิทยาศาสตร์ทำงานอย่างไรบ้างเพื่ออย่างน้อยๆให้ผู้ปกครองได้เข้าใจแล้วก็
1: มีความมั่นใจในระดับ
0: หนึ่งในระดับ
1: หนึ่งว่าอนาคตของลูกตัวเองนะครับจะไปได้สวย
0: ใช่ค่ะรวมทั้งเคยพาไปเยี่ยมชมศูนย์แห่งชาติด้วยค่ะว่านักวิจัยตัวจริงทำงานอย่างไรนะคะ
1: ครับทีนี้ถ้ามองในแง่ของเรียกว่าตัวกิจกรรมต่างๆนี่มันมีอะไรบ้างนะเอกครับอาจจะลองเล่าให้ฟังนิดนึงว่าไฮไลท์สมมติเป็นเด็ก JCP สักคนนึงนะครับหรือเป็นสักกลุ่มนึงเข้ามาปั๊บเนี่ยเข้าไป day 1เลยปั๊บเนี่ยต้องทำอะไรบ้างแล้วก็ในช่วงปีแรกปี2ทำอะไรบ้าง
0: ค่ะจริงๆถ้าเด็ก1คนเลยนะคะเข้ามาที่โครงการนะคะนอกเหนือจากคือเรามีข้อมูลของเด็กแล้วล่ะว่าเด็กอยากทำโครงงานเรื่องอะไรนะคะอันเนี้ยส่วนนึงเราจัดหานักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยงประจำตัวเด็กอยู่แล้วอันเนี้ยคือเป็นเรียกว่าเป็นความสนใจเฉพาะคนแต่ว่าเขาต้องอยู่ในสังคมด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเราจะมีกิจกรรมค่ายเรียกว่าทุกๆปิดเรียนนะคะเพราะว่าเด็กระยะสั้นที่อยู่กับเราเนี่ยเราพูดเป็นระยะสั้นแต่จริงๆคือไทม์ไลน์คืออยู่1ปี
1: 1ปีครับ
0: 1ปีเนี่ยปิดเรียนครั้งแรกมาก่อนเลยนะคะมาแล้วก็พาไปดูงานพาไปดูห้องแลบนะคะแล้วก็จุดประกายด้วยรุ่นพี่นะคะจุดประกายรุ่นพี่ด้วยกิจกรรมที่ลงมือทำแบบสนุกสนานเพื่อให้เขาได้เปิดโลกก่อนนะคะแล้วก็จะมีพบกับกรรมการด้วยที่จะคุยเรื่องโครงงานของแต่ละคนเพื่อช่วยเขาวางแผนว่าหลังจากที่มาค่ายแล้วอันที่หนึ่งได้กิจกรรมสนุกได้เรียนรู้กับรุ่นพี่รุ่นน้องเพราะว่าเรามองว่าเด็กหนึ่งคนมาในค่ายอะค่ะไม่ได้เรียนรู้แค่คอนเทนต์แต่เขายังมีเพื่อนเพราะว่าเพื่อนเหล่านี้จะเหมือนเป็นตัวช่วยอะค่ะว่าเวลาที่น้องมีปัญหาหรือว่าสนใจในเรื่องอื่นๆหรือว่าสนใจเรื่องเดียวกันมาเด็กจะจับกลุ่มคุยกันนะคะในระหว่างที่อยู่ในค่ายนะคะเสร็จจากกิจกรรมค่ายเขาก็กลับไปโรงเรียนไปเรียนตามปกติแต่เราก็จะมอนิเตอร์จากเด็กเป็นรายบุคคลเลยนะคะว่าทำโครงงานไปถึงไหนแล้วพี่เลี้ยงที่ดูแลเด็กๆทำอะไรให้คำแนะนำเด็กๆไปอย่างไรบ้างแล้วนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนี้จากกิจกรรมค่ายที่ได้มาเข้าร่วมนะคะยังมีโอกาสที่จะได้ฟังบรรยายจากนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำระดับโลกด้วยนะคะขออนุญาตจากถ้าดูจากในภาพเนี่ยโปรเฟสเซอร์จินอากิยาม่าซึ่งเป็นนักคณิตศาสตร์ชื่อดัง
1: พี่เคยฟังสนุกมากเลยท่านนี่แบบเหมือนกับเล่นกลเลย
0: ใช่ค่ะ
1: เล่นกลเลย
0: คือจากทฤษฎีคณิตศาสตร์ที่ว่ายากเนี่ยท่านนำมาเป็นสื่อให้เด็กได้เล่นแล้วทุกคนพอได้เล่นแล้วจะเข้าใจถึงทฤษฎีคณิตศาสตร์ที่บอกว่าอุ้ยยากๆแล้วจับต้องไม่ได้และท่านดังมากนะคะท่านเป็นดาราของทาง NHK ที่ญี่ปุ่นด้วยทีนี้ถ้ามาเมืองไทยเราก็เลยถือโอกาสเชิญท่านมาแล้วก็เชิญชวนเด็กๆสมัครเข้ามาฟังได้นะคะ
1: ประทับใจท่านเพราะว่าอย่างนี้ตอนไปฟังด้วยเหมือนกันนะครับมีครั้งนึงไปฟังแล้วก็อย่างนี้พบว่า

0: มีหลายเรื่องมากแต่เรื่องที่จำได้แม่นๆอย่างนี้ปกติเราคิดถึงล้อเนอะล้อรถอะไรจำต้องกลมใช่ไหมกลมๆมันทรงเป็นทรงกระบอกแบบเป็นแบนแล้วก็กลิ้งไปแต่ท่านเอาล้อแบบที่นี่มันไม่กลมอ่ะมาใช่ไหมแต่ปรากฏว่ามันสามารถที่จะพาให้รถเนี่ยเคลื่อนไปด้วยความราบเรียบได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะแบบรู้ทึ่งโอ้คณิตศาสตร์ที่มันอยู่ในเรียกว่าอย่าง
1: นี้ดีไซน์
0: ใช่ไหมอยู่ในนวัตกรรมต่างๆจำวันได้ด้วยเหมือนกันนั่นก็เรื่องหนึ่งแล้วก็มีเล่นกลอย่างอื่นด้วยเป็นกลคณิตศาสตร์นั่นเลยเป็นคนที่มีคณิตศาสตร์ซ่อนอยู่แต่นันจินนี่น่าถึงมาน่ารักเลย
1: ก็เป็นโอกาสของเด็กๆที่ได้มีโอกาสได้ฟังจากผู้ที่เป็นที่มีชื่อเสียงทางด้านวิทยาศาสตร์จากทั่วประเทศทั่วโลก
0: ทั่วโลกเลยครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ครับทีนี้ในแง่ของนี้เวลาพูดถึงวิทยาศาสตร์เนอะคนก็มองโอ้โหวิทยาศาสตร์ที่เขาต้องแข็งเนอะอยู่กับเครื่องยนต์กลไกอยู่ทฤษฎีต่างใช่ไหมแต่ว่าโลกยุคใหม่ไม่ลุกใหม่จริงตั้งแต่นานแล้วเขาพูดอย่างนี้คุณต้องมีซอฟต์สกิลต่างๆด้วยเนี่ยทางโครงการที่มีคล้ายๆกับกิจกรรมหรือว่ามีกระบวนการอะไรไหมที่ทำให้เรียกว่าคนหนึ่งคนนี้เด็กหนึ่งคนเนี่ยนะครับพัฒนาขึ้นหรือว่าครบทุกด้านนะครับเพื่อใช้ในชุดจริง
1: จริงๆต้องบอกว่าซอฟต์สกิลก็เป็นหลักอันนึงเหมือนกันของที่เราจัดให้เด็กนะคะเพราะว่าจริงๆเนื้อหาวิชาการเนี่ยเขาเรียนในโรงเรียนค่อนข้างเยอะแล้วนะคะมาค่ายเราบางทีเราก็จะสอนเรื่องวาดภาพทางวิทยาศาสตร์นะคะเราก็จะ
0: มี
1: เรียกว่าเชิญผู้เชี่ยวชาญมาสอนให้เด็กๆเราได้วาดนะคะอันนี้ก็ส่วนหนึ่งหรือว่าเรื่องของ storytelling เด็กเนี่ยทำโครงงานทุกคนมีศักยภาพหมดเลยแต่ว่าจะสื่อสาร
0: ให้คนอื่นให้เข้าใจใช่ไหมให้เห็นแก่นของมัน
1: ให้เห็นใช่ค่ะว่าจะนำเสนอออกมาอย่างไรให้คนอื่นที่ไม่เข้าใจงานเราได้เข้าใจนะคะหรือว่าเราจัดแม้กระทั่งเรื่องของบุคลิกภาพหรือเรื่องของการรับประทานอาหารแบบสากล นะคะเพราะว่าเราก
0: ็อันนี้น่าอายว่าพี่ใช้ไม่เป็น
1: ค่ะเพราะว่า
0: ต่างประเทศต่างประเทศใช้ไม่เป็น
1: เราหวังว่าวันนึงเด็กเราเนี่ยจะได้มีโอกาสไปเข้าร่วมในเวทีนานาชาติเพราะฉะนั้นเราก็จะเทรนเขานะคะว่านั่งโต๊ะอาหารจะหยิบช้อนจากตรงไหนขึ้นมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: เพื่อให้มีความรอบด้านเนาะเพื่อเข้าสังคมได้เพราะถึงที่สุดแล้วเนี่ยมนุษย์เวลาทำงานเนี่ยส่วนใหญ่ต้องทำงานร่วมผู้อื่นน้อยคนมากที่ทำงานเดี่ยวต้องให้ทำงานเดี่ยวยังไงเนี่ยแต่ถึงสุดแล้วงานก็ต้องออกไปมีผลกระทบกับคนอื่นอยู่ดี
1: ใช่ค่ะหรือแม้ขออนุญาตเสริมอีกนิดนึงนะคะหรือแม้กระทั่งเรื่องของการเงินนะคะคือสวทช.เองเนี่ยก็มีพันธมิตรหนึ่งคือธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนซึ่งหลายคนก็รู้ว่าเป็นธนาคารแต่จริงๆแล้วเนี่ยทางธนาคารเองมีแพลตฟอร์มให้เรียนรู้ออนไลน์แล้วก็ส่งเสริมพวกซอฟต์สกิลทั้งนั้นเลยซึ่งเราก็ได้ประโยชน์จากตรงนี้เพราะว่าทางธนาคารก็มีวิทยากรมาแนะนำเรื่องของอย่างเช่น financial literacy เรียนรู้เรื่องการเงินเพราะเด็กยุคนี้จะต้องรู้เรื่องของการใช้จ่ายเงินอย่างประหยัดการลงทุนด้วยนะคะแล้วก็มีหลักสูตรที่เรียกว่าออนไลน์ที่เด็กสามารถเรียนรู้จากเมื่อไหร่ที่พร้อมก็เรียนรู้ออนไลน์จากแพลตฟอร์มตรงนี้ได้นะคะ
0: พี่คิดว่าเรื่องสำคัญเลยเรื่องการเงินนี่มีบางท่านนะครับบอกว่าสกิลสำคัญมนุษย์นะมีหลายอย่างเนาะนอกจากไอ้การพูดปะต่างๆแต่ว่าท่านลิสต์มาอย่างนี้เบอร์หนึ่งเนี่ยคือคุณต้องรู้เรื่องภาษีเรื่องการเงินต่างๆนี่ซึ่งเป็นประเด็นเหมือนกันนะเพราะว่าเราอยู่ในสังคมใช่ไหมครับทีนี้ถ้าเกิดว่าพูดถึงเรียกว่าตัวอย่างเพราะคนคงสงสัยแล้วเอ๊ะไหนโอ้ทำโครงการมานานพอสมควรเนาะ JCP เนี่ยนะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการผลักดันโครงการนี้นะครับมีตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมไหมครับว่าผลผลิตจากโครงการเนี่ยนะครับใครไปทำอะไรบ้าง
1: งั้นขออนุญาตยกตัวอย่างเลยละกันนะคะคือเราดูแลเด็กเนี่ยตั้งแต่มัธยมจนน้องเรียนจบปริญญาเอกกลับมานะคะเราก็เริ่มเห็นดอกผลนะคะท่านแรกนะคะก็จะกล่าวถึงรองศาสตราจารย์ดร.ทวีธรรมลิมบานุภาพนะคะซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยเป็น JSCP รุ่นที่4นะคะปัจจุบันเนี่ย อยู่ที่วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะก็ขอเรียกว่าอาจารย์แก้วอาจารย์แก้วเนี่ยเรียกว่าเป็นคนแรกของโครงการ JSCP ที่ได้รับรางวัล นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ปี2563นะคะแต่ว่าเรื่องรางวัลก็เหมือนเป็นส่วนหนึ่ง
0: เป็นส่วนหนึ่งที่สะท้อนศักยภาพนั่นเองคร
1: ับ ใช่ค่ะแต่ว่าสิ่งที่อาจารย์แก้วเนี่ยทำมันนอกเหนือจากแค่ได้รับรางวัลนะคะที่ผ่านมาก็มาเป็นวิทยากรสอนน้องๆ นะคะสอนน้องๆเป็นนักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยงให้กับนักเรียนด้วยนะคะแล้วก็พัฒนาหลักสูตรหลายๆอย่างที่ให้เราได้นำมาใช้ที่บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรนะคะด้วยความที่อาจารย์แก้วเนี่ยเป็นสาขาเคมีนะคะอาจารย์ก็พัฒนาบอร์ดเกม นะคะต่าง
0: ซึ่ง

0: ากคนยุคใหม่เนาะคนยุคนี้เลย
1: ใช่ค่ะก็เรียกว่าทำตารางธาตุที่ว่ายากเนี่ยให้ออกมาเป็นเกมนะคะ
0: เป็นแบบที่คนก็สนใจเล่นด้วยกันได้ใช่ไหมเพื่อเรียนรู้ไปด้วยกัน
1: ใช่ค่ะแล้วก็เกมอันนี้เรียกว่าจุดประกายได้ทั้งนักเรียนที่จะเรียนรู้เรื่องธาตุแล้วก็คุณครูสามารถไปประยุกต์ใช้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนในห้องได้คือสิ่งที่อาจารย์แก้วทำนะคะ
0: ที่จะเคยคุยกับแก้วเงี้ยเนาะแล้วก็มีความทับใจหลายอย่างมากเลยมีความเป็นนักจัดการที่ยอดเยี่ยมมากแล้วก็ชอบสื่อสารด้วยในงานสื่อสารก็เคยเจอครั้งหนึ่งในงานสุนทรวิทยาเนี่ยจะเรียกว่าเล่นกลเคมีพวกเคมีเปลี่ยนสีต่างๆเล่นด้วยความสุขมากแล้วคนก็ไปมุงกันเต็มเลยนะครับนะคร
1: ับ
0: นั่นก็มุมหนึ่งมีท่านอื่นไหมครับที่
1: ท่านอื่นก็จะมีอาจารย์ก๊อกนะคะรองศาสตราจารย์ดร.ธีรพงศ์สุขสำราญท่านนี้ก็จะเป็นนักคณิตศาสตร์นะคะก็ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่เช่นกันนะคะ
0: งานวิจัยแบบลงลึกเลย
1: งานวิจัยลงลึกทางด้านคณิตศาสตร์นะคะก็เหมาะสมที่จะได้รับรางวัลนะคะท่านถัดไปเป็นผู้หญิงค่ะ
0: ก็
1: ดร.ธัญพรวงศ์เนตรนะคะปัจจุบันเนี่ยก็เป็นอาจารย์อยู่ที่สถาบันวิทยาศิริเมธีนะคะซึ่งดร.ติติเนี่ยก็ได้รับรางวัลทุนลอเรียลเพื่อสตรีในวิทยาศาสตร์นะคะก็เป็นโรโมเดลอันนึงที่เห็นทำให้เห็นว่าเป็นผู้หญิงก็สามารถมีผลงานทางวิทยาศาสตร์ได้
0: ในระดับที่ลึกด้วยนะครับแล้วก็แบบเรื่องใหม่นะครับงานวิจัยเรื่องใหม่ด้วย
1: ถัดไปก็จะเป็นอาจารย์ต้อมนะคะเรียกว่าอาจารย์ต้อมนะคะดร.ณัฐธีสุรีนะคะซึ่งอาจารย์ต้อมเนี่ยเป็น JSTP รุ่นที่1เลยค่ะรุ่นแรกของ
0: รุ่นแรกเลยนะ
1: ใช่ค่ะเข้ามาตั้งแต่มัธยมแล้วก็ตอนนี้เป็นอาจารย์อยู่ที่ภาควิชาเคมีนะคะที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทีนี้อาจารย์ต้อมเนี่ยทำอะไรบ้างนะคะก็ได้รับรางวัลครูวิทยาศาสตร์ดีเด่นนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นการเชิดชูเกียรติระดับประเทศนะคะซึ่งสะท้อนตัวตนของอาจารย์ต้อมนะคะที่ได้รับรางวัลครูวิทยาศาสตร์ดีเด่นก็เนื่องจากตัวเองเนี่ยทำวิจัยอยู่แล้วด้วยมีผลงานวิจัยที่ทำเกี่ยวกับยาต้านโรค HIV เชื้อ HIV นะคะอันนั้นก็คืองานวิจัยที่ทำแต่ส่วนหนึ่งที่เห็นได้ชัดคือทำพวกสื่
0: อการสอนการสอนที่มีการสอนรูปแบบ
1: แล้วก็ให้คนสามารถเรียนรู้ได้ทั่วไปซึ่งปัจจุบันนี้อาจารย์ต้อมเนี่ยก็ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการCMU Lifelong Education ก็คือศูนย์ที่ว่าเป็นการเรียนรู
0: ้ตลอดชีวิต
1: ตลอดชีวิตของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แต่จริงๆหลักสูตรที่เปิดเนี่ยให้คนทั่วไปสามารถเข้าไปเรียนรู้ได้เลย
0: ก็เรียกว่าอย่างนี้บางคนก็บอกว่าอย่างนี้ครูเป็นตัวคูณเนาะบอกว่าการที่คนที่มีศักยภาพคนหนึ่งเนี่ยนะครับเรียกว่าฟูมฟักตัวเองนะพัฒนาตัวเองมาจนถึงจุดหนึ่งแบบเนี่ยเรียกว่าไปส่งต่อความสามารถนะครับทำให้ต่อยอดรุ่นหลังก็ตามมาอีก
1: คู
0: ณกันไปเลยนะครับมีท่านอื่นด้วยเนาะอาจารย์ฉัตรเฉลิม
1: อันนี้ก็เริ่มรุ่นใหม่ลงมาหน่อยแล้วค่ะก็คืออาจารย์ฉัตรเฉลิมนะคะหรืออาจารย์เคนโดนะคะอาจารย์เคนโดเนี่ยต้องบอกว่าเห็นกันมาตั้งแต่ม.ต้นนะคะสนใจฟอสซิลตั้งแต่เด็กเลยนะคะแล้วก็มีแพชชั่นมาโดยตลอดนะคะก็คือเรียนทางด้านฟอสซิลแล้วก็พอจบมาจากต่างประเทศกลับมาเป็นอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะก็ยังไม่ทิ้งแพชชั่นเดิมที่ทำตั้งแต่เด็กก็คือเรื่องของฟอสซิลนะคะตอนนี้งานวิจัยที่ค้นพบก็เป็นที่น่าตื่นตาตื่นใจเพราะว่าเป็นการค้นพบหอยอำแพงซึ่งเป็นฟอสซิลในยุคโบราณแล้วก็จุดเริ่มต้นของการค้นพบเนี่ยจะทำให้เราเหมือนคาดการณ์ในอนาคตเกี่ยวกับเรื่องของ
0: การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่างๆใช่ไหม
1: ใช่ค่ะตรงนี
0: ้ใช่พวกฟอสซิลพวกนี้จริงมันเป็นตัวที่บันทึกอดีตเอาไว้นะครับแล้วเมื่อเทียบกับปัจจุบันหรืออะไรก็ตามในการเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาต่างเนี่ยมันบอกได้สภาพภูมิอากาศนะครับนะยิงยูเรก้าเคยทำไปตอนนึงโอ้ไม่ตอนนึง3ตอนเลยภูมิอากาศบรรพกาลอะไรเงี้ยนะครับอาจารย์เห็นบอกว่านี่ค้นพบหอยทะเลจิ๋วชนิดใหม่ของโลกใช่
1: ไหมด้
0: วยเป็นงานวิจัยเชิงลึกเลยนะครับวันนี้น่าทึ่งมากอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างเนาะว่าจริงแล้วจริงเรียกว่าเด็กทุกคนนะครับที่ตอนนี้ไม่ใช่เด็กแล้วเนาะเป็นมืออาชีพเป็นทุกคนแล้วนะครับเรียกว่ามีผลงานเชิงลึกกันหมดเลยเราเพียงไฮไลท์บางคนขึ้นมาให้รู้จักว่ามีความรอบด้านต่างมากนะคร
1: ับ ก็อยากโฟกัสว่าเด็กทุกคนมีศักยภาพในตัวนะคะโครงการก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งที่ส่งเสริมเขาในเฉพาะคือเฉพาะเรื่องที่ความสนใจของเด็กเป็นหลักเลย
0: ให้เขาสนใจนะครับ
1: ค่ะ
0: อย่างบางคนนี่ก็นี่คิดเกมบอร์ดเกมเนาะเหมือนกัน
1: ใ
0: ช่ค่ะชนิดเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะเสียดายไม่ได้หยิบมา
0: แต่ว่า
1: เล่าให
0: ้ฟัง
1: ก็จริงๆปีชนิดทำตั้งแต่

0: ตอนยังเรียนอยู่นะคะสวทชก็มีส่วนช่วยในเชิงของการทำให้ฝันของน้องเป็นจริงอะค่ะเพราะว่าน้องก็สนใจเรื่องของไดโนเสาร์และที่สำคัญมีไดโนเสาร์พันธุ์ไทยที่ขุดพบที่เมืองไทย
1: โอ้ยภูเวียงโกซาราซิลันเน่ที่เขาใหญ่เยอะเลยต่างๆใช่ค่ะ
0: น้องก็เลยได้แรงบันดาลใจคิดว่าบ้านเราเนี่ยมีวิทยาศาสตร์ซ่อนอยู่ในหลายๆเรื่องเพราะฉะนั้นน่าจะทำให้เด็กได้เห็นภาพโดยที่ดึงไดโนเสาร์มาเป็นจุดอันนึงที่ทำให้เด็กเรียนรู้เรื่องของนิเวศวิทยาด้วยนะคะโดยที่เอาไดโนเสาร์เป็นตัวนำนะคะก็เราก็ได้มีส่วนช่วยผลักดันให้ความคิดของน้องเนี่ยออกมาเป็น
1: รูปธรรม
0: เป็นรูปธรรมนะคะแล้วก็ยังขยายผลเพราะว่าเวลามีค่ายหรือมีกิจกรรมเราก็สามารถเอาเกมเหล่านี้มาสอนให้กับเด็กๆได้เล่นด้วย
1: ผมว่ามาลองใช้กันเลยเน
0: า
1: ะ
0: มาลองใช้เลยค่ะ
1: จำได้ว่ามีการพูดถึง Exclusion นี่แบบเป็นการวางขายแล้วก็โฆษณาในรถไฟฟ้าใต้ดินเลยด้วยใช่มั้ยจำไม่ผิดอันนี้ใช่มั้ยครับครับโอ้ยน่าสนใจมากเรื่องนี้แหละฮะนี้ทัดพงษ์เนาะครับ
0: ค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกตัวอย่างนึงนะคะที่เราก็ภูมิใจเพราะว่าอย่างดร.ทัดพงษ์นะคะดร.ทัดพงษ์เนี่ยอยู่ JCP รุ่นที่3ตอนนี้เป็นอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดลนะคะอาจารย์ทัดพงษ์เนี่ยนอกจากจะเป็นตัวอย่างหนึ่งของการทำวิจัยที่เป็น เรื่องของอวกาศแล้วนะคะก็ดูแลนักเรียนในโครงการด้วยตัวอย่างก็คือว่าได้ดูแลวุฒิพัฒน์เนี่ยค่ะวุฒิพัฒน์เป็นนักเรียนโครงการ JSTP SCB มีทั้งไปทำวิจัยที่ European Space Agency ที่เป็นหน่วยให้ทุนคือเรียกว่าหน่วยงานในต่างประเทศอ่ะกลับมาให้ทุนนักเรียนเราแล้วก็ได้ไปเรียนรู้ตรงนั้นเพื่อกลับมาทำอะไรต่อที่นี่นะคะ
1: โอ้ที่สำคัญมากเลยเพราะว่านี่ความหมายของคำว่าครูเลยเนาะนะครับนอกจากมีทำงานวิจัยเชิงลึกกันทุกคนแล้วนะครับยังสามารถที่จะสร้างคนรุ่นใหม่ขึ้นมาแล้วก็ลงระดับรายบุคคลได้ด้วยขนาดนั้นเลยนี่น่าทึ่งมากจริงทีนี้ตัวคนพี่เลี้ยงนะครับแต่ละคนเนี่ยที่ช่วยไฮไลท์บางท่านขึ้นมานิดนึงนะครับว่าน่าจะมีส่วนสำคัญมากในโครงการนะ
0: ใช่ค่ะจริงๆเอต้องขอบคุณนักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยงทุกท่านเลยนะคะที่เรียกว่าตั้งแต่เราเข้าร่วมที่เราดำเนินโครงการมาเนี่ยมาจากพี่เลี้ยงที่ช่วยฟูมฟักให้เด็กๆแล้วก็อยู่ใกล้ชิดกับเด็กด้วยนะคะจริงๆเอต้องขอขอบคุณทุกท่านแต่ว่าวันนี้ขออนุญาตเล่าตัวอย่าง
1: บางท่าน
0: นะคะที่เห็นภาพนะคะอย่างขออนุญาตเอ่ยนามนะคะรองศาสตราจารย์ดร.วิทยาวรรณสุโภประสิทธิ์นะคะซึ่งปัจจุบันท่านเป็นคณบดีที่คณะวิศวะที่จุฬานะคะเพียงแต่ว่าย้อนกลับไปนะคะตอนที่เราดำเนินโครงการ JCP รุ่นที่1เลยนะคะมีนักเรียนในโครงการก็คือตอนนี้เป็นอาจารย์นะคะดร.สุรัตน์ขวัญเมืองซึ่งตอนนั้นก็ยังเป็นนักเรียนม.ปลายอยู่แต่อาจารย์สุรัตน์เนี่ยสนใจเรื่องของหุ่นยนต์นะคะเราก็เลยเชิญอาจารย์วิทยาเนี่ยช่วยดูแลแล้วก็นอกเหนือจากที่น้องจะเรียนในมหาวิทยาลัยแล้วนะคะหลังจากเข้ามหาวิทยาลัยเรียนที่จุฬาส่วนหนึ่งคืออาจารย์ช่วยส่งเสริมด้านอื่นๆอย่างเช่นมีชมรมโรบอทของที่จุฬาอาจารย์ก็ส่งเสริมแล้วก็ดูแลแล้วก็พาทีมเนี่ยไปแข่งพวกหุ่นยนต์ในเวทีนานาชาติ
1: ใช่ครับที่ทำการที่นี่เอ็มเทคนี่อาจารย์สุรัตน์นี่ก็มีส่วนเกี่ยวข้องเยอะมากเลย
0: ใช่ไหมคะตอนน
1: ี้เป็นงานบอกใช่ครับ
0: ก็อาจารย์สุรัตน์ซึ่งปัจจุบันก็กลับมาเป็นอาจารย์อยู่ที่จุฬานะคะทีนี้อาจารย์วิทยาก็ดูแลรุ่นถัดมาอีกนะคะก็ขออนุญาตยกตัวอย่างดร.การกาญจนาภาสนะคะก็สนใจหุ่นยนต์เหมือนกันนะคะแล้วก็ตอนอยู่ที่จุฬาเนี่ยก็เรียกว่าแข่งโรบอทเหมือนอาจารย์สุรัตน์เลยนะคะแต่ว่าดร.การเนี่ยได้รับทุนเล่าเรียนหลวงไปเรียนต่อที่อเมริกานะคะแล้วก็ช่วงพอเรียนจบแล้วไปทำงานอยู่ที่ Apple ตอนนั้นเป็นผู้หนึ่งที่พัฒนากล้อง iPhone นะคะซึ่งสิ่งหนึ่งที่จะบอกก็คือว่าน้องเนี่ยก็ได้รับคำแนะนำหรือว่าเรื่องของการนำกลับมาทำประโยชน์ให้กับประเทศนะคะจริงๆไม่ได้อยู่ต่อที่อเมริกากลับมาที่เมืองไทยนะกลับมาที่เมืองไทยแล้วก็เปิดบริษัทสร้างนวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง
1: เป็นผู้ประกอบการด้วย
0: เป็นผู้ประกอบการใช่ค่ะก็เห็นได้ชัดว่าการที่มีอาจารย์พี่เลี้ยงเนี่ยฟูมฟักน้องๆจะไม่ใช่แค่เรื่องของ ความรู้นะคะ
1: วิชาการอย่างเดียว
0: แต่เรื่องคุณธรรม
1: การใช้ชีวิตคุณธรรมต่างๆการใช้เวลา

0: นะครับ
1: สำนึกถึงประเทศชาติที่จะกลับมาช่วย
0: ต่อสังคมโดยรวมด้วย
1: ใช่ค่ะตรงนี้ก็เห็นตัวอย่างนะคะก็ดร.การก็อยู่กับอาจารย์วิทยาถัดมาอีกคนนึงนะคะดร.รณพีดร.รณพีเนี่ยก็อยู่ในโครงการตั้งแต่ม.ต้นเหมือนกันอยู่ม.ต้นแล้วก็สนใจหุ่นยนต์นะคะแล้วก็ไปเรียนต่อแล้วก็กลับมาตอนนี้ก็เป็นอาจารย์เป็นอาจารย์อยู่ที่คณะวิศวะที่จุฬาเช่นกันดร.รณพีก็ต้องบอกว่าจบปริญญาเอก2ใบเลยค่ะค่ะจบปริญญาเอกจากที่จุฬาด้วยนะคะแล้วก็ปริญญาเอกที่ญี่ปุ่นด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ช่วยคือทั้ง3ท่านเนี่ยเรียกว่ากลับมาช่วยโครงการช่วยบ้านวิทย์ด้วยนะคะในเชิงของการจัดกิจกรรมการเป็นกรรมการหรือว่าการเป็นนักวิจัยพี่เลี้ยงด้วยนะคะ
0: ส่วนหนึ่งของพี่เลี้ยงเนาะซึ่งเรียกว่าอย่างนี้เอจะที่สังเกตนะไม่ว่าจะเป็นเด็กนะครับหรือว่าอาจารย์ผู้ใหญ่ที่เรียกว่าให้การสนับสนุนส่งเสริมต้นนะหรือพี่เลี้ยงตามหรือทุกคนเนี่ยเอจำชื่อเล่นอะไรพวกนี้ได้หมดเลย
1: จำได้หมด
0: มีการพูดคุยกันต่อเนื่องต่อเวลาเลยในช่วงเรียกว่าเกือบ20ปีที่ผ่านมาที่ทำงานนี้ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะเอต้องบอกว่าจุดแข็งเลยนะคะก็คือเครือข่าย JCP Alumni ความเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องแต่ว่าจุดอันนึงก็คือว่าเราตอนนี้มีนักเรียนในโครงการเนี่ยแค่ประมาณ385คนนะคะคือไม่ได้เยอะมากเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยเราเอจำได้หมดเพราะว่าเราคุยกันทั้งเรื่องแม้กระทั่งการศึกษาการวิจัยเนาะการใช้ชีวิตส่วนตัวหรือว่าการเลือกเรียนต่อคือเราไม่ใช่เป็นคนตัดสินใจนะคะแต่ว่าเราให้ข้อมูล
0: นี่ต้องถามอย่างนี้ดีกว่านะไอ้เรื่องไอ้วิชาการหรือว่าเรื่องทุนอะไรต่างๆมีใครโทรมาปรึกษาเรื่องส่วนตัวประเภทโอ้ขัดรักคุดอะไรพวกนี้
1: เป็นประจำเลยค่ะเป็นประจำ
0: เขาก็แสดงว่ามีความผูกพันกันมากกับโครงการใช่ไหม
1: ใช่
0: แล้วก็เองก็เป็นส่วนหนึ่งของที่เรียกว่าเป็นคนประสานงานใช่ไหมที่คุยกับเรียกว่าทุกคนขึ้นมาใช่ไหมครับนี่เป็นเรื่องสำคัญนะเพราะว่าความสัมพันธ์มนุษย์นี้ถ้ามันดีปั๊บเนี่ยนะครับอย่างอื่นดีๆมันตามมาเยอะมากทีนี้ในแง่ของบทการถอดบทเรียนออกมานะครับจาก JCP ก็จะว่าการทำงานในมันนานๆนี่ครับมันน่าจะมีบทเรียนทั้งเรียกว่าโอ้อันนี้ดีมากหนุนต่อบางอย่างต้องแก้ไขบางอย่างอาจจะต้องปรับปรุงเปลี่ยนทิศทางต่างครับช่วยเล่าให้ฟังนิดหนึ่งครับนี
1: ่ก็เราทำมาเราก็อันจุดหลักอันนึงคือการส่งเสริมเด็กนะคะแต่ว่าเราก็อยากให้บุคคลภายนอกเนี่ยสาธารณชนได้รับรู้ด้วยนะคะว่าสิ่งที่เราส่งเสริมเด็กแล้วได้ผลอะไรออกมานะคะก็เลยถอดบทเรียนออกมาเป็นหนังสือ3เล่มนะคะขอเล่มแรกเนี่ยเรียกว่าเป็นเลี้ยงลูกรักเป็นนักวิทย์นะคะตรงนี้เป็นการถอดจากผู้ปกครองของนักเรียนในโครงการเพราะว่าผู้ปกครองเนี่ยเรียกว่าเป็นผู้ส่งอิทธิพลต่อการที่จะศึกษาต่อของลูกนะคะก็เลยเป็นเล่มแรกมองว่าอยากให้ผู้ปกครองท่านอื่นๆเนี่ยได้เห็นภาพไปด้วยนะคะว่าการจะส่งเสริมลูกเนี่ยระหว่างจะไปเรียนสายสุขภาพที่เห็นภาพชัดเจนเรื่องของอาชีพหรือจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่อาจจะยังไม่เห็นว่าอาทิตย์ทางจะเป็นอย่างไร
0: นะคะ
1: ค่ะก็เลยเป็นที่มาว่าถอดจากประสบการณ์นะคะซึ่งมันอาจจะไม่ใช่เป็นวิธีการนะคะแต่มันคือประสบการณ์มากกว่าว่าแต่ละคนเลี้ยงลูกมาอย่างไรนะคะเล่มแรกเนี่ยท่านรัฐมนตรีสุวิทย์เมษินทรีย์ในสมัยนั้นท่านก็ได้ทำออกมาเป็นอีบุ๊กนะคะก็สามารถ
0: ไปดาวน์โหลดได้
1: ดาวน์โหลดอ่านได้เลยนะคะ
0: ชื่อนะครับเลี้ยงลูกรักเป็นนักวิทย์นะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: อันนึงบ่มเพาะนักวิทย์คิดเพื่อสังคมอันนี้ชอบชื่อจังเลย
1: ตรงนี้จะเป็นการถอดบทเรียนของนักเรียนในโครงการนะคะที่มีความสนใจในหลากหลายสาขานะคะแล้วก็อยู่ในหลายภูมิภาคอย่างเช่นบางคนอยู่ภาคเหนือภาคใต้อย่างเงี้ยค่ะคืออยากให้เห็นว่านักเรียนในโครงการเนี่ยเขาได้รับการสนับสนุนหลายๆอย่างนะคะแต่ในมุมนึงแล้วเขาให้อะไรกับสังคมบ้างนะคะก็เลยเป็นการถอดออกมาจากน้องๆแต่ละคนที่อยู่ในโครงการนะคะ
0: ที่ผู้ปกครองด้วยเนอะนะครับแล้วก็เด็กแล้วคราวน
1: ี้เป็นเด็กละ
0: ครับคราวนี้มาที่พี่เลี้ยง
1: ใช่ค่ะ
0: พี่เลี้ยงบ้างอันนี้สำคัญกันเนอะ
1: ผู้ที่มีส่วนสำคัญต่อโครงการเลยนะคะก
0: ็
1: เราก็ตั้งชื่อมาเป็น101เคล็ดลับนักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยงนะคะก็ไปสัมภาษณ์อาจารย์พี่เลี้ยงที่เป็นอาจารย์ที่ดูแลนักเรียนให้กับเรานะคะว่าแต่ละท่านเนี่ยมีมุมมองในการส่งเสริมเด็กอย่างไรเพราะว่าเด็กมีความหลากหลายนะคะอาจารย์มองตรงจุดไหนถึงจะส่งเสริมเด็กคนนี้หรือว่าส่วนหนึ่งก็คืออาจารย์เป็นผู้ทำวิจัยเขาอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ทำวิจัยแล้วก็จะมีการส่งเสริมเด็กอย่างไรให้ไปถึงฝั่งที่เขาอยากจะเป็นนะคะก็เลยเล่มนี้เนี่ยจะเน้น

0: คุณครูหรืออาจารย์ที่มองว่าจะมีแนวทางดูแลเด็กที่มีความสามารถพิเศษได้อย่างไรนะคะ
1: พี่มองว่าจริงๆแล้วการถอดบทเรียนมาจากเป็น3เล่มนี้นะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: นอกจากที่ว่าโฟกัสที่ HSCP เนี่ยแต่บางส่วนอาจจะประยุกต์ใช้กับคนอื่นได้ถ้ามันเป็นแก่นสาระที่เป็นความเป็นมนุษย์เนาะมันถึงที่สุดมนุษย์นี่มันก็เหมือนมีความเหมือนๆกันอยู่บางอย่างเช่นบางคนอาจจะโดดเด่นบางอย่างพิเศษนะฮะอาจจะพิเศษมากไปอาจจะใช้ไม่ได้ตรงๆนะครับถือว่าเป็นอะไรที่ล้ำค่ามากเลยนะครับในการทำงานนี้สุดท้ายนี่ขอคำถามสุดท้ายเนี่ยความสุขของการทำงานนี้มาต่อเนื่องยาวนานร่วมประมาณ20ปีนะในการพัฒนาเด็กแล้วเราเห็นเขาเติบโตมาเนี่ยมันเป็นอย่างไร
0: ค่ะก็ต้องบอกว่าภูมิใจนะคะที่เราได้เป็นแค่ส่วนเล็กๆเท่านั้นเองนะคะเพราะว่าเด็ก1คนเนี่ยก็มีทั้งโรงเรียนทั้งมหาวิทยาลัยหน่วยงานต่างๆที่ช่วยดูแลส่งเสริมเขาอยู่แล้วนะคะแต่ว่าในมุม A ที่ดูแลเด็กๆอะค่ะเราเห็นเลยว่าจากเด็กที่ตอนแรกๆอาจจะซนมีความซนยังพูดไม่ค่อยรู้เรื่องแต่พอเราได้ส่งเสริมเขาตาม
1: ศักยภาพเขา
0: ศักยภาพตามแนวทางที่เรามีให
1: ้
0: ทุกวันนี้เห็นเขาเติบโตแล้วก็เป็นคนที่มีคุณภาพแล้วก็มาสร้างประโยชน์ต่ออีกก็คือเขาก็กลับมาส่งเสริมเด็กต่อเนื่องอีกภูมิใจค่ะภูมิใจ
1: นอกจากงานวิจัยเนาะสร้างมาหรือว่างานต่างๆที่เป็นเชิงการศึกษานะครับหรือว่าความคิดเชิงสังคมอื่นๆนะครับยังสร้างเด็กคนรุ่นใหม่ขึ้นมาอีกเป็นตัวคูณสำคัญมากเลยก็วันนี้ขอบคุณมากครับเอที่มาคุยกันนะถ้าเกิดคราวหน้ามีโอกาสมีประเด็นอะไรสนุกๆมาชวนคุยพี่อีกนะครับ
0: ได้ค่ะยินดีค่ะ
1: อาจารย์ยูริก้าท่านผู้วิการตอนนี้นะครับก็พบกันใหม่นะครับครั้งหน้าครับสวัสดีครับ
2: เปิดมุมมองใหม่ของโลกวิทยาศาสตร์ในยูเรกาท่องโลกวิทยาการกับดร.บัญชาธนบุญสมบัติ
3: หนูกำลังจะถึงบ้านแล้วนะเนี่ยข้ามทางม้าลายไปก็เข้าซอยบ้านแล้วค่ะไว้เจอกันนะคะแม่บ๊ายบายค่ะโหวันนี้รถเยอะจังเลยแถมยังขับเร็วมากๆด้วยเฮ้ยไม่เป็นไรเรารอให้รถซาลงก่อนแล้วกันไม่รีบโอเคทางโล่งละรีบเดินดีกว่า

0: ชะลอรถเหยียบเบรกและรอให้คนข้ามถนนด้วยทางม้าลายทุกครั้งเพราะพวกเขาก็มีครอบครัวมีคนที่รอให้พวกเขากลับบ้านเหมือนกับพวกคุณทุกคนใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังห่วงใยใส่ใจผู้อื่นอยู่เสมอด้วยความปรารถนาดีจากจุฬาเรดิโอพลัส
1: ติดตามเรื่องเด่นเปิดประเด็นสำคัญรู้เท่าทันเศรษฐกิจเกาะติดการเมืองเรื่องใกล้ตัวในรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองดำเนินรายการโดยปวินนาไมบ่ายคล้อยและวิทยากรประจำรายการวันจันทร์วิเคราะห์เศรษฐกิจการเมืองของไทยและของโลกโดยรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภคพาทวิวัฒน์วันอังคารมิติโลกมิติไทยโดยคุณกวีจงกิจถาวรเปิดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนโดย TDRI วันพุธคลังเศรษฐกิจคนเศรษฐศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและวันพฤหัสบดีสัปดาห์ที่1และ2เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต Lifelong Learning โดยดร.ภัทรูสิริรัตนการสัปดาห์ที่3จัดการองค์ความรู้เพื่อให้การค้าและการพัฒนาในภูมิภาคดียิ่งขึ้นโดยสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนาองค์การมหาชนหรือ ITD และทุกวันพฤหัสบดีสัปดาห์สุดท้ายของเดือนร่วมอัปเดตทิศทางประเทศในอาเซียนโดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีเวลา 8:05 นถึง 8:55 นรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองทางจุฬาเรดิโอพลัส
2: นาฬิกาต้องอดทนเดินทั้งวันทั้งคืนโดยไม่กลัวไขข้ออักเสบก็หวังแค่เพียงอยากบอกเวลาให้ทุกคนรับรู้พัดลมแม้จะส่ายหน้าเหมือนไม่ค่อยเต็มใจแต่ก็พร้อมให้ลมที่เย็นสบายเสมอผ้าขี้ริ้วยินยอมให้ตัวเองดูหมองหม่นเพียงเพราะอยากให้สิ่งอื่นดูดีและเงางามขึ้นแล้วคุณล่ะเคยทำอะไรเพื่อคนอื่นบ้างร่วมส่งเสริมการให้เพื่อความสุขที่ยิ่งใหญ่ของสังคม

0: ่วมสืบสารตำนานเพลงลูกทุ่งดังในอดีตที่คนยังคงจดจำไปด้วยกันโทร02-218-3975-7หรือผ่านทาง LINE @juraradio ช่วงเวลาแห่งความสุขของบ่ายวันอาทิตย์กับลูกทุ่งเพลงเด็ด 101.5ทำไมถึงโกรธเขาได้ขนาดนี้ทั้งที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนทำไมต้องพรั่งพรูคำหยาบคายเต็มไปหมดเพราะแค่รู้สึกไม่ถูกใจทำไมต้องก้าวร้าวและอารมณ์ขึ้นทุกครั้งที่เห็นเขาคิดต่างในบางเรื่องทำไมต้องรู้สึกสนุกร่วมด้วยทุกครั้งเวลาทัวลงใครทั้งที่ในนั้นเต็มไปด้วยความคิดเห็นด้านลบมาร่วมกันตระหนักถึงผลกระทบจากการกระทำในโลกออนไลน์แล้วสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อโลกจริงที่เราอยู่กันเถอะครับสติและการยับยั้งชั่งใจของทุกคนช่วยได
1: ้วิทยุเครื่องนี้เดี๋ยวนี้มันฟังไม่ค่อยจะชัดเลยติดดับมีเสียงนู่นเสียงนี่มันเป็นอะไรของมันเนี่ย
2: คุณตาก็ไม่ต้องใช้วิทยุเครื่องใหญ่แล้วก็ได้นะคะฟังในมือถือก็ได้นะคะ
1: มือถือเนี่ยนะแค่รับแค่โทรก็พอแล้วตาทำอะไรไม่ค่อยจะเป็นหรอกมันจะยุ่งยากอะส
2: ิไม่ยากเลยค่ะคุณตาง่ายนิดเดียวนี่ไงคะแค่หนูโหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสโหลดเสร็จกดแค่2ครั้งคุณตาก็ฟังรายการโปรดได้แล้วค่ะ
1: มันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอลูกแล้วต้องทำยังไงต่อ
2: ก็แค่เปิดแอปแล้วกดฟังได้ทันทีเลยค่ะไม่ต้องตั้งค่าอะไรยุ่งยากด้วย
1: เออแค่นี้เองมันก็ง่ายดีจังมันไม่ยากนี่
2: โหลดก็ฟรีด้วยนะคะที่สำคัญชัดแจ๋ว
1: แบบนี้ตากับฟังวิทยุจุฬาได้ทุกที่เลยอะสิเออมันก็ดีจริง
2: ๆใช่ค่ะคุณตาพบก็ง่ายใช้ก็สะดวกฟังได้ทุกวันฟังย้อนหลังก็ได้นะคะ
1: ดีเลยลูกเย็นนี้ตาจะฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสตาชอบฟังเสียงเด็กๆเล่านิทานร้องเพลงมันน่ารักดีย
3: ิ้มแย้มแก้มใสเสียงใครกำลัง
0: แอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสจะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรืออยู่เจนไหนฟังวิทยุจุฬาผ่านมือถือง่ายๆแค่โหลดแล้วเปิดฟังได้ทันทีดาวน์โหลดฟรีทั้งระบบ Android และ iOS ยิ่งดาวน์โหลดยิ่งใกล้ชิดกัน
2: โหลดกันเยอะๆนะคะ
4: คุณเคยได้ยินเสียงโลกร้องเพลงไหม
5: เธอเป็นเหมือนโลกของฉันเป็นทุกสิ่ง
4: หากอยากได้ยินเสียงโลกร้องเพลงดังๆคุณต้องลองปิดไฟแล้วจะได้ยิน
6: มีแอร์จากปารีสไฟเรียบร้อยแล้วครับ
7: ปารีสจากเมืองจีนเป็นไฟจากบ้านหมดแล้ว
6: น้ำมันสิงจากมุมไบ
8: ปิดไฟแล้วครับ
4: ให้เพลงรักของพวกเราคือเสียงร้องเพลงของโลกลดใช้พลังงานไปพร้อมกับเรา

0: ทีตาพัชรราชเจ้ากลางหทัยชนเหยดาริกรุ่งโรจน์สวยเวี่ยฟ้าใจราชรจนาลัยระลึกพระคุณแห่พระกิตติคุณกรุ่นล่าสับสองนิราวสารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรนิสิตเก่าและนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประพันธ์โดยรองศาสตราจารย์ดร.อาทิตย์ชีระวนิชกุลคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: คงจะดีถ้าทุกคนช่วยกัน

งจะดีมากถ้าการให้เป็นเรื่องที่เห็นจนชินตาคงจะดีเยี่ยมถ้ามีพื้นที่ให้ร่วมกันแชร์ทุกการแบ่งปันมาร่วมเติมพลังให้สังคมกับรายการสโมสรคูณสุขทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา10 นาฬิกา

0: ดิฉันสีส้มเอี่ยมสันพานยินดีต้อนรับสู่โลกของดนตรีคลาสสิกค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขกับดนตรีคลาสสิกนะคะ
1: รายการดนตรีคลาสสิกรายการเพลงที่คุณรักร่วมติดตามฟังบทเพลงคลาสสิกอันไพเราะจากหลายยุคหลายสมัยของวัฒนธรรมทางดนตรีทุกเย็นวันเสาร์16:00 น.ถึง 18:00 น.ดำเนินรายการโดยอาจารย์สีส้มเอี่ยมสันพาน
2: เปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่ปลุกพลังกายพลังใจที่หายไปพร้อมเดินหน้าต่อไปได้อีกครั้งกับรายการฮิวใจไปกับด็อกเตอร์จอยดำเนินรายการโดยด็อกเตอร์จอยทองกล่อมศรีผู้อำนวยการฝ่ายบริหารคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันเสาร์เวลา14:30 น.ถึง15:00 น.ติดตามฟังรายการฮิวใจไปกับด็อกเตอร์จอยเพราะทุกก้าวของชีวิตเริ่มต้นด้วยกำลังใจ
3: ในวันที่โลกหมุนเร็วขึ้นหลายครั้งที่ใจเราหลงลืมความสงบที่แท้จริง
4: มาร่วมค้นหาพลังแห่งความสุขทางใจเริ่มต้นเช้าวันอาทิตย์ด้วยหลักธรรมคำสอนดีๆกับรายการศาสตร์สร้างสุขพื้นที่ของความสงบและเรียนรู้หลักคำสอนจากทุกศาสนาโดยอารดาสุคนทสิทธิ์และแขกรับเชิญพิเศษทุกวันอาทิตย์8:00 น.ทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 ศาสตร์สร้างสุขเพราะศาสนาคือแสงนำทางของหัวใจ
1: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเมื่อไหร่ให้เราอยู่เป็นเพื่อนคุณได้ทุกที่ทุกเวลาจุฬาเรดิโอพลัสชวนคุณผู้ฟังดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสได้ฟรีแล้ววันนี้ทั้งระบบ Android และ iOS เพียงแค่พิมพ์ค้นหา CHULARADIO แล้วสังเกตสัญลักษณ์เครื่องหมายบวกท้ายชื่อจะฟังรายการสดรายการย้อนหลังหรือติดตามกิจกรรมการอัปเดตข้อมูลต่างๆของเราได้ตลอดวันเพียงแค่คุณดาวน์โหลดก็จะไม่พลาดรายการโปรดของคุณดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสยิ่งโหลดยิ่งใกล้ชิดกัน
0: CU Delight 101.5 FM
5: ในการรวมตัวกันเพื่อทำงานต่างๆนั้นย่อมจะมีปัญหาเกิดขึ้นบ้างแต่ปัญหาใดๆก็ย่อมขจัดเสียได้โดยอาศัยความสามัคคีเป็นคุณธรรมที่จะร้อยรัดให้ทุกคนเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันขอเพียงแต่ละคนไม่ยึดถืออัตตาคือตัวตนของผู้หนึ่งผู้ใดเป็นส่วนใหญ่เท่านั้นพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสภาสตรีแห่งชาติณหอประชุมมนังคศิลาวันที่22 พฤษภาคม พุทธศักราช 2530เสด็จสู่สวรรคาลัยพ้องประสบนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้ดำเนินรายการ CU Delight

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะขอต้อนรับสู่ CU Delight ทางจุฬา Radio Plus 101.5 MHz วันนี้วันที่12มิถุนายนวันแห่งความเศร้าของปวงชนชาวไทยนะคะช่วงเช้าวันนี้สำนักพระราชวังได้ออกประกาศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีสิ้นพระชนภายหลังจากที่ทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหทัยและทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมาตั้งแต่วันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2565และแม้ว่าคณะแพทย์จะถวายการรักษาอย่างใกล้ชิดจนสุดความสามารถแต่พระอาการทรุดหนักลงตามลำดับจนถึงวันพระสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 19:48 นสิ้นพระชนณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยด้วยพระอาการสงบสิริพระชนษาปีที่47ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเสด็จสู่สวรรคาลัยผองพระสงฆ์นิกรไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้ดำเนินรายการ CU Delight ท่านผู้ฟังคะเมื่อเอ่ยถึงพระนามสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาหรือที่ทุกคนคุ้นเคยในพระนามลำลองว่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาหรือพระองค์ภาในรัชกาลก่อนแล้วสิ่งที่หลายคนนึกถึงย่อมต้องเป็นบทบาทของพระองค์ในฐานะเจ้าฟ้านักกฎหมายผู้ทรงงานเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถประสูติเมื่อวันพฤหัสบดีที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตซึ่งการมีพระประสูติการของพระองค์ในฐานะพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนำมาซึ่งความชื่นชมยินดีปิติสมนัสเป็นอย่างยิ่งมาสู่ปวงชนชาวไทยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงเลือกศึกษาด้านกฎหมายเช่นเดียวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงสำเร็จการศึกษาด้านนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและหม่อมราชวงศ์อังกฤษและรับราชการเป็น

ผู้พิพากษาโดยพระองค์ทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในปี2544ด้วยจากกองทุนศาสตราจารย์สัญญาธรรมศักดิ์ด้วยจากนั้นเสด็จไปทรงศึกษาต่อด้านกฎหมายในระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอกณมหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาและทรงสอบได้เป็นเนติบัณฑิตไทยภายหลังจากทรงสำเร็จการศึกษาพระองค์ได้ทรงปฏิบัติงานในฐานะนักกฎหมายเป็นเวลากว่า20ปีโดยทรงเริ่มรับราชการเป็นพนักงานอัยการในปี2549ซึ่งทำให้ทรงมีโอกาสได้เรียนรู้งานด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมที่หลากหลายและยังได้ทรงย้ายไปประจำอยู่ในหลายจังหวัดรวมถึงได้มีโอกาสทรงงานด้านกฎหมายระดับนานาชาติในฐานะเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมาธิการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาในปี2555จนกระทั่งทรงดำรงตำแหน่งเป็นอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดในปี2560ก่อนจะมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับโอนข้าราชการฝ่ายอัยการเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารในตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ในปี2564จากการศึกษาและการทรงงานด้านกฎหมายในฐานะพนักงานอัยการกว่า20ปีพระองค์ได้ทรงนำความรู้ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติมาปรับใช้ในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจรวมถึงผลักดันโครงการต่างๆในพระดำริอันเป็นประโยชน์ต่อวงการกฎหมายและประเทศชาติโดยรวมทำให้ประชาชนชาวไทยต่างยกย่องและจดจำพระองค์ในฐานะเจ้าฟ้านักกฎหมาย

จากการศึกษาและส่งงานด้านกฎหมายรวมถึงการเสด็จไปเยี่ยมและประทานสิ่งของแก่ผู้ต้องขังหญิงในทันตสถานหญิงกลางเมื่อปี 2544 ทำให้พระองค์ทรงตระหนักถึงปัญหาที่สำคัญประการหนึ่งในกระบวนการยุติธรรมคือปัญหาเกี่ยวกับผู้ต้องขังและกิจการราชทัณฑ์โดยทรงเห็นว่ากลุ่มผู้ต้องขังหญิงเป็นกลุ่มที่ต้องการกำลังใจและการพัฒนาเพื่อให้สามารถกลับคืนสู่สังคมจึงเกิดเป็นโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาขึ้นในวันที่31ตุลาคม2549ณทันทสถานหญิงกลางกรุงเทพมหานครโครงการกำลังใจมีวัตถุประสงค์สำคัญคือเพื่อให้ความช่วยเหลือและเป็นกำลังใจให้กับกลุ่มผู้ที่ก้าวพลาดทำให้ชีวิตต้องเข้ามาเกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมและผู้ขาดโอกาสกลุ่มอื่นๆให้สามารถมีโอกาสกลับมาดำรงชีวิตเป็นคนดีของสังคมได้อย่างปกติสุขรวมถึงช่วยให้สังคมไทยได้เข้าใจปัญหาของผู้ที่เคยก้าวพลาดที่ต้องการโอกาสที่จะเริ่มต้นใหม่และมีความพร้อมที่จะเป็นกำลังใจให้ความช่วยเหลือและให้โอกาสแก่กลุ่มบุคคลเหล่านี้ซึ่งตลอด16ปีที่ผ่านมาโครงการนี้ได้มีส่วนช่วยพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังได้เป็นอย่างมากดร.กิตติพงษ์กิตติยรักษ์อดีตปลัดกระทรวงยุติธรรมเคยให้สัมภาษณ์ไว้ในวารสารกำลังใจเมื่อปี2555ความตอนหนึ่งว่าโครงการกำลังใจมีจุดแข็งอยู่ที่พระเจ้าหลานเธอพระองค์ทรงใช้พระประสบการณ์ที่ได้มีโอกาสสัมผัสประชาชนจากการได้เสด็จไปยังที่ต่างๆและจากการที่ทรงประทับอยู่ในจังหวัดที่ยากจนที่สุดของประเทศไทยทรงเสด็จพบปะราษฎรต่างๆทรงงานกระบวนการยุติธรรมอย่างจริงจังได้สัมผัสกับผู้กระทำผิดผู้ต้องขังพระองค์ทรงเห็นปัญหาความทุกข์ยากของประชาชนตั้งแต่ต้นเรื่องก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทรงเห็นทุกอย่างเป็นขั้นตอนตลอดและทำงานระดับนโยบายประเทศไปสู่สหประชาชาติต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงมีพระราชดำริที่จะพระราชทานความช่วยเหลือด้านการแพทย์และการสาธารณสุขแก่ผู้ต้องขังโดยการจัดตั้งโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในปี2564สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงรับสนองพระราชดำริดังกล่าวโดยทรงเป็นองค์ประธานกรรมการและทรงดำเนินการเพื่อยกระดับการรักษาพยาบาลภายในเรือนจำให้เท่าเทียมกับภายนอกตามหลักสิทธิมนุษยชนและยังได้เสด็จพระราชและยังได้เสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานเครื่องมือแพทย์ตามโครงการแก่เรือนจำและทันตสถานทั่วทุกภูมิภาคของประเทศอย่างต่อเนื่องนอกจากการดำเนินงานภายในเรือนจำแล้วพระองค์ยังทรงก่อตั้งมูลนิธินภาในพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชินิดาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้ด้อยโอกาสรวมทั้งสร้างความตระหนักแก่สังคมให้เห็นถึงศักยภาพของกลุ่มคนเหล่านี้โดยมีการจัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพและการผลิตให้แก่กลุ่มผู้ต้องขังและกลุ่ม

ผู้พ้นโทษเพื่อให้คนกลุ่มนี้สามารถผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานและนำไปจัดจำหน่ายภายใต้แบรนด์ของนภาอันจะก่อให้เกิดรายได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนและเป็นการสร้างชีวิตใหม่ให้แก่พวกเขาด้วยโดยผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่นิยมคือไอศกรีมนภาซึ่งมีหลากหลายรสชาติและออกจัดจำหน่ายในงานต่างๆอยู่เสมออีกหนึ่งโครงการสำคัญในพระราชดำริคือโครงการ Bounce Be Good เด้งได้ดีโดยสโมสรกีฬา BBG ซึ่งเป็นการใช้กีฬาช่วยในการพิสูจน์ศักยภาพและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนิสัยของเด็กและเยาวชนผู้เคยกระทำผิดหรือเสี่ยงต่อการกระทำผิดรวมถึงผู้ขาดโอกาสทางสังคมเพื่อให้มีโอกาสเข้ามาฝึกทักษะด้านกีฬาและพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศทางด้านกีฬาโดยเริ่มต้นขึ้นในปี2559จากความร่วมมือของมูลนิธินภาภาครัฐและภาคเอกชนปัจจุบันมีนักกีฬาในสโมสรกว่า700คนใน3ประเภทกีฬาได้แก่เทเบิลเทนนิสแบดมินตันและฟุตบอลจะเห็นได้ว่าพระองค์ทรงมีพระดำริในการดำเนินโครงการต่างๆเกี่ยวกับผู้ต้องขังและผู้กระทำผิดอย่างเป็นขั้นเป็นตอนและเป็นระบบโดยพิจารณาจากลักษณะของบุคคลและโครงการแต่ละประเภทตั้งแต่การเริ่มพัฒนาความเป็นอยู่ในเรือนจำผ่านโครงการกำลังใจการยกระดับคุณภาพชีวิตและการฝึกอาชีพผ่านมูลนิธินภาและการพัฒนาเด็กและเยาวชนโดยใช้กีฬาผ่านสโมสรกีฬา BBG ซึ่งทำให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างนักกฎหมายนักการทูตนักการสังคมสงเคราะห์ตลอดจนบทบาทอื่นๆเพื่อประชาชนดังกล่าวแล้วสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดายังทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในฐานะพระราชวงศ์โดยทรงแบ่งเบาพระราชภาระสนองพระราชดำริด้านต่างๆมาตั้งแต่ครั้งยังทรงเป็นพระเจ้าหลานเธอในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรดังความในประกาศสถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเมื่อวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2562ความตอนหนึ่งว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทีเสด็จสู่สวรรคาลัยผองประสบนิกรไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้ดำเนินรายการ CU Delight

0: นนงโคแก้ววรางกูร
1: มารู้จักอาการปวดหูและหูอื้อขณะอยู่บนเครื่องบินกันเถอะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะคุยกันสักนิดข้อคิดสุขภาพในวันนี้หมอก็มีข้อมูลสุขภาพดีๆมาคุยกันกลับมารู้จักอาการปวดหูและหูอื้อขณะอยู่บนเครื่องบินกันเถอะอาการปวดหูและหูอื้อขณะโดยสารบนเครื่องบินเป็นภาวะที่พบได้บ่อยมักเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของความกดอากาศที่ส่งผลต่อหูชั้นกลางอาการนี้แม้ว่าเป็นอาการที่ไม่รุนแรงแต่คนบางรายอาจจะเกิดความรู้สึกไม่สบายหรืออาจจะมีภาวะแทรกซ้อนได้ค่ะดังนั้นหากเราปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันและสามารถบรรเทาอาการได้อย่างถูกต้องก็จะสามารถลดความเสี่ยงของการเกิดอาการหูอื้อและปวดหูได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะด้านสาเหตุของการปวดหูและหูอื้อขณะที่โดยสารบนเครื่องบินมีสาเหตุหลักๆมาจากการเปลี่ยนแปลงของความกดอากาศด้วยปกติแล้วความดันอากาศภายในหูชั้นกลางควรมีระดับที่สมดุลกับความดันบรรยากาศภายนอกอย่างไรก็ตามเมื่อเครื่องบินมีการเปลี่ยนแปลงระดับความสูงอย่างรวดเร็วเช่นระหว่างการบินขึ้นหรือขณะลดระดับลงร่างกายของเราอาจไม่สามารถปรับสมดุลความดันภายในหูได้ทันจึงส่งผลให้เยื่อเกี่ยวหูเกิดอาการบวมตึงมีอาการหูอื้อปวดหูหรือแม้แต่อาการสูญเสียการได้ยินชั่วคราวค่ะโดยผู้ที่มีโอกาสจะเกิดภาวะหูอื้อและปวดหูที่รุนแรงกว่าปกติมีดังนี้ค่ะ 1. ผู้ที่เป็นหวัดไซนัสอักเสบหรือมีอาการภูมิแพ้ 2. ผู้ที่มีพ้อติดเชื้อในทางเดินหายใจส่วนบน 3. ผู้ที่เคยมีประวัติโรคทางหูเช่นหูชั้นกลางอักเสบ 4. เด็กเล็กและเด็กทารกค่ะเนื่องจากท่อยูสเตเชียนซึ่งช่วยปรับความดันในหูชั้นกลางยังพัฒนาไม่สมบูรณ์มาฟังกันต่อถึงอาการของพ้อปวดหูและหูอื้อจากความกดอากาศมีดังนี้ค่ะหูอื้อหรือได้ยินเสียงที่อู้อี้มีความสามารถในการได้ยินลดลงบางรายอาจมีเสียงก้องหรือเสียงหวีดในหูมีความรู้สึกแน่นในหูเหมือนมีแรงดันภายในจนกระทั่งอาจจะมีอาการปวดหูได้นอกจากนี้ค่ะในบางรายที่มีอาการรุนแรงอาจมีเพราะเลือดออกในหูชั้นกลางหรือเกิดเพราะแก้วหูทะลุได้ค่ะโดยวิธีการบรรเทาอาการปวดหูและหูอื้อขณะอยู่บนเครื่องบินเราสามารถทำได้โดยการช่วยเปิดช่อยูสเตเชียนเพื่อทำให้ความดันภายในหูชั้นกลางสมดุลกับความดันบรรยากาศภายนอกค่ะโดยวิธีที่แนะนำได้แก่ 1. การกลืนน้ำลายบ่อยๆค่ะเพราะการกลืนน้ำลายจะช่วยให้ท่อยูสเตเชียนเปิดออกทำให้แรงดันในหูปรับตัวได้ดีขึ้น 2. การหาวเพราะการหาวสามารถช่วยเปิดท่อยูสเตเชียนและลดอาการหูอื้อได้เช่นเดียวกันค่ะ 3. การเคี้ยวหมากฝรั่งหรืออมลูกอมเพราะการเคี้ยวหมากฝรั่งหรืออมลูกอมจะช่วยกุนตุ้นกลไกการกลืนซึ่งจะช่วยเปิดท่อยูสเตเชียนค่ะและ4การใช้เทคนิควอลซาวาแมนูเวอร์ซึ่งเป็นหลักการของการสูดหายใจเข้าลึกๆจากนั้นปิดปากและปิดจมูกไว้แล้วเบ่งลมออกเบาๆจนรู้สึกว่าแรงดันในหูเริ่มสมดุลค่ะด้านการรักษาการหูอื้อและปวดหูหากรักษาดังวิธีดังกล่าวแล้วอาการยังไม่ดีขึ้นภายใน 2-3 วันหรือมีอาการดังต่อไปนี้ผู้ที่มีอาการก็ควรพบแพทย์ค่ะหากมีอาการหูอื้อและปวดหูอย่างรุนแรงมีน้ำหรือเลือดออกจากหู

0: สียการได้ยินมีความรู้สึกเวียนศีรษะหรือบ้านหมุนโดยพบว่าอาการเหล่านี้อาจบ่งชี้ถึงภาวะแทรกซ้อนค่ะเช่นหูชั้นกลางอักเสบหรือภาวะแก้วหูทะลุซึ่งจำเป็นต้องรับการรักษาโดยแพทย์เฉพาะทางด้านโสตศอนาสิกค่ะโดยวิธีการป้องกันที่ลดความเสี่ยงต่อการหูอื้อและปวดหูสามารถทำได้ง่ายๆดังนี้ค่ะหลีกเลี่ยงการขึ้นเครื่องขณะที่เป็นหวัดจะอักเสบหรือมีอาการภูมิแพ้และหากจำเป็นต้องเดินทางค่ะควรใช้ยาลดอาการบวมของเยื่อบุโพรงจมูกหรือยาต้านฮิสตามีนก่อนขึ้นเครื่องโดยที่ควรจะต้องปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยาทุกครั้งค่ะและนอกจากนี้ค่ะก็ไม่ควรหลับในระหว่างที่เครื่องบินกำลังขึ้นหรือลงค่ะเพราะขณะหลับระบบประสาทอัตโนมัติอาจจะไม่สามารถช่วยปรับแรงดันในหูได้มีประสิทธิภาพค่ะและสุดท้ายค่ะควรดื่มน้ำให้เพียงพอค่ะเพราะการดื่มน้ำจะช่วยกระตุ้นการกลืนน้ำลายช่วยลดอาการหูอื้อได้ค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะก็เป็นข้อมูลดีๆเกี่ยวกับอาการปวดหูและหูอื้อบนเครื่องบินที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะและพบกันใหม่กับสาระดีๆที่จะมาคุยกันในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ
1: คุยกันสักนิดข่าวเด่นในกระแสออนแอร์ทุกความเคลื่อนไหวในเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบันโดยพันธมิตรวิทยุสถาบัน

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบันประจำวันศุกร์ที่12มิถุนายน2569ค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันพานุมาตหัตถบูรณ์จากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนะคะและคุณสุวัฒน์วิมลชัยฤกษ์จากสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะสวัสดีค่ะคุณสุวัฒน์คะ
1: ครับผมสวัสดีครับคุณพานุมาตครับแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังที่ติดตามอยู่ทุกท่านนะครับเจอกันวันศุกร์สุดสัปดาห์แล้วครับ
0: ใช่แล้วค่ะทั้งช่องทางของทางออนไลน์นะคะทางแฟนเพจนะคะไทยยูนิวส์แล้วก็ทาง FM 89.5 วิทยุราชมงคลธัญบุรีด้วยนะคะรวมไปถึงในช่องทางที่รับฟังรายงานสดกันอยู่ในตอนนี้ตั้งแต่ช่วงเวลา 12:00 นถึง 13:00 นค่ะ3ช่วงของรายการรอบรั้วทั่วไทยนะคะเล่าขานงานวิจัยละช่วงสุดท้ายเรื่องของสนทนาสถาบันเดี๋ยวมาติดตามกันว่าจะมีเรื่องราวอะไรให้ติดตามนะคะในวันนี้สำหรับในส่วนของเรื่องราวบรรยากาศนะคะสภาพอากาศนะคะวันนี้ทางมหาสารคามเป็นอย่างไรบ้างคะ
1: ครับผมคุณพานุมาตครับก็ชุ่มชื้นนะครับแล้วก็มีฝนค่อนข้างชัดเจนเลยเพราะว่าเราเห็นสังเกตได้ว่ามีเมฆฝนค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ติดตามบรรยากาศช่วงเวลาของฝนตกนะฮะโดยเฉพาะในช่วงเย็นๆนะครับก็จะมีบรรยากาศฝนตกออกมาเพราะฉะนั้นพยากรณ์อากาศภายในช่วงสุดสัปดาห์นี้สำหรับพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะมีฝนฟ้าคะนองกระจาย60%นะครับแล้วก็หลายๆพื้นที่ก็ให้เฝ้าระวังเกี่ยวกับฟ้าฝนที่จะตกลงมาในช่วงสุดสัปดาห์นี้ด้วยฮะถือว่าเป็นช่วงบรรยากาศหน้าฝนแล้วก็สัมผัสบรรยากาศฝนตกบางแห่งก็อาจจะหนักมากหนักน้อยแตกต่างกันไปฮะช่วงเวลานี้สำหรับอีสานนะคุณพานุมาตครับ
0: ใช่แล้วค่ะเพราะว่าเนื่องจากว่าร่องมรสุมนะคะพาดผ่านภาคเหนือตอนบนแล้วก็ประเทศลาวตอนบนด้วยเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะกำลังปานกลางที่ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยด้วยจึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเนี่ยก็เตรียมพร้อมระมัดระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักนะคะแล้วก็ฝนที่ตกสะสมในหลายพื้นที่เลยก็มีฝนตกหนักลงมาอย่างกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเองก็มีฝนฟ้าคะนองวันนี้อยู่ที่ประมาณ60%ของพื้นที่ค่ะอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่25-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33-36องศาเซลเซียสนะคะในช่วงนี้เรามาระวังในเรื่องของสุขภาพแล้วก็การเดินทางเพราะว่าฝนตกทั้งช่วงเช้าแล้วก็ช่วงบ่ายถึงค่ำเลยนะคะบางพื้นที่อย่างในกรุงเทพมหานครในเมื่อวานนี้ก็ตกตั้งแต่ในช่วงของหลังเลิกงานเลยค่ะคุณสุวัฒน์คะหลังเลิกงานช่วงเย็นนะคะไปจนถึงช่วงค่ำแล้วก็ในช่วงกลางคืนบางพื้นที่พอเช้ามาเนี่ยบางพื้นที่ก็มีฝนปล่อย

0: ปล่อยลงมาอีกด้วยเช่นกันค่ะในช่วงนี้ค่ะ
1: ก็ตามว่าบรรยากาศช่วงเวลาไหนฝนจะตกลงมานะฮะเห็นว่าช่วงเย็นๆเนี่ยตกเป็นประจำเลยแต่บรรยากาศแบบนี้นะฮะก็ทำให้สุขภาพร่างกายก็เป็นเรื่องสำคัญนะคุณพานุมาตรก็ดูแลรักษาสุขภาพช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยๆแบบนี้กันด้วยนะครับโดยเฉพาะเดี๋ยวมีช่วงเทศกาลฟุตบอลโลกใช่ไหมฮะที่คงต้องนอนดึกหรือว่าต้องปรับเปลี่ยนเวลากันหน่อยนะฮะก็ช่วงสุดสัปดาห์นี้พอดีครับ
0: ค่ะนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวของบรรยากาศแล้วก็สภาพอากาศนะคะในช่วงต้นรายการนี้กันเดี๋ยวเราพาคุณผู้ฟังไปติดตามข่าวสารในช่วงแรกของรายการกันเลยนะคะสำหรับในช่วงของรอบรั้วทั่วไทยค่ะ
2: ช่วงรอบรั้วทั่วไทย
0: เข้าสู่ช่วงของรอบรั้วทั่วไทยนะคะช่วงแรกของรายการค่ะข่าวสารแรกเราจะไปกันที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นะคะได้มีการรับมอบกล่องรวบรวมขยะหรือว่า Drop Off ค่ะภายใต้โครงการส่งขยะกลับบ้านจากบริษัทBetter World Green จำกัดมหาชนเพื่อเป็นการส่งเสริมการคัดแยกแล้วก็การจัดการขยะอย่างถูกวิธีพร้อมสนับสนุนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าแล้วก็ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่เป้าหมายด้านความยั่งยืนนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามรับฟังการรายงานนี้จากคุณสุจิราโลหทัศน์สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะ
3: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์รับมอบกล่องรวบรวมขยะหรือ Drop Off ภายใต้โครงการส่งขยะกลับบ้านจากบริษัทBetter World Green จำกัดมหาชนเพื่อส่งเสริมการคัดแยกขยะและการจัดการขยะอย่างถูกวิธีพร้อมสนับสนุนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่เป้าหมายด้านความยั่งยืนพิธีรับมอบจัดขึ้นภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์โดยมีรองศาสตราจารย์ดร.จิรพลสังโพรองอธิการบดีฝ่ายบริหารท่าพระจันทร์และการดิจิทัลเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยในการรับมอบพร้อมด้วยหัวหน้างานบริหารอาคารและสถานที่รวมถึงเจ้าหน้าที่ด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนเข้าร่วมกิจกรรมขณะที่ฝ่ายผู้มอบได้รับเกียรติจากชัยพฤกษ์ทองเปี่ยมผู้จัดการศูนย์พลังงานทดแทนบริษัท Better World Green จำกัดมหาชนเป็นผู้แทนส่งมอบกล่องรวบรวมขยะภายใต้โครงการส่งขยะกลับบ้านพร้อมผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่ผลิตจากกระบวนการแปรรูปของเสียเพื่อสะท้อนแนวความคิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและการหมุนเวียนทรัพยากรกลับเข้าสู่ระบบการผลิตอีกครั้งสำหรับกล่องรวบรวมขยะหรือดับออฟที่ติดตั้งภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะทำหน้าที่เป็นจุดรับขยะที่ผ่านการคัดแยกจากผู้ใช้งานก่อนนำไปสู่กระบวนการบริหารจัดการอย่างเหมาะสมโดยขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้จะถูกส่งต่อเข้าสู่กระบวนการแปรรูปเป็นเชื้อเพลิงพลังงานทดแทนเพื่อนำไปใช้ในกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งแนวทางสำคัญในการลดปริมาณขยะที่ต้องกำจัดด้วยวิธีการฝังกลบลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเพิ่มมูลค่าให้กับทรัพยากรที่เคยถูกมองว่าเป็นของเสียปัจจุบันการจัดการขยะถือเป็นหนึ่งในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมที่หลายหน่วยงานให้ความสำคัญโดยเฉพาะการสร้างความเข้าใจเรื่องการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางเพราะเป็นขั้นตอนสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์หากมีการคัดแยกอย่างถูกต้องจะช่วยลดภาระในการกำจัดและเพิ่มโอกาสในการนำทรัพยากรกลับเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจได้มากขึ้นทั้งนี้โครงการส่งขยะกลับบ้านเกิดขึ้นจากแนวความคิดต้องการเปลี่ยนมุมมองของสังคมต่อคำว่าขยะโดยมองว่าขยะไม่เพียงเป็นสิ่งที่ต้องกำจัดแต่เป็นทรัพยากรที่อยู่ผิดที่และหากได้รับการกำจัดอย่างถูกต้องก็จะสามารถสร้างคุณค่าใหม่ให้เกิดขึ้นได้โครงการจึงทำหน้าที่เป็นกลไกเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิตขยะและผู้จัดการขยะพร้อมเปิดพื้นที่ใหม่ให้กับทุกภาคส่วนทางภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษาและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างเป็นรูปธรรมการรับมอบกล่องรวบรวมขยะในครั้งนี้จึงไม่เพียงแต่เป็นการเพิ่มจุดคัดแยกขยะภายในมหาวิทยาลัยแต่ยังเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของมหาวิทยาลัยในการสร้างวัฒนธรรมด้านสิ่งแวดล้อมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาคมชาวธรรมศาสตร์และขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระยะยาวต่อไปสุจิราโลหทัศน์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รายงานค่ะ
0: ขอบคุณคุณสุจิราโลหทัศน์นะคะจากสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยค่ะคุณสุวัฒน์คะ
1: ครับผมเดี๋ยวเรามาต่อกันที่สถานีวิทยุจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

0: ะครับมีข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวติดตามการรายงานจากคุณธนกรวัชรยานนท์นะครับโดยวิทยุจุฬาครับ
1: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยถือกำเนิดขึ้นจากโรงเรียนมหาดเล็กซึ่งรับใช้เบื้องพระยุคลบาทในหน้า

0: กรมศึกษาของชาติเสมอมาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถเป็นพระบรมวงศ์ที่ผูกพันกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ทรงดำรงพระอิสริยยศที่พระเจ้าหลานเธอซึ่งชาวไทยขนานนามด้วยความรักยิ่งว่าพระองค์พาได้โดยเสด็จพระชนนีมาทอดพระเนตรกิจกรรมของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและโรงเรียนสาธิตแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหลายวาระต่อมาเมื่อทรงเข้าศึกษาต่อณคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ความผูกพันกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็มิได้ห่างไปในงานฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์ครั้งที่54เมื่อพุทธศักราช2541ทรงเป็นผู้อัญเชิญธรรมจักรสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เข้าสู่สนามสุพชลาไสยปีถัดมาทรงร่วมแสดงในขบวนพาเหรดชุดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสครบ72พรรษาในการแข่งขันฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์ครั้งที่55ด้วยภายหลังทรงสำเร็จการศึกษาระดับมหาบัณฑิตสาขานิติศาสตร์และดุษฎีบัณฑิตด้านนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาและทรงศึกษากฎหมายที่สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาทรงเริ่มปฏิบัติราชการเป็นนายทหารพระธรรมนูญตามด้วยทรงปฏิบัติราชการในคณะทูตผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติจากนั้นทรงรับราชการเป็นอัยการจังหวัดด้วยพระปรีชาสามารถทางด้านกฎหมายนี้เองในปีการศึกษา2551จึงทรงรับเป็นอาจารย์พิเศษบรรยายรายวิชาวิธีพิจารณาความอาญาขั้นสูงของคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยถึงพุทธศักราช2554ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา2553นั้นสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้มีมติถวายปริญญานิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่พระองค์ท่านเพื่อเฉลิมพระเกียรติในพระกรณียกิจที่ทรงบำเพ็ญในด้านกฎหมายเพื่อประชาชนมาโดยตลอดชาวจุฬาได้ชมพระบารมีสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาอีกครั้งในกิจกรรม Bike for Dad เมื่อพุทธศักราช2558ได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครั้งยังดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาครั้งดำรงพระอิสริยยศพระเจ้าหลานเธอทรงจักรยานนำขบวนประชาชนเข้าสู่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งกำหนดเป็นจุดพักขบวนโอกาสนี้ได้เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สองรัชกาลที่ด้านหน้าหอประชุมแล้วฉายพระบรมฉายาลักษณ์เป็นที่ระลึกก่อนที่จะทรงจักรยานสู่จุดหมายต่อไปจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงได้เชิญชวนคณาจารย์บุคลากรนิสิตปัจจุบันและนิสิตเก่าร่วมลงนามแสดงความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาโดยได้ตั้งโต๊ะหมู่บูชาประดิษฐานพระรูปที่โถงอาคารจามจุรี5จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
1: ครับผมขอบคุณคุณธนกรวัชยานนท์นะครับโดยสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับคุณพานุมาตรครับ
2: ค่ะจากสถานีวิทยุจุฬานะคะเราจะไปกันที่สถานีวิทยุมอปัตตานีค่ะคุณพัชรายิ่งดำนุ่นนะคะมีรายงานเข้ามาในรายการขนาดนี้ค่ะสวัสดีค่ะคุณพัชราคะ
3: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณอาริยาด้วยนะคะแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยค่ะวันนี้มาติดตามนะคะสำหรับในช่วงของรอบรั้วในส่วนของรายการของเรานะคะวันนี้ก็มีข่าวสารกิจกรรมที่น่าสนใจในช่วงของกิจกรรมนะคะต้อนรับนักศึกษาใหม่ค่ะประจำปีการศึกษา2569นะคะซึ่ง ที่มอปัตตานีนะคะเมื่อวานนี้เป็นวันแรกของการเปิดเข้าอยู่หอพักนะคะภายในมหาวิทยาลัยนะคะซึ่งก็เป็นน้องๆศิตรังช่อใหม่นะคะที่ได้เดินทางเข้ามาอยู่ภายในหอพัก

0: นะคะซึ่งก็จะมีกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่นะคะในการเข้าอยู่หอพักภายในของมหาวิทยาลัยค่ะโดยจะมีพี่ๆสตาฟนะคะจากองค์การบริหารองค์การนักศึกษานะคะในการช่วยดูแลแนะนำนะคะทั้งผู้ปกครองนะคะที่นำบุตรหลานเข้ามาภายในหอพักนะคะหรือว่าในส่วนของเรื่องของรถจานพาหนะนะคะในการเดินทางเข้ามาซึ่งก็มีการจัดระบบระเบียบเพื่อให้การเดินทางสัญจรทั้งภายในมหาวิทยาลัยนะคะรวมทั้งรถของผู้ปกครองที่จะเข้าสู่โซนพื้นที่ของหอพักนะคะก็จะได้ไม่ติดขัดมากจนเกินไปนะคะแต่ต้องติดขัดแน่นอนอยู่แล้วนะคะเพราะว่าแต่ละหอพักแต่ละโซนเนี่ยคือช่องทางจราจรก็อาจจะเป็นช่องทางเส้นทางที่มุ่งไปสู่หอพักเนี่ยมันก็จะเป็นเส้นทางที่ทุกคนมีเป้าหมายร่วมกันเป้าหมายเดียวกันดังนั้นรถที่มากกว่าปกติที่เข้ามาภายในกับเส้นทางหรือว่าช่วงถนนนะคะก็อาจจะทำให้เกิดการติดขัดได้เป็นระยะนะคะแต่ว่าก็คลายตัวได้ดีขึ้นในช่วงก่อนเที่ยงนะคะเมื่อน้องๆเรียนเริ่มทยอยเข้าสู่หอพักแล้วนะคะแล้วก็ในส่วนของผู้ปกครองที่ได้ไปจอดรถตามโซนพื้นที่สนามที่ได้กำหนดไว้แล้วก็มีกิจกรรมในการพบปะกับผู้ปกครองด้วยนะคะเพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบทั้งในส่วนของนโยบายของมหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็ความเชื่อมั่นในการที่จะดูแลบุตรหลานของท่านที่มาเรียนที่มอปัตตานีนะคะอันนี้ก็ได้มีกิจกรรมปฐมนิเทศสำหรับผู้ปกครองนะคะที่อยากจะได้ให้ช่วยกันดูแลบุตรหลานนะคะที่ท่านได้ไว้ให้ความไว้วางใจนะคะที่ให้ลูกหลานของท่านมาเรียนที่มอปัตตานีค่ะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เป็นความตั้งใจของน้องๆนักศึกษาใหม่ด้วยนะคะซึ่งส่วนใหญ่การตัดสินใจก็จะมาจากรุ่นพี่นะคะที่เคยเรียนแล้วก็รวมถึงน้องๆก็จะดูเนื้อหาหลักสูตรคณะสาขาที่ชอบนะคะที่ใช่แล้วก็คิดว่าตัวเองก็อยากจะเข้ามาเรียนแล้วก็ประกอบอาชีพต่อไปในอนาคตหรือบางคนก็จะมีไอดอลที่เป็นตัวอย่างของรุ่นพี่ที่เคยเรียนแล้วก็ประสบความสำเร็จนะคะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับเป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆ นักศึกษาใหม่ที่เลือกตัดสินใจเข้ามาเรียนที่มอปัตตานีด้วยค่ะก็จะเป็นสีตรังช่อใหม่นะคะปีการศึกษา2569ค่ะซึ่งหลังจากนี้ก็จะมีกิจกรรมในการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาใหม่นะคะซึ่งเปิดเทอมเปิดภาคการศึกษาใหม่เนี่ยก็จะตรงกับวันที่22มิถุนายนนะคะเป็นวันจันทร์อีก2สัปดาห์ข้างหน้านะดังนั้นในห่วง10กว่าวันนี้จะเป็นช่วงของการเตรียมให้น้องๆเนี่ยมีความพร้อมทั้งการปรับตัวการอยู่หอพักในเรื่องของการลงเรียนรายวิชาต่างๆแล้วก็กิจกรรมสีตรังจะพรั่งบานซึ่งเป็นกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ที่น้องๆจะได้ไปเดินเรียนรู้ในเส้นทางวงแหวนพหุวัฒนธรรมเมืองปัตตานีนะคะซึ่งก็ได้มีการจัดเตรียมกิจกรรมนี้ไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวอาจจะเช็คดูว่าอาจจะมีจุดไหนที่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างแรงหรือไม่นะคะจากข่าวสารที่ทุกคนได้ติดตามแล้วก็ร่วมถวายความอาลัยด้วยนะคะในข่าวสิ้นพระชนนะคะของสมเด็จพระองค์พานะคะอันนี้ก็เป็นจุดที่ทำให้ในส่วนของกิจกรรมบางกิจกรรมก็อาจจะมีการปรับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันด้วยค่ะนี่ก็เป็นข่าวสารกิจกรรมจากมอปัตตานีค่ะคุณพนุมาตรคะ
1: ค่ะขอบคุณคุณพัชรายิ่งดำนุ่นด้วยนะคะรายงานจากสถานีวิทยุมอปัตตานีค่ะกับการเตรียมต้อนรับน้องใหม่นะคะในช่วงของการที่จะมีการเปิดเทอมในช่วงวันที่22มิถุนายนที่จะถึงนี้ด้วยนะคะขอบพระคุณคุณพัชราค่ะ
0: ขอบคุณค่ะคุณสวัสดิ์คุณพานุมาสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ขอบคุณครับครับผมจากทางด้านมอปัตตานีใต้นะครับเดี๋ยวเราขึ้นเหนือกันหน่อยนะฮะคุณพานุมานะครับมีข่าวสารล่าสุดนะครับการเตรียมความพร้อมซ้อมแผนรับมืออุทกภัยของภาคเหนือนะครับโดยเฉพาะที่เชียงใหม่ติดตามการรายงานจากคุณปาริสากาญจนกุลสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับ
3: ปภ.เชียงใหม่ซ้อมเข้มรับมืออุทกภัยชูแผนที่เสี่ยง5โซนเตือนภัยล่วงหน้าในวัฒนาสาครหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่กล่าวถึงความพร้อมมาตรการรับมือสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในช่วงฤดูฝนที่คาดว่าจะมีฝนตกต่อเนื่องครอบคลุมพื้นที่กว่าร้อยละ60ตลอดเดือนมิถุนายนโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้เป็นประธานประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อเตรียมพร้อมจัดหาศูนย์พักพิง

0: ชั่วคราวจุดจอดรถหนีน้ำและแผนการสถาปนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานเพื่อเป็นการซักซ้อมความเข้าใจทางจังหวัดได้มีการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุอุทกภัยในวันที่11มิถุนายนนี้ณหอประชุม80พรรษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่โดยมีตัวแทนจากทุกภาคส่วนเข้าร่วมกว่า466คนไฮไลท์สำคัญคือการซ้อมสถาปนาระบบสื่อสารกรณีเครือข่ายล่มโดยได้รับการสนับสนุนรถโมบายจากกสทช.และระบบวิทยุสื่อสารจากกระทรวงมหาดไทยในด้านการแจ้งเตือนภัยทางจังหวัดได้ร่วมกับนักวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ปรับปรุงแผนที่เสี่ยงน้ำท่วมเป็น5โซนและผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของแผนเผชิญเหตุจังหวัดเรียบร้อยแล้วโดยจะใช้สถานีวัดน้ำ P67บ้านแม่แต่อำเภอสันทรายเป็นจุดประเมินสถานการณ์หลักซึ่งตามสถิติเดิมมวลน้ำจะใช้เวลาเดินทางประมาณ 6-7 ชั่วโมงที่จะถึงจุด P1 สะพานนวรัตน์ในเขตเมืองหากระดับน้ำที่ P1 สูงถึง4เมตร20เซนติเมตรน้ำจะเริ่มท่วมในโซนที่1และหากเพิ่มสูงสุดถึง5เมตร30เซนติเมตรจะส่งผลกระทบไปจนถึงโซนที่5รวมถึงพื้นที่อำเภอสารพีประชาชนสามารถตรวจสอบจุดน้ำท่วมศูนย์อพยพและจุดจอดรถได้ผ่านแอปพลิเคชันที่เตรียมไว้อย่างไรก็ตามจากการบูรณาการขุดลอกลำน้ำปิงระยะทางรวม41กิโลเมตรอาจทำให้มวลน้ำเคลื่อนตัวเร็วกว่าเดิมซึ่งเจ้าหน้าที่จะทำการประเมินระยะเวลาใหม่อีกครั้งเมื่อมีมวลน้ำหลากก้อนแรก
1: ครับในส่วนของการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับในส่วนนี้เองตอนนี้ทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาภัยจังหวัดเชียงใหม่รวมถึงผู้อำนวยการสำนักโครงการชลประทานที่หนึ่งนะครับซึ่งเราเป็นเลขาร่วมนะในการที่จะก็เรียกว่าจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์รวมถึงมีการปรับปรุงแผนมาเชิญเหตุทกภัยน้ำป่าไหลหลากปี69ของจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านรัตพลนราดีศรเนี่ยท่านก็ได้เป็นประธานการประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดกรณีทกภัยน้ำป่าไหลหลากในหัวถล่มเพื่อเป็นการซักซ้อมความเข้าใจเตรียมพร้อมทุกหน่วยงานนะของคณะกรรมการทุกภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหากเกิดสถานการณ์แล้วศูนย์พักพิงชั่วคราวจะมีการจัดการยังไงเตรียมพร้อมยังไงอยู่ที่ไหนบ้างในส่วนของการช่วยเหลือประชาชนกรณีรถไม่ให้รถจมน้ำนะต้องรถไปจอดที่ไหนนะประสานสถานที่ต่างๆไว้รวมถึงการสถาปนาระบบสื่อสารระบบไฟฟ้าระบบประปาทั้งหมดซึ่งก็ได้มีการประชุมไปท่านผู้ว่ารัตพลนราศรเป็นประธานแล้วก็มีท่านรองศิวกรบัวป้องจากทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เองก็มีท่านอาจารย์ชูโชคอนุพงศ์เป็นที่ปรึกษานะครับมาร่วมประชุมด้วยก็ในส่วนนี้เองก็ที่ประชุมก็ได้มีการเตรียมพร้อมทุกหน่วยทั้งแขวงทั้งหลวงทั้งโครงการชลประทานทั้งเทศบาลนครเทศบาลเมืองนะรวมถึงอำเภอทุกอำเภอที่ดูแลองค์การบริหารส่วนตำบลและก็เทศบาลตำบลครับ
0: ทั้งนี้ประชาชนสามารถติดตามข่าวสารการแจ้งเตือนสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดและหากประสบเหตุหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถโทรแจ้งได้ที่สายด่วนปภ1784หรือสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม1567ได้ตลอด24ชั่วโมงปริศาการจนกุลสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่รายงาน
2: ครับผมขอบคุณคุณปริศาการจนกุลนะครับสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับคุณพานุมาตรครับ
3: ค่ะเดี๋ยวเราไปปิดท้ายกันนะคะที่ข่าวสารจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีการส่งเสริมชุมชนน่าอยู่จัดอบรม Cyber Security for Smart Elderly นะคะเป็นการเสริมเกราะดิจิทัลให้กับผู้สูงวัยรู้เท่าทันมิจฉาชีพนั่นเองติดตามการรายงานนี้จากคุณชุตินันท์พันจรุงค่ะสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะ
4: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงรอบรั้วทั่วไทยจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยวิจัยและพัฒนาชั้นนำระดับโลกมหาวิทยาลัยขอนแก่นส่งเสริมชุมชนน่าอยู่จัดอบรม Cyber Security for Smart Elderly เสริมเกราะดิจิตัลผู้สูงวัยรู้เท่าทันมิจฉาชีพเมื่อวันพุธที่10มิถุนายน2569ฝ่ายกฎหมายและสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดกิจกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่นส่งเสริมชุมชนน่าอยู่ภายใต้โครงการเชื่อมความสัมพันธ์เครือข่ายรอบรั้วมหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดอบรม Cyber Cybersecurity for Smart Elderly การใช้เทคโนโลยีสำหรับผู้สูงวัย

0: ปลอดภัยจากมิจฉาชีพเพื่อมุ่งเน้นสร้างภูมิคุ้มกันทางดิจิตอลแนะนำเทคนิคการป้องกันแอปพลิเคชันและการรู้เท่าทันกลโกงออนไลน์ให้แก่ผู้สูงวัยในชุมชนโดยมีอาจารย์ณสมนธนกุลรังสฤทธิ์รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและสื่อสารองค์กรผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เพชรอิ่มทองคำรองผู้อำนวยการฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานทางสารสนเทศและคุณพงศกรหัตถพนมนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการสำนักเทคโนโลยีดิจิทัลพร้อมด้วยบุคลากรนักศึกษาและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมรวมกว่า50คนณศาลากลางชุมชนโพธิบัลลังก์ทองตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นอาจารย์ณสมนธนกุลรังสฤทธิ์รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและสื่อสารองค์กรกล่าวว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้สืบเนื่องมาจากนโยบายการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีและการชี้นำสังคมของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่มุ่งสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนให้เกิดสังคมน่าอยู่พร้อมกับสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างมหาวิทยาลัยชุมชนนอกจากนี้ยังมีการลงพื้นที่สำรวจความต้องการของชาวชุมชนที่สะท้อนตรงกันว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่มิจฉาชีพระบาดหนักและภัยออนไลน์ได้กลายเป็นปัญหาระดับสังคมที่กระทบต่อคนทุกอาชีพทุกช่วงวัยมหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงได้จัดอบรม Cyber Security for Smart Elderly การใช้เทคโนโลยีสำหรับผู้สูงวัยปลอดภัยจากมิจฉาชีพเพื่อสร้างระบบภูมิคุ้มกันทางดิจิตอลให้แก่ผู้สูงวัยอย่างเป็นรูปประธรรมโดยมุ่งหวังให้ผู้เข้าร่วมอบรมนำทักษะการใช้งานสมาร์ทโฟนและเทคนิคการป้องกันตัวที่ได้รับไปถ่ายทอดแก่คนในครอบครัวและชุมชนเพื่อร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันทางดิจิตอลให้แก่สังคมและขยายผลเป็นเครือข่ายความร่วมมือในการเฝ้าระวังภัยไซเบอร์ที่เข้มแข็งและยั่งยืนด้านนายประนอมสุวนามประธานชุมชนโพธิบัลลังก์ทองในฐานะผู้นำชุมชนผู้ขับเคลื่อนกิจกรรมในพื้นที่เปิดเผยว่าชุมชนโพธิบัลลังก์ทองมีสัดส่วนประชากรที่เป็นผู้สูงวัยอยู่เป็นจำนวนมากซึ่งส่วนใหญ่นั้นใช้งานสมาร์ทโฟนในชีวิตประจำวันแต่อาจยังขาดประสบการณ์เท่าทันความปลอดภัยทันทีที่ได้รับการประสานงานจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นตนจึงได้ทำหน้าที่เป็นแกนนำประชาสัมพันธ์กระจายข่าวสารภายในชุมชนเพื่อกระตุ้นให้ผู้สูงวัยในชุมชนเห็นความสำคัญและตื่นตัวเข้าร่วมอบรมเพื่อรับความรู้เทคโนโลยีเปรียบเสมือนเหรียญที่มีสองด้านสิ่งที่ใช้งานง่ายย่อมแฝงภัยร้ายหากใช้ไม่ระวังปัจจุบันมิจฉาชีพทางไซเบอร์ฉลาดขึ้นมากมักใช้อุบายโทรศัพท์เข้ามาล่อลวงด้วยเรื่องผลประโยชน์เงินตอบแทนหรือสร้างความตกใจกลัวซึ่งการที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นนำองค์ความรู้มาถ่ายทอดถึงศาลากลางชุมชนในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสอันดีและเป็นประโยชน์สูงสุดที่จะช่วยยกระดับให้ผู้สูงวัยในชุมชนโพธิบัลลังก์ทองมีทักษะการใช้สมาร์ทโฟนที่ปลอดภัยและไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพประธานชุมชนโพธิบัลลังก์ทองกล่าวด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เพชรอิ่มทองคำรองผู้อำนวยการฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานทางสารสนเทศได้ให้ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบการหลอกลวงทางออนไลน์ที่พบได้บ่อยในปัจจุบันพร้อมแนะนำวิธีสังเกตและป้องกันตนเองจากภัยไซเบอร์ที่อาจเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันคาถาป้องกันภัยไซเบอร์เป็นหัวใจสำคัญในการรับมือกับมิจฉาชีพที่ผู้ใช้งานสมาร์ทโฟนทุกคนต้องไม่เชื่อเรื่องราวที่สร้างความตกใจหรือผลประโยชน์ที่นำมาหลอกล่อไม่รีบดำเนินการใดๆแต่ควรตรวจสอบข้อมูลให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อนไม่โอนเงินไปยังบัญชีที่ไม่รู้จักหรือบัญชีต้องสงสัยไม่กดลิงก์แปลกปลอมที่แนบมากับข้อความหรือระบบออนไลน์และต้องโทรเช็คติดต่อสอบถามหน่วยงานหรือบุคคลที่ถูกอ้างถึงโดยตรงเพื่อยืนยันความถูกต้องก่อนตัดสินใจเสมอชุตินันท์พันจรุงรายงานสำหรับช่วงนี้ขอส่งกลับไปทางสถานีค่ะ
1: ขอบคุณการรายงานจากคุณชุตินันท์พันจรุงด้วยนะคะจากสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยขอนแก่นปิดท้ายกันในช่วงแรกของรายการกับรอบรั้วทั่วไทยนั่นเองค่ะเรื่องราวของการส่งเสริมชุมชนได้อยู่นะคะก็เลยมีการจัดการอบรมนี้ขึ้นนะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเราก็จะได้พบกับคุณชุตินันท์พันจรุงด้วยอีกเช่นกันนะคะกับเรื่องราวในช่วงของเล่าขานงานวิจัยนั่นเองแต่เดี๋ยวช่วงนี้ค่ะคุณสุวัฒน์ค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อกับเรื่องของงานวิจัยค่ะ

0: กวันนี้สังคมโลกจริงจังกับการลดมลพิษมากขึ้นหลายภาคส่วนส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้าเรือไฟฟ้าและนักสูบอย่างผมก็เลือกบุหรี่ไฟฟ้า
1: เดี๋ยวก่อนนะคะบุหรี่ไฟฟ้าไม่ได้เกี่ยวกับการรักโลกแต่อย่างใดแถมยังมีพิษภัยไม่แพ้บุหรี่ธรรมดาและสารเคมีอันตรายบางชนิดก็มีมากกว่าอีกด้วยนะคะ
0: อ้าวเหรอครับ
2: ถูกต้องแล้วค่ะเพราะในบุหรี่ไฟฟ้า1แท่งมีสารนิโคตินเท่ากับบุหรี่ซองถึง20มวลและมีสารประกอบอื่นอีกสารพัดที่มีพิษทำลายสมองทำให้หงุดหงิดง่ายวิตกกังวลอารมณ์แปรปรวนเร่งให้หัวใจเต้นเร็วความดันโลหิตสูงเสี่ยงหลอดเลือดแดงแข็งตัวเกิดหัวใจวายเฉียบพลันมากขึ้น2เท่าทำลายการทำงานของปอดระบบภูมิคุ้มกันทางเดินหายใจและระบบต่อสู้เชื้อโรคเสี่ยงเซลล์เปลี่ยนเป็นเนื้อร้ายเกิดมะเร็งได้ง่ายขึ้นและสิ่งสำคัญที่ต้องไม่ลืมบุหรี่ก็คือบุหรี่ไม่ว่าบุหรี่ไฟฟ้าหรือยาสูบมวนใบไม้ก็อันตรายเช่นกันค่ะ
0: ว้านี่ก็อุตส่าห์เลิกบุหรี่ซองมาสูบบุหรี่ไฟฟ้าเพราะคิดว่าจะช่วยลดโลกร้อนตกลงกลายเป็นเข้าใจผิดซะงั้นแย่จังเฮ้

0: วันนี้ไม่ว่าเราจะซื้อของชิ้นเล็กชิ้นใหญ่เรามักจะใส่ถุงพลาสติกแล้วเราก็ทิ้ง
1: รู้ไหมครับว่าถุงพลาสติกเหล่านี้ต้องใช้เวลานานถึง450ปีกว่าจะย่อยสลายได
0: ้ปฏิวัติใหม่ปฏิเสธไม่ใส่ถุงพลาสติกเมื่อซื้อของชิ้นเล็กใช้ถุงผ้าใส่ของชิ้นใหญ่นำถุงพลาสติกมาใช้ซ้ำแยกสิ่งที่เป็นพลาสติกเพื่อนำไปรีไซเคิลใหม่
1: เครือข่ายไทยยูนิวส์ร่วมรณรงค์ให้ทุกคนใช้ถุงพลาสติกอย่างมีความรับผิดชอบ
2: พี่คะพี่คะรู้ใช่ไหมคะขับขี่ยังไงปลอดภัยเสมอแต่ถ้ารู้แล้วไม่ทำความปลอดภัยก็ไม่เกิดนะคะ
3: ขับระวังตั้งสติก่อนสตาร์ทง่วงไม่ขับดื่มไม่ขับขับไม่โท
4: คาดเข็มขัดนิรภัยสวมใส่หมวกกันน็อกควบคุมความเร็วตามกฎหมายกำหนด
5: ตรวจเช็คสภาพรถให้พร้อมก่อนออกเดินทางพักผ่อนเพียงพอ
6: ขับรถดีมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรอย่างเคร่งครัดเดินทางไกลๆปลอดภัยเสมอ
7: ร่วมส่งเสริมสำนึกด้านจราจรเพื่อความปลอดภัยทุกการเดินทางโดยเครือข่ายไทยยูนิวส
8: ์เล่าขานงานวิจัย
9: เข้าสู่ช่วงของเล่าขานงานวิจัยนะคะในช่วงนี้ค่ะเรามีเรื่องราวจากคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะได้คว้าชัยระดับนานาชาติเป็นการคว้ารางวัล Best Presentation Award ค่ะณประเทศญี่ปุ่นชูนวัตกรรม AI เพื่อปศุสัตว์อัจฉริยะนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามรับฟังการรายงานจากคุณชุตินันท์พันจรุงสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยขอนแก่นกันค่ะ
10: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเล่าขานงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยวิจัยและพัฒนาชั้นนำระดับโลกคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นคว้ารางวัล Best Presentation Award ณประเทศญี่ปุ่นชูนวัตกรรม AI เพื่อปศุสัตว์อัจฉริยะคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นสร้างชื่อเสียงบนเวทีวิชาการระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่องล่าสุดทีมนักวิจัยและอาจารย์ได้คว้ารางวัล Best Presentation Award ในกลุ่ม Section S8 จากผลงานวิจัยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในการยกระดับการปศุสัตว์ไทยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ The 7 Asian Joint Conference on Computing and Electrical Technology หรือ AJCC 2026ณศูนย์ประชุม TKPซัปโปโรสเตชันคอนเฟอเรนซ์เซ็นเตอร์เมืองซัปโปโรประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันที่12ถึง15พฤษภาคม2526ที่ผ่านมาผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลชนะเลิศด้านการนำเสนอในครั้งนี้มีชื่อว่าการตรวจจับอาการเป็นสัตว์ระยะเริ่มต้นในวัวนมผ่านการประเมินคุณภาพน้ำนมระบบตรวจจับน้ำนมด้วยแสงอินฟราเรดและการประมวลผลสัญญาณด้วยการเรียนรู้ของเครื่องจักรซึ่งเป็นผลงานการร่วมมือเชิงบูรณาการของนักวิจัยนำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์นรวิทย์ตันมิตรผู้ช่วยศาสตราจารย์อาทิตย์ภูผาผดผู้ช่วยศาสตราจารย์พานวิทย์หานพินิจพักรองศาสตราจารย์ทัชพงศ์กตัญญูกุลอาจารย์ดร.ชานนท์สุนทราและผู้ช่วยศาสตราจารย์สรอัตถ์ธนูสินโดยนำเสนอระบบตรวจวัด

0: ณภาพน้ำนมด้วยคลื่นแสงอินฟราเรดย่านใกล้ผสานกับกระบวนการประมวลผลสัญญาณและ Machine Learning เพื่อตรวจจับภาวะการเป็นสัตว์ระยะเริ่มต้นในโคนมซึ่งเป็นหนึ่งในปัญหาสำคัญของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมถือเป็นความสำเร็จครั้งสำคัญที่สะท้อนถึงศักยภาพการวิจัยขั้นสูงของคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นในการขับเคลื่อนนวัตกรรมสู่ระดับสากลนวัตกรรมดังกล่าวได้รับการยอมรับจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิระดับนานาชาติอย่างสูงเนื่องจากเป็นการนำเทคโนโลยีขั้นสูงมาแก้ไขปัญหาในภาคเกษตรกรรมและปศุสัตว์ได้อย่างตรงจุดเพิ่มความแม่นยำในการบริหารจัดการฟาร์มลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำนมดิบให้มีคุณภาพสูงขึ้นซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการทำเกษตรอัจฉริยะหรือสมาร์ทฟาร์มมิ่งที่เป็นเมกะเทรนด์ของโลกในปัจจุบันชุตินันท์พันจรุงรายงานสำหรับช่วงนี้ขอส่งกลับไปทางสถานีค่ะ
1: ขอบคุณคุณชุตินันท์พันจรุงด้วยนะคะจากสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะเรื่องราวในช่วงของเล่าขานงานวิจัยนั่นเองนะคะก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยกับทางคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ได้ไปคว้าชัยระดับนานาชาติมานะคะกับรางวัล Best Presentation Award ที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยนะคะเดี๋ยวเราพักกันอีกสักครู่นึงค่ะคุณสุวัสดิ์คะกลับมาติดตามช่วงหน้านะคะเรื่องราวในช่วงของสนทนาสถาบันวันนี้เรามีเรื่องราวของกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ของทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีนะคะสีตรังสะพั่งบานนะคะที่คุณพัชรายิ่งดำนุ่นเนี่ยได้รายงานไว้ในช่วงของรอบรั้วทั่วไทยนั่นเองแต่เดี๋ยวเราจะมาคุยกับท่านผู้ช่วยอธิการบดีนะคะฝ่ายพัฒนานักศึกษากับเรื่องราวของการเตรียมกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ในครั้งนี้กันค่ะในช่วงหน้ากับสนทนาสถาบันค่ะ
2: ครับ
3: พี่คะการสูบบุหรี่นี่มันดียังไงหรอคะ
2: คือมันก็ช่วยผ่อนคลายช่วยสร้างอารมณ์แบบศิลปินได้นะ
4: แล้วเราจะผ่อนคลายสร้างอารมณ์กันแบบอื่นไม่ได้หรอคะ
2: ก็น่าจะได้นะแต่บางทีอาจจะไม่ถนัดไง
3: แล้วพี่รู้ไหมว่าสูบบุหรี่หนึ่งมวนเสี่ยงอายุสั้นลง7นาทีและบุหรี่ยังเป็นที่มาของสารพัดโรคทั้งโรคมะเร็งโรคปอดหลอดเลือดสมองโรคหัวใจโรคระบบทางเดินอาหารทางเดินหายใจทางเดินปัสสาวะโรคเกี่ยวกับกระดูกและกล้ามเนื้อเสี่ยงแท้งลูกในครรภ์เสื่อมสมรรถภาพทางเพศและสารพัดอาการไม่พึงประสงค์ทางร่างกายจากสารเคมี 7,000 ชนิดสารพิษกว่า250ชนิดและสารก่อมะเร็งในบุหรี่ที่มีมากถึงกว่า70ชนิด
2: โอ้ขนาดนั้นเชียว
4: ใช่ค่ะขนาดนั้นเลยและพิษภัยจากบุหรี่ก็เกิดได้ทั้งกับตัวผู้สูบและคนใกล้ชิดซึ่งเมื่อเจ็บป่วยก็ต้องมีค่าใช้จ่ายในการรักษาเป็นภาระงบประมาณประเทศชาติแต่ละปีอย่างมหาศาลเพราะฉะนั้นเลิกได้ก็ควรเลิกเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคุณคนที่คุณรักและสังคมที่ดีของเรานะคะ
2: อุ้ยฟังแล้วเหมือนโดนเต็มๆเลยครับ
3: เลิกบุหรี่คุณทำได้เพียงมีความตั้งใจและไม่ยอมแพ้ด้วยความปรารถนาดียิ่งจากเครือข่ายไทยยูนิวส์
5: สอนการบ้านหนูหน่อย
6: พ่อยังไม่ว่างเลยหนูทำเองได้ไหม
5: แม่จ๋าเล่านิทานให้หนูฟังหน่อย
7: แม่ยุ่งอยู่จะลูกไว้บันหลังนะจ๊ะ
5: พ่อจ๋าแม่จ๋าพรุ่งนี้วันเด็กพาหนูไปเที่ยวหน่อยนะ
8: พ่อกับแม่ยุ่งมากไว้คราวหน้าแล้วกันนะลูก
5: ไม่มีใครสนใจหนูเลย
9: ให้เวลากับลูกของคุณเพื่อเสริมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวไทยยูนิวส์
10: เชื่อไหมว่าความสบายจากเทคโนโลยีแอบทำร้ายเราทางอ้อม
11: คุยโทรศัพท์นานประสาทหูถูกทำลายเสียงหูหนวก
10: ดูทีวีมากไปม่านตาทำงานหนักเสียงตาบอด
11: เล่นเกมแชทตลอดเวลาเสียงนิ้วล็อกปวดคอมือชาสมองไม่พัฒนา
10: สนุกกับเทคโนโลยีใช้อย่างพอดีด้วยความปรารถนาดีมากจากเครือข่ายไทยยูนิวส์
12: สนทนาสถาบัน
1: เข้าสู่ช่วงของสนทนาสถาบันนะคะวันนี้เรามีเรื่องราวของกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ของทาง

0: หาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีนะคะสีตรังสะพั่งบานที่จะจัดขึ้นในวันที่21มิถุนายน2569ที่จะถึงนี้นะคะมาให้ติดตามกันในส่วนของวิทยากรของเราในวันนี้ค่ะคุณสุวัฒน์คะ
1: ครับผมวันนี้เราได้รับเกียรติจากอาจารย์วรัญญาเต็มรัตน์นะครับท่านเป็นผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและก็ศิษย์เก่าสัมพันธ์วิทยาเขตปัตตานีนะครับตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะวันนี้นะคะได้มีโอกาสพูดคุยกับอาจารย์วรัญญานะคะกับเรื่องราวของกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ด้วยของทางมอปัตตานีนะคะก็ต้องถามถึงเรื่องของวัตถุประสงค์กันก่อนนะคะสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์อย่างไรบ้างคะ
2: ค่ะวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมสีตังสะพั่งบานประจำปีพ.ศ. 2569นะคะก็คือเพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้ทำความรู้จักและสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์กับเพื่อนพี่น้องนะคะศิษย์เก่าคณาจารย์ผู้บริหารรวมไปถึงชุมชนนะคะภายใต้แนวคิด Bloom with Love Born with Soul ค่ะแล้วก็เพื่อให้นักศึกษาเนี่ยได้ลงพื้นที่จริงในการทำความเข้าใจบริบทของชุมชนพื้นที่ปัตตานีนะคะที่สอดคล้องกับประเด็นเรื่องของการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ SDG ค่ะแล้วก็เพื่อบ่มเพาะจิตวิญญาณประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งค่ะ
0: ค่ะ
1: อยากให้อาจารย์ลองเล่าให้ฟังหน่อยครับว่ารายละเอียดของสีตรังบานสะพั่งเนี่ยกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่มียังไงบ้างครับ
2: ค่ะในส่วนของกิจกรรมสีตรังสะพั่งบานนะคะก็จะเป็นการพาน้องๆนักศึกษาชั้นปีที่หนึ่งนะคะมาเที่ยวชมนะคะเส้นทางวงแหวนพหุวัฒนธรรมนะคะที่ทางมอ.ปัตตานีเราเนี่ยได้มีการทำงานขับเคลื่อนร่วมกับชุมชนผ่านงานวิจัยนะคะผ่านงานบริการวิชาการของทุกภาคส่วนภายในมหาวิทยาลัยนะคะทั้งหลายๆคณะของเราเนี่ยค่ะก็ได้ลงไปขับเคลื่อนนะคะผ่านการบอกเล่าเรื่องราวความสวยงามนะคะผ่านสถานที่ต่างๆนะคะซึ่งเราจะพาน้องๆนักศึกษาใหม่เนี่ยค่ะไปเช็คอินค่ะ11สถานที่สำคัญในตัวเมืองปัตตานีนะคะก็จะมีตั้งแต่ในส่วนของอาคารเก่านะคะที่มหาวิทยาลัยเนี่ยได้รับได้ไปบูรณะนะคะแล้วก็ได้ไปถ่ายทอดเป็นพื้นที่จัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมแล้วก็แหล่งเรียนรู้นะคะจะมีมอปัตตานีพิรมนะคะมีบ้านขุนพิทักษ์รายานะคะที่เป็นทางในส่วนของภาคเอกชนนะคะก็ได้ทำการบูรณะนะคะให้เป็นแหล่งเรียนรู้นะคะแล้วก็มีบ้านเลขที่5คือดาจีโนค่ะอันนี้จะเป็นการมองเห็นถึงเรื่องของความเก่าแก่นะคะของชุมชนชาวจีนนะคะที่มีเชื่อมตั้งแต่วัฒนธรรมจีนนะคะรวมไปถึงการบอกเล่าถึงประวัติศาสตร์การค้าสำคัญของปัตตานีค่ะแล้วก็ถัดไปนะคะก็จะเป็นศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวค่ะซึ่งเป็นศาลเจ้าแม่สำคัญนะคะเป็นศูนย์รวมจิตใจชาวไทยเชื้อสายจีนนะคะที่ทุกท่านเนี่ยเวลาที่มาปัตตานีก็ต้องมีโอกาสได้เข้าไปสักการะขอพรนะคะนอกจากนี้ค่ะก็จะมีหอประวัติค่ะชูเกียรติปิติเจริญกิจนะคะซึ่งในส่วนของหอประวัติเนี่ยค่ะก็จะเป็นในส่วนของพิพิธภัณฑ์นะคะที่บอกเล่าเรื่องราวการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมส่งเสริมการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่นค่ะมีวัดตานีนรสโมสรนะคะเป็นวัดสำคัญค่ะของชาวพุทธศาสนานะคะที่อยู่ในคู่บ้านคู่เมืองจังหวัดปัตตานีนะคะมีมัสยิดรายอปาตานีค่ะเป็นศูนย์กลางทางศาสนาอิสลามนะคะแล้วก็เป็นชุมชนมุสลิมดั้งเดิมนะคะซึ่งปัจจุบันก็ยังเป็นที่สำคัญที่ใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาแล้วก็มีกิจกรรมที่ทางมอ.ได้เข้าไปหนุนเสริมให้ชุมชนได้เกิดการเรียนรู้ด้วยค่ะแล้วก็นอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็จะมีมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีค่ะซึ่งเป็นมัสยิดใหญ่มากนะคะแล้วก็มีชื่อเสียงที่สุดในส่วนของมัสยิดในส่วนของพื้นที่ภาคใต้นะคะที่มุสลิมทุกท่านเนี่ยจะต้องรู้จักในนามทัดมาฮานะคะแล้วก็สมาคมฮกเกี้ยนค่ะจังหวัดปัตตานีนะคะนี่ก็จะเป็นชาวไทยเชื้อสายจีนนะคะที่มีการบอกเล่าเรื่องราวความสัมพันธ์นะคะแล้วก็บ้านฮายีตูหลงค่ะซึ่งท่านและตระกูลเนี่ยค่ะก็ได้ให้ความกรุณานะคะได้เปิดบ้านเพื่อให้เราเห็นถึงเรื่องความสำคัญประวัติศาสตร์แล้วก็อัตลักษณ์ของชาวมาลายูมุสลิมนะคะแล้วก็ลำดับสุดท้ายเป็นบ้านฮกคิงค่ะก็จะเป็นเรื่อง

0: ชาวไทยเชื้อสายจีนค่ะจะเห็นว่าเส้นทางเรื่องราวเนี่ยค่ะเราพยายามจะให้น้องๆนักศึกษาใหม่ของเรานะคะได้เห็นความเป็นความสวยงามของพหุวัฒนธรรมนะคะในพื้นที่จังหวัดปัตตานีค่ะแล้วก็ให้เห็นบรรยากาศของการต้อนรับนักศึกษาใหม่นะคะซึ่งเราก็ได้มีการดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องทุกปีค่ะซึ่งนอกจากที่พาไปชมสถานที่แล้วก็จะมีการแสดงด้วยนะคะเพื่อเห็นสุนทรียภาพนะคะเรื่องของการแสดงสำคัญสำคัญของจังหวัดปัตตานีเวลาต้อนรับผู้มาเยือนนะคะไม่ว่าจะเป็นวงดนตรีอนุบุรันนะคะที่เด็กๆโรงเรียนเด็กๆเยาวชนเนี่ยค่ะจะมาร่วมต้อนรับพี่ๆนักศึกษานะคะมีการแสดงปัญจศิลัตค่ะแล้วก็มีการแสดงมโนรานะคะรวมไปถึงมีการเชิดสิงโตด้วยค่ะเป็นบรรยากาศแห่งการต้อนรับนะคะให้เห็นถึงความการต้อนรับของเยาวชนของชุมชนของคนในพื้นที่นะคะที่ทุกๆปีเนี่ยค่ะเราได้รับเกียรติมากจากจังหวัดนะคะในการร่วมต้อนรับนักศึกษาใหม่ของมอค่ะเพื่อให้เห็นถึงการฝากตัวเป็นศิษย์นะคะระหว่างมอการเชื่อมประสานกับชุมชนนะคะค่ะ
1: ค่ะทีนี้ค่ะอาจารย์วรัญญาค่ะสำหรับในเรื่องของรายละเอียดนะคะกิจกรรมเราได้ทราบกันไปแล้วทีนี้เรื่องของความสำคัญของกิจกรรมสีตรังสะพั่งบานนี้นะคะมีความสำคัญอย่างไรบ้างอะคะ
0: ค่ะในส่วนของกิจกรรมสีตรังสะพั่งบานเนี่ยค่ะเป็นกิจกรรมที่เราให้เปิดโอกาสให้นักศึกษาใหม่ชั้นปีที่หนึ่งเนี่ยค่ะได้ไปเรียนรู้นะคะนอกห้องเรียนนะคะเรียนรู้ชุมชนในสถานที่จริงนะคะเพื่อจะทำให้เขาเนี่ยได้เปิดมุมมองนะคะความมีมุมมองใหม่ภาพใหม่ๆนะคะแล้วก็เห็นถึงการสร้างภาคีเครือข่ายค่ะระหว่างสถานศึกษาหน่วยงานแล้วก็ประชาชนนะคะแล้วก็ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ค่ะโดยที่น้องๆนักศึกษาใหม่ของเราเนี่ยค่ะก็จะได้บอกเล่าเรื่องราวนะคะผ่านโซเชียลมีเดียของตนเองนะคะผ่านช่องทางต่างๆด้วยค่ะแล้วก็จะมีการแฮชแท็กค่ะนักศึกษาประมาณ 2,000 กว่าคนนะคะในส่วนของที่เราจะพาไปร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะคะก็จะมีการกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับชุมชนแล้วก็ได้เป็นทูตในการประชาสัมพันธ์ภาพความสวยงามของจังหวัดปัตตานีให้ผู้คนพื้นที่ได้รับทราบด้วยค่ะ
1: ค่ะ
2: ครับก็ถือว่าคงจะได้เห็นกันอีกไม่กี่วันนี้นะครับแล้วอาจารย์ครับความคาดหวังที่อาจารย์คิดว่านักศึกษาใหม่ที่จะมาแล้วก็ร่วมกิจกรรมครั้งนี้มียังไงบ้างฮะความคาดหวังครับ
0: ค่ะก็คาดหวังทุกๆปีนะคะที่เราพาน้องๆไปชมเนี่ยค่ะพาน้องไปเดินไปร่วมกิจกรรมกับชุมชนเนี่ยค่ะก็คาดหวังว่านักศึกษาที่มาจากต่างพื้นที่เนี่ยค่ะเขาก็จะได้เห็นความสวยงามนะคะที่บางทีเนี่ยอาจจะแตกต่างกับภาพความเข้าใจเดิมๆนะคะแล้วก็เขาก็จะได้เปิดใจนะคะได้เห็นว่าการมาใช้ชีวิตอยู่ในปัตตานี4ปีของเขาเนี่ยนอกจากมหาวิทยาลัยที่เราได้ให้การต้อนรับให้นักศึกษาเข้ามาแล้วให้เห็นถึงการต้อนรับของชุมชนแล้วก็รู้สึกว่าตนเองเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดปัตตานีค่ะ
1: ค่ะ
2: ครับ
1: นะคะทีนี้ในเรื่องของสิ่งที่ต้องการที่จะเน้นย้ำนะคะสื่อสารกับประชาคมทั้งภายนอกนะคะชาวปัตตานีเองแล้วก็สังคมภายในให้ได้รับรู้เนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างอะคะ
0: ค่ะก็ในส่วนของกิจกรรมทั้งนี้นะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งมากๆเลยค่ะว่าจะทำให้เกิดนักศึกษาของเรานะคะจะช่วยในการนำเสนอนะคะภาพความงามของพหุวัฒนธรรมนะคะในตัวเมืองปัตตานีนะคะแล้วก็ทำให้เขาเห็นถึงเรื่องของการเรื่องของประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์นะคะเป็นจุดที่หนึ่งนะคะซึ่งก็ต้องร่วมก็อยากให้ทางชุมชนนะคะในจังหวัดปัตตานีนะคะรวมไปถึงอาจจะมีศิษย์เก่านะคะของมอนะคะที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงเนี่ยค่ะแล้วก็ได้ทราบข่าวนะคะถึงเรื่องงานนี้เนี่ยก็อยากจะเชิญชวนนะคะมาร่วมต้อนรับนักศึกษาใหม่นะคะซึ่งในส่วนของกิจกรรมการต้อนรับนักศึกษาใหม่เนี่ยค่ะถัดณวันนี้นะคะก็น้องๆเนี่ยค่ะก็เข้ามาอยู่ในเวียดเขตปัตตานีแล้วค่ะก็เมื่อวานผู้ปกครองเนี่ยก็ได้มาส่งน้องๆ นะคะแล้วก็เราก็ได้มีการคุยกับผู้ปกครองนะคะในเวทีประชุมผู้ปกครองเนี่ยก็ทำให้ทราบว่าสาเหตุที่ผู้ปกครองเนี่ยเลือกไว้วางใจมอปัตตานีเนี่ยมาจากเรื่องของการรู้สึกว่า

0: นักศึกษาเนี่ยจะได้รับประสบการณ์ที่แตกต่างนะคะแล้วก็จะได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นนะคะการดูแลที่ใกล้ชิดนะคะดังนั้นเนี่ยก็อยากจะฝากให้ทุกท่านนะคะในส่วนของประชาคมจังหวัดปัตตานีนะคะร่วมให้การต้อนรับรวมไปถึงพี่ศิษย์เก่าของเราด้วยนะคะหรือชุมชนภาคีนะคะร่วมให้การต้อนรับนักศึกษานะคะให้เขาเกิดความรู้สึกอบอุ่นนะคะรู้สึกประทับใจนะคะแล้วก็รู้สึกบอกต่อนะคะว่าเออมาเรียนที่ปัตตานีเนี่ยมีความสุขนะคะแล้วก็เป็นชีวิตที่ทำให้เขาได้เห็นมิติอื่นๆนอกจากการเห็นมุมของตนเองอย่างเดียวแล้วก็ได้มีดีเอ็นเอเรื่องของประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นสิ่งที่หนึ่งค่ะ
1: ค่ะ
2: อาจารย์ครับทีนี้น้องๆที่มาเป็นนักศึกษาใหม่ที่จะเข้ามาเนี่ยก็มาเตรียมความพร้อมเรียบร้อยแล้วก่อนที่กำหนดเนี่ยคือวันที่21มิถุนายนนี้ใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
2: อาจารย์
0: ว
2: ัน
0: ที
2: ่
0: 21มิถุนายนนี้ค่ะ
2: ครับผมอยากให้อาจารย์อยากจะฝากอะไรถึงประชาชนคนทั่วไปรวมไปถึงรุ่นพี่เองหรือแม้กระทั่งนักศึกษาใหม่เองนะครับที่จะเข้ามาเองนะครับพี่ๆเองก็จะมีการต้อนรับหรือประชาชนทั่วไปจะมีการต้อนรับนักศึกษาใหม่ของมอปัตตานีอย่างไรกันบ้างนะครับ
0: ก็อยากจะฝากนะคะในส่วนของกิจกรรมสีตังสะพังบานเนี่ยค่ะก็เป็นกิจกรรมที่ทางมหาวิทยาลัยเนี่ยให้ความสำคัญนะคะแล้วก็ขับเคลื่อนนะคะเป็นกิจกรรมที่เราดำเนินการนะคะแล้วก็พยายามพัฒนานะคะยกระดับกิจกรรมนะคะให้มีความเข้มแข็งนะคะแล้วก็มีเรื่องของการสร้างประโยชน์นะคะมากขึ้นในทุกๆปีนะคะซึ่งกิจกรรมนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่กิจกรรมการเดินนะคะแต่เป็นเรื่องของการสื่อสารนะคะนำนักศึกษาของเราเนี่ยค่ะไปเรียนรู้นะคะเรื่องราวประวัติศาสตร์ความสวยงามนะคะผ่านมุมมองนะคะผ่านเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมนะคะผ่านเรื่องของสถาปัตยกรรมนะคะเพื่อให้ภาพลักษณ์นะคะตอกย้ำภาพลักษณ์อันสวยงามนะคะของจังหวัดปัตตานีนะคะไปสู่สายตาของผู้คนนะคะที่ได้มีโอกาสพบเห็นเรื่องราวจากนักศึกษา 2,000 กว่าคนของเราที่ได้ถ่ายทอดเรื่องราวนะคะผ่านสู่สื่อสาธารณะของน้องๆ นะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะทำให้ทุกคนเนี่ยค่ะเปิดใจนะคะแล้วก็อยากจะมีโอกาสนะคะก็อยากจะเชิญชวนทุกคนค่ะมาเที่ยวจังหวัดปัตตานีนะคะเป็นจังหวัดที่มีความสวยงามอาหารอร่อยแล้วก็ผู้คนน่ารักมากๆค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะทีนี้อยากจะถามอาจารย์วรัญญาอีกเรื่องนึงในเรื่องของการมีส่วนร่วมนะคะของแต่ละคณะของทางมหาวิทยาลัยเองในการที่จะเตรียมกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่นี้ด้วยแต่ละคณะเองเขามีส่วนร่วมในกิจกรรมของสีตรังสะพรั่งบานนี้อย่างไรบ้างคะอาจารย์คะ
0: ในส่วนของคณะต่างๆนะคะก็จะมีส่วนร่วมในการดูแลนะคะในส่วนขององค์กรกิจกรรมค่ะในกิจกรรมครั้งนี้ต้องบอกเลยว่าเราเนี่ยรวมทีมนะคะการนำนักศึกษากว่า 2,000 คนเนี่ยออกไปนอกพื้นที่มหาวิทยาลัยเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยค่ะก็คือจะต้องมีความเข้มแข็งของทีมนะคะที่ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรรวมไปถึงพี่ๆนะคะองค์กรกิจกรรมนะคะแต่ละคณะนะคะแต่ละองค์กรนะคะที่มาร่วมเป็นทีมสตาฟค่ะในการดูแลน้องนะคะเริ่มต้นนะคะคิดว่าน่าจะใช้ในส่วนของความร่วมมือนะคะระหว่างภายในก่อนนะคะที่เป็นเรื่องของบุคลากรนักศึกษาภายในนะคะน่าจะอยู่ที่ประมาณเกือบ300คนค่ะสำหรับกิจกรรมและนอกจากนั้นเนี่ยไม่ใช่เฉพาะเพียงภายในนะคะก็จะมีในส่วนของหน่วยงานจังหวัดนะคะหน่วยงานอำเภอหน่วยงานเทศบาลนะคะรวมไปถึงภาคีเครือข่ายนะคะที่เป็นหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่พวกเราต้องมีการแบบมีการอำนวยความสะดวกน้องๆแล้วก็มีการดูแลเรื่องความปลอดภัยนะคะแล้วก็มีการดูแลในหลายมิตินะคะเพราะเราก็เชื่อมากๆว่าการที่พ่อแม่นะคะผู้ปกครองเนี่ยฝากน้องมาให้เราดูแลในระยะเวลา4ปีเนี่ยค่ะเราก็จะทำหน้าที่ดูแลนะคะแล้วก็ให้น้องๆร่วมกันนะคะทั้งตัวของส่วนของหน่วยงานภายในเองทั้งส่วนของภาคีภายนอกเองเนี่ยค่ะเพื่อให้ลูกของบุตรหลานเนี่ยค่ะของผู้ปกครองที่ฝากไว้กับเราเนี่ยได้มีความรู้สึกประทับใจแล้วก็ปลอดภัยค่ะในการใช้ชีวิตอยู่ที่มอปัตตานีค่ะ
1: ค่ะ
2: ครับก็ครบถ้วนดีนะครับพอก่อนจะถึงวันงานจริงๆนะครับสีตังบานสะพั่ง

0: าจารย์อยากจะฝากอะไรทิ้งท้ายนะครับให้กับคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่หลายๆพื้นที่นะครับในช่วงเวลานี้แล้วก็ฝากอะไรถึงงานที่กำลังจะเกิดขึ้นบ้างครับอาจารย์ครับเชิญครับ
1: ค่ะค่ะถ้าอยากจะฝากเนี่ยก็อยากให้ทุกๆ ท่านเนี่ยค่ะถ้ามีโอกาสนะคะได้มาเที่ยวในส่วนของจังหวัดปัตตานีนะคะปัตตานีเนี่ยเป็นเมืองที่มีความสวยงามมีเสน่ห์นะคะในส่วนของเส้นทางวงแหวนพหุวัฒนธรรมเมืองปัตตานีเนี่ยเป็นเส้นทางที่ทางมอปัตตานีเองเนี่ยเราพยายามจะฟื้นนะคะเมืองด้วยการที่นำความสวยงามนะคะมาบอกเล่านะคะทำงานร่วมกันไม่ว่าจะเป็นวิจัยบริการวิชาการหรือว่าส่วนของพัฒนารักษาก็ดีนะคะเพราะว่าเราอยากจะให้สถานที่ต่างๆเหล่านี้ได้ต้อนรับนะคะผู้ที่ยินดีอยากจะมาเที่ยวชมเมืองปัตตานีนะคะได้เห็นถึงความสวยงามนะคะสัมผัสเรื่องราววิถีชีวิตนะคะบนเส้นทางวงแหวนพหุวัฒนธรรมค่ะก็จะได้เห็นนะคะก็อยากจะเชิญชวนนะคะถ้ามีโอกาสก็อยากเชิญชวนให้ทุกท่านมาเที่ยวจังหวัดปัตตานีค่ะ
2: ค่ะนะคะแล้วก็ยังพอมีเวลาเหลือค่ะอาจารย์คะเรียนถามอย่างนี้อีกนิดนึงค่ะว่าสำหรับในเรื่องของกฎเกณฑ์ต่างๆหรือว่าเงื่อนไขนะคะกฎระเบียบในการรับน้องต้อนรับน้องใหม่ในปีการศึกษานี้เนี่ยมีอะไรที่ต้องเน้นย้ำเป็นพิเศษไหมคะ
1: ในส่วนของการกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่เนี่ยค่ะของวิทยาเขตปัตตานีเนี่ยเราก็ได้มีการวางกิจกรรมร่วมกันเนี่ยนะคะเป็นร่วมกับคณะหน่วยงานภายในเนี่ยค่ะเป็นเรื่องของกิจกรรมที่สะท้อนเรื่องของการดูแลภายใต้แนวคิดเรื่องของการบ่มเพาะด้วยรักนะคะแล้วก็การบ่มนอกจากการบ่มเพาะด้วยรักเนี่ยค่ะเราจะสร้างความรู้สึกผูกพันแล้วก็ความรู้สึกปลอดภัยแล้วก็ความรู้สึกว่าเป็นครอบครัวเนี่ยค่ะได้อย่างไรนะคะอันนี้เราก็ดีไซน์ผ่านทุกกิจกรรมร่วมกันค่ะให้น้องๆเนี่ยเกิดความรู้สึกว่าการที่เขาได้มีโอกาสมาเป็นนักศึกษาใหม่ของมอปัตตานีนะคะหรือว่าของมอไม่ว่าจะเป็นวิทยาเขตไหนเนี่ยค่ะเขาคือลูกพระบิดาเขาคือคนที่มีDNA นะคะประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งนะคะเราพยายามจะให้น้องๆเนี่ยสัมผัสนะคะผ่านกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมตั้งแต่กิจกรรมปฐมนิเทศนะคะกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่นะคะรวมไปถึงกิจกรรมลงพื้นที่นะคะสีตังสะพังบานค่ะก็คิดว่าน้องๆนะคะทุกคนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมนะคะจะได้เห็นถึงบริบทนะคะแล้วก็จิตวิญญาณนะคะของความเป็นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะคะที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรเนี่ยเราก็จะนึกถึงประโยชน์ของชุมชนนะคะประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นสิ่งที่หนึ่งค่ะ
2: ค่ะนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวของกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่นะคะที่ได้มีการเตรียมตัวอยู่ในขณะนี้เพราะว่างานจะมีการกำหนดขึ้นในวันที่21มิถุนายน2569แล้วก็เปิดภาคการศึกษาในครั้งนี้ในวันที่22มิถุนายน2569ด้วยใช่ไหมคะอาจารย์คะ
1: ใช่ค่ะ
2: นะคะนี่ก็เป็นกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ของทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีนะคะกับกิจกรรมสีตรังสะพรั่งบานนั่นเองนะคะวันนี้เราก็ต้องขอขอบพระคุณด้วยค่ะอาจารย์วรัญญาเต็มรัตน์ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีค่ะขอบพระคุณอาจารย์วรัญญาค่ะ
1: ขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ค่ะและนี่ก็คือการเตรียมกิจกรรมนะคะต้อนรับนักศึกษาใหม่เชื่อว่าอีกหลายๆมหาวิทยาลัยก็น่าจะมีกิจกรรมนะคะที่มีการเตรียมตัวต้อนรับน้องๆ นักศึกษาใหม่ในปีการศึกษานี้เองเช่นกันค่ะคุณสุวัสดิ์คะ
0: ครับก็เป็นบรรยากาศเปิดเทอมใหม่นะครับก็เตรียมความพร้อมของนักศึกษานิสิตทั่วประเทศกันในบรรยากาศของมหาวิทยาลัยเปิดเทอมใหม่ครับคุณพานุมาตรครับ
2: ใช่แล้วค่ะนะคะและนี่คือเรื่องราวในรายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบันนะคะประจำวันศุกร์ที่12มิถุนายน2569วันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะดิฉันพานุมาตรหัตถบุญจากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและคุณสุวัฒน์วิมลชัยเลิศจากสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยมหาสารคามต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังด้วยค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
3: ติดตามรายการเครือข่ายสายตรง

ติดตามทันข่าว 13 นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสกับผมธนกรวัสยานนท์ครับนายกเรียกประชุมครม.ด่วนเป็นกรณีพิเศษหลังสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสิ้นพระชนม์เช้าวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เรียกรัฐมนตรีประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษในเวลา 9:00 นที่ทำเนียบรัฐบาลโดยได้แจ้งผู้เข้าร่วมประชุมและผู้ติดตามรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแต่งกายไว้ทุกโดยสุภาพบุรุษสวมชุดสูทสากลสีดำติดแขนทุกหรือชุดผ้าไทยสีดำแขนยาวและสุภาพสตรีสวมชุดสุภาพสีดำหรือชุดผ้าไทยสีดำซึ่งวาระการประชุมในวันนี้จะเกี่ยวข้องกับการเตรียมการพระราชพิธีที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้โดยล่าสุดรัฐบาลได้ประกาศให้ข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจเจ้าพนักงานของรัฐไว้ทุกและลดธงครึ่งเสา15วันเริ่มตั้งแต่วันนี้ส่วนประชาชนทั่วไปพิจารณาตามความเหมาะสมนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียืนยันด้วยว่าในช่วงระหว่างไว้ทุกข์งานรื่นเริงคอนเสิร์ตสามารถจัดได้ตามปกติโดยเชื่อมั่นว่าประชาชนจะมีวิธีการวางตัวที่เหมาะสมรัฐมนตรีพาณิชย์ระบุการลงนาม MOU กับสหรัฐไม่มีการเปิดทางสำหรับการนำเข้าข้าวโพด GMO และไม่มีการเพิ่มควอต้านำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เกินกรอบที่กำหนดนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวานนี้ระหว่างตอบกระทู้ถามสดด้วยวาจาของนายนเรศธรรมรงทิพยคุณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือส.ส.จังหวัดเชียงใหม่เกี่ยวกับการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และความกังวลเรื่องข้าวโพด GMO โดยยืนยันว่าการลงนาม MOU ระหว่างสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยกับภาคเอกชนของสหรัฐเป็นเพียงการสร้างทางเลือกในการจัดหาวัตถุดิบและเสริมความเชื่อมั่นของห่วงโซ่อาหารไม่ใช่การเปิดทางให้นำเข้าข้าวโพดเพิ่มขึ้นจากเดิมโดยการนำเข้ายังคงอยู่ภายใต้กรอบองค์การการค้าโลกหรือ WTO และมติคณะรัฐมนตรีที่กำหนดสัดส่วน3:1อย่างเคร่งครัดคือการนำเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์1ส่วนจะต้องรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศ3ส่วนส่วนความกังวลเกี่ยวกับข้าวโพด GMO นั้นนางสุภจียืนยันว่าจากการตรวจสอบข้อมูลกับสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยพบว่า MOU ไม่ได้ระบุถึงการนำเข้าข้าวโพด GMO แต่อย่างใดเป็นเพียงความร่วมมือด้านการจัดหาวัตถุดิบสำหรับการผลิตอาหารสัตว์เท่านั้นและหากมีการนำเข้าสินค้าที่เกี่ยวข้องกับ GMO จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อย่างเคร่งครัดและปิดท้ายกันที่ข่าวต่างประเทศครับผู้นำสหรัฐระบุสงครามอิหร่านยุติแล้วหลังจากที่อิหร่านยอมตกลงที่จะไม่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ตามเงื่อนไขที่สหรัฐยืนยันมาโดยตลอดประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเปิดเผยระหว่างการโทรศัพท์เข้าไปปราศัยหาเสียงร่วมกับเบิร์ตจอห์นส์รองผู้ว่าการรัฐจอร์เจียเมื่อวานนี้โดยกล่าวว่าสหรัฐได้บรรลุข้อตกลงยุติสงครามกับอิหร่านสำเร็จแล้วหลังจากฝั่งอิหร่านยอมตกลงที่จะไม่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ตามเงื่อนไขที่สหรัฐยืนยันมาโดยตลอดซึ่งสหรัฐและอิหร่านอาจลงนามข้อตกลงครั้งสำคัญเพื่อยุติสงครามหลังจากที่เขาได้สั่งระงับแผนการโจมตีทางอากาศและการทิ้งระเบิดถล่มอิหร่านเมื่อช่วงเย็นวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาโดยคาดว่าพิธีลงนามจะมีขึ้นภายในช่วงสุดสัปดาห์นี้ที่ทวีปยุโรปขณะที่อิหร่านได้ออกมาปฏิเสธข่าวนี้

โดยโฆษกกระทรวงต่างประเทศของอิหร่านชี้แจงว่าแม้เนื้อหาในร่างข้อตกลงส่วนใหญ่จะได้ข้อสรุปแล้วแต่อิหร่านจะไม่มีวันยอมอ่อนข้อในประเด็นที่เป็นเส้นตายอย่างเด็ดขาดและทั้งหมดนี้คือทันข่าว13 นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสครับ

ต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของเพลินเพลงนะครับผ่านทาง FM 101.5 MHz นะครับเชื่อว่าคุณผู้ฟังได้ติดตามข่าวกันมาตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วนะครับเกี่ยวกับประกาศของสำนักพระราชวังสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสิ้นพระชนม์นะครับซึ่งสร้างความเสียใจให้กับพวกเราอย่างมากนะครับในช่วงเวลาของเพลินเพลงนะครับเพื่อเป็นการน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณนะครับในช่วงเวลาของเราก็จะมีเพลงที่แทนความรู้สึกรวมไปถึงเพลงที่มีความหมายดีๆให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันด้วยในช่วงเวลาของเพลินเพลงนะครับก็ยังถามถึงมาได้ที่022183975-7ในช่วงเวลาของเพลินเพลงครับ

ทีตาพัชรราชเจ้ากลางหทัยชนเหยดาริกรุ่งโรจน์สวยเวี่ยฟ้าใจราษฎร์รจนาลัยระลึกพระคุณแห่พระกิตติคุณกรุ่นล่าสับสองนิราวสารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรนิสิตเก่าและนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประพันธ์โดยรองศาสตราจารย์ดร.อาทิตย์ชีระวนิจกุลคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ำหรับเพลงเมื่อสักครู่นี้งานจากเต้วิศรัตน์นะครับเป็นหนึ่งเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังในช่วงเวลาของเพลินเพลงด้วยนะครับสำหรับประกาศของสำนักพระราชวังนะครับมีการพระราชทานพระบรมราชานุญาตนะครับให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปนะครับณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังทุกวันนะครับเวลา 18:30 นถึง 16:00 นนะครับเดี๋ยวเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่14มิถุนายนพุทธศักราช2569ในการนี้นะครับได้จัดสมุดหลวงลงนามถวายความอาลัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับพระราชทานพระบรมราชานุญาตนะครับให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันทุกวันนะครับเวลา 9:00 นถึง 20:00 นเริ่มวันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569และพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชนิกุลองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปนะครับร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันจึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันนะครับโดยสำนักพระราชวังวันที่12มิถุนายนพุทธศักราช2569ครับ

0: คิดถึงเพลงเก่า
1: เมื่อเราเจอกันเจอกันแค่ครั้งเดียวก็ผูกพันเหมือน
0: ถ้าคุณหลงรักเพลงในยุค90
2: พาไปดูเป็นการ
0: จุฬาเรดิโอพลัสจะพาคุณไปฟังเพลงในความทรงจำที่คุณคิดถึงอีกครั้งทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายโมงติดตามฟังเพลินเพลงบทเพลงเพราะในใจที่ใครก็คิดถึง

0: นดีไม่มีวันตาย
1: สำหรับคุณผู้ฟังที่ติดตามช่วงเวลาของเพลินเพลงนะครับก็รอการติดตามข้อมูลต่างๆได้ผ่านช่องทางของเราตั้งแต่ช่วงเช้านะครับจนถึง3ทุ่มเลยทีเดียวเรามีรายการหลากหลายนะครับให้คุณได้ติดตามกันมีคุณผู้ฟังอยากฟังเพลงจากพี่มิ้นท์มาริวันด้วยนะครับเพลงนี้แต่งคำร้องโดยมนทวรรณศรีวิเชียรนะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่หลายคนชื่นชอบมากๆเป็นเพลงที่มีความหมายดีจากพี่มิ้นท์มาริวันนะครับกับอัลบั้มที่ชื่อว่าคืนวันพระจันทร์เป็นใจนั่นเองนะครับแค่ชื่ออัลบั้มก็เพราะแล้วนะครับกับเพลงที่ชื่อว่าคิดถึงเหลือเกินนะครับเป็นหนึ่งเพลงความหมายดีในช่วงเวลาของเพลินเพลงด้วยนะครับมีข้อความบอกว่าการเวลาจะพรากคนบางคนไปได้แต่พรากความคิดถึงไม่ได้จนวันตายเลยทีเดียวนะครับนี่เป็นอีกหนึ่งเพลงเพราะๆที่คุณผู้ฟังถามถึงไว้ในช่วงเวลาของเราช่วงเวลาของเพลินเพลงให้ทุกเสียงเพลงดูแลหัวใจคุณในทุกช่วงเวลาครับ

ทีตาพัชรราชเจ้ากลางหทัยชนเหยดาริกรุ่งโรจน์สวยเวี่ยฟ้าใจราชรจนาลัยระลึกพระคุณแห่พระกิตติคุณกรุ่นล่าสับสองนิราวสารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรนิสิตเก่าและนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประพันธ์โดยรองศาสตราจารย์ดร.อาทิตย์ชีระวนิจกุลคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พลงนี้ร้องเองแต่งเองแล้วก็ใช้ประกอบภาพยนตร์ของตัวเองด้วยนะครับงานจากพี่พิงค์ลำพะเพลิงกับเพลงที่ชื่อว่าเขียนถึงคนบนฟ้านะครับเป็นอีกหนึ่งเพลงที่มีความหมาย

ดีแล้วก็เป็นเพลงที่คุณผู้ฟังถามถึงค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับกับผลงานของพี่พิงในบทบาทของการทำเพลงด้วยนะครับเอาละครับเพิ่มเติมได้นะครับที่022183975-7ให้ช่วงเวลาของเพลงอยู่ดูแลหัวใจกันที่นี่ต่อเนื่องจันทร์ถึงศุกร์เลยช่วงบ่ายแบบนี้เรามีนัดกันที่นี่ครับ

ขอบคุณสำหรับการติดตามช่วงเวลาของเพลินเพลงด้วยนะครับให้ทุกเสียงเพลงกลับมาดูแลหัวใจคุณแบบนี้ทุกๆวันจันทร์ถึงศุกร์กับผมอภิศักดิ์สุวรรณศักดิ์และทีมงานนะครับคุณวิรัตแวรามคุณประเสริฐชนวชิราภรณ์นะครับแล้วเดี๋ยวติดตามฟังรายการสุขกันต่อวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ

0: ีตาพัชรราชเจ้ากลางหทัยชนเหยดาริกรุ่งโรจน์สวยเวี่ยฟ้าใจราชรจนาลัยระลึกพระคุณแห่พระกิตติคุณกรุ่นล่าสับสองนิราวสารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรนิสิตเก่าและนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประพันธ์โดยรองศาสตราจารย์ดร.อาทิตย์ชีระวณิชกุลคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: ขอเชิญทุกท่านรื่นรมกับเสียงเพลงอมตะในรายการสุขกันเธอเราจันทร์ถึงศุกร์14นาฬิกาถึง16นาฬิกาดำเนินรายการโดยดารณีมณีดิษฐ์

0: อนุรักษ์เพลงไทยสุขใดไหนเท่าสุขกันเถอะเราวิทยุจุฬา
1: เสด็จมาเป็นมิ่งขวัญจักรีวงศ์ธำรงขัตติยคุณแผ่ไพศาลบัดนี้เสด็จกลับทิพพิมานพระการุณจดจารในดวงใจแสงแห่งเพชรงามยอดมงกุฎจะพิสุทธิ์พิเศษทุกสมัยส่องสว่างนำทางชนชาวไทยเทิดพระนามเกริกไกรนิรันดร์กาลข้าพระพุทธเจ้าผู้ดำเนินรายการสุขกันเถอะเราด็อกเตอร์ปิยวัฒน์สุทธิวณิชร้อยกรอง

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักค่ะเวลาของรายการสุขันธรามาเริ่มต้นแล้วทางสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz วันที่มีความเศร้ากันทั้งประเทศวันนี้รายการสุขันธราก็มีหลายท่านที่พร้อมใจกันน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชระราชธิดาด้วย

สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณถวายความอาลัยเจ้าหญิงของคนไทยผู้ฟังรายการสุกันธราก็พร้อมใจกันน้อมส่งเสด็จพระองค์พาสู่สวรรคาลัยและก็ร่วมถวายความอาลัยโดยธนาคารกสิกรไทย

ก็เลิฟน้ำมะพร้าวแท้ 100% รำลึกถึงพระองค์ท่านร่วมใจกันเลือกเพลงมาได้

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงมีพระราชจริยวัตรอันงดงามเปี่ยมด้วยพระวิริยะอุตสาหะในการศึกษาหาความรู้และปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเสมอมาทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปริญญาโทและปริญญาเอกด้านกฎหมายที่มหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาขณะเดียวกันทรงศึกษากฎหมายที่สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาที่ประเทศไทยควบคู่กันไปทรงงานทางด้านกฎหมายและงานอัยการภายหลังสำเร็จการศึกษาก็ทรงเข้ารับราชการในสำนักงานอัยการสูงสุดในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยและทรงปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับคดีอาญาและกระบวนการยุติธรรมพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับความเป็นธรรมในทุกมิติโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางเช่นผู้ต้องขังหญิงและเยาวชนซึ่งนำไปสู่การริเริ่มโครงการกำลังใจเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังและส่งเสริมโอกาสในการกลับคืนสู่สังคม

ยด้านการต่างประเทศพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในเวทีระหว่างประเทศโดยเฉพาะในกรอบความร่วมมือขององค์การสหประชาชาติและสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติทรงมีส่วนสำคัญในการผลักดันข้อกำหนดกรุงเทพBangkok Rules ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและได้รับการรับรองจากสหประชาชาติในปีพุทธศักราช2553ซึ่งถือเป็นผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยในเวทีโลกนอกจากนี้ยังทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตไทยประจำออสเตรียและทูตสันทวไมตรีของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ UNODC ซึ่งสะท้อนบทบาทด้านการทูตและความร่วมมือระหว่างประเทศอย่างโดดเด่นในด้านการทหารพระองค์ทรงมีบทบาทในด้านการทหารโดยทรงเข้ารับเข้าการฝึกและปฏิบัติหน้าที่ในกองทัพอย่างจริงจังในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้โอนย้ายเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและได้รับพระราชทานยศทางทหารตามลำดับปัจจุบันก็ได้รับพระราชทานยศพลเอกพลเรือเอกและพลอากาศเอกหญิงซึ่งเป็นยศสูงสุดของกองทัพไทยท่านผู้ฟังรายการสุกันทราวก็ได้ส่งการถวายความอาลัยกันมามากมายเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ยังหาเพลงต่างๆที่แสดงถึงความรักความอาลัยแล้วก็ส่งกำลังใจถวายกำลังใจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาด้วยนะคะอยู่ด้วยกันตรงนี้อยู่ด้วยกันกับสุขกันเธอเรานะคะฟังชีวามาลาที่มีผู้รอฟัง

ริโนออเดย์ดินิ่งคาเฟ่น้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณหาที่สุดไม่ได้น้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยข้าพระเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานของริโนออเดย์ดินิ่งคาเฟ่คุณภูนสุขคุณภูนสุขก็ได้บอกมาว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชจิดาทรงโปรดดนตรีทรงโปรดเพลงพระราชนิพนธ์แล้วก็เพลงสากลหลายหลายเพลงเลยทีเดียวนะคะรวมทั้งเมื่อยังทรงพระเยาว์ก็โปรดเพลงลูกทุ่งบางเพลงด้วยแต่ที่จำได้เมื่อทรงพระเยาว์ท่านได้ทรงขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ชะตาชีวิตไว้ฟังชะตาชีวิตค่ะเสียงร้องของคุณวิรัตศรีพงษ์คลื่นลูกใหม่

ชะตาชีวิตคุณวิรัติศรีพงษ์ร้องไว้นะคะเมื่อทรงพระเยาว์พระองค์พาก็ได้ทรงขับร้องเพลงนี้ไว้น่ารักทีเดียวทรงมีพระปรีชาสามารถหลายทางเหลือเกินจากที่ได้รับพระราชทานยศพลเอกพลเรือเอกและพลอากาศเอกหญิงซึ่งเป็นยศสูงสุดของกองทัพไทยสะท้อนถึงพระเกียรติยศและพระปรีชาสามารถในทุกภารกิจที่ทรงปฏิบัติบทบาทด้านการทหารของพระองค์สะท้อนถึงความมีวินัยความเข้มแข็งและความเสียสละอันเป็นคุณลักษณะสำคัญของผู้นำแล้วก็ยังเป็นแบบอย่างให้กับสตรีไทยในการมีส่วนร่วมในภารกิจ

เรื่องของความมั่นคงของชาติเป็นเรื่องที่ทุกคนควรจะมีส่วนร่วมด้วยกันทั้งนั้นและที่ทุกคนจดจำอยู่เสมอก็คือมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพาคำว่าพานั้นคือพระองค์พาเพื่อนพึ่งในวงเล็บพอสำเภาสระอาเพื่อที่จะช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างครบวงจรทรงก่อตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังการส่งเสริมสิทธิสตรีและการคืนคนดีสู่สังคมอย่างยั่งยืนเราก็เห็นข่าวกันตลอดเลยทีเดียวพระองค์จึงเป็นแบบอย่างแห่งการใช้ความรู้ความสามารถพระเมตตาเพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติและประชาชน

เรื่องมนุษย์จากคุณบุษยารังสีนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะได้ฟังคุณบุษยารังสีกันต่อไปอีกมีท่านผู้ฟังถามปีศาจวสันต์กับแดดนภามาเดี๋ยวได้ฟังขอบคุณคุณภูนสุขค่ะส่งข่าวมาว่ามีพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังทุกวันตั้งแต่เวลา8:30 น.ถึง16:00 น.นะคะก็เริ่มวันอาทิตย์ที่14 มิถุนายนนี้แล้วนะคะและได้จัดสมุดหลวงลงนามถวายอาลัยไว้ณที่นี้ด้วย

ขอเพลงนี้ไว้ระฆังสังลาคุณวรนุชอารีและคุณวินัยจุลบุษปาท่านผู้ฟังถามถึงแดนนภาจากคุณบุษยารังสีค่ะ

0: ขอเชิญทุกท่านรื่นรมกับเสียงเพลงอมตะในรายการสุขกันเธอเราจันทร์ถึงศุกร์14นาฬิกาถึง16นาฬิกาดำเนินรายการโดยดารณีมณีดิษฐ์
1: อนุรักษ์เพลงไทยสุขใดไหนเท่าสุขกันเถอะเราวิทยุจุฬา
2: เสด็จมาเป็นมิ่งขวัญจักรีวงศ์ธำรงขติยคุณแผ่ไพศาลบัดนี้เสด็จกลับทิพพิมานพระการุณจดจารในดวงใจแสงแห่งเพชรงามยอดมงกุฎจะพิสุทธิ์พิเศษทุกสมัยส่องสว่างนำทางชนชาวไทยเทิดพระนามเกริกไกรนิรันดร์กาลข้าพระพุทธเจ้าผู้ดำเนินรายการสุขกันเถอะเราดร.ปิยวัฒน์สุทธิวณิชร้อยกรอง

อยากให้โลกนี้เหมือนชิมพลีมาเริ่มต้นชั่วโมงที่2ของสุกันทราซึ่งร่วมถวายความอาลัยโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ Reno All Day Dining Cafe ชวนกันมารับประทานอาหารนึกถึงความอร่อยนึกถึง Reno น้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีนน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟน้ำมะพร้าวแท้ 100% ฟังเพลงต่อไปที่คุณใจถามถึงมาแล้วคุณใจก็ขอส่งเสด็จสู่สวรรค์ข้าลายด้วยคุณวินัยจุลบุษบาเพลงนี้ฝั่งมา

ฝั่งน้ำเสียงของขอบคุณวินัยจุลบุตรสปะค่ะคุณใจก็ได้ฟังแล้วนะคะฟังเพลงกันต่อไปค่ะท่านผู้ฟังก็ค่อยๆทยอยเลือกเพลงต่างๆมาคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติเพลงนี้จังหวะชีวิต

เปียโนของอาจารย์ณัฐฐาพันเจริญคุณขนึงนิดขอน้อมส่งเสด็จพระองค์พาสู่สวรรคาลัยเพลงบรรเลงเพราะเพลงนี้นกขมิ้นค่ะ

พร้าวโคโค่เลิฟในนามบริษัทยูนิคอนคอนซูเมอร์กรุ๊ปจำกัดขอส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลและก็มีผู้ส่งเพลงนี้ขวัญโดมBSO ค่ะ

ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดา

ุดอาลัยจากคุณสุชาติชวางกูลนะคะเพลงที่ท่านผู้ฟังเรียกมายังเพลงอื่นๆอีกคุณชรินทร์ นันทาคอนมีผู้เราฟังเพลงนี้หักใจไม่คิดนางของคุณเกษมชื่นประดิษฐ์

คุณชรินทร์ นันทนาคอนศิลปินแห่งชาติเพลงนั้นหักใจไม่คิดมีท่านผู้ฟังถามถึงไว้นะคะคราวนี้คุณสุริยาใช่ไหมคะรอนานหน่อยเพลงนี้ดาวประดับใจคุณดอนสอนระเบียบค่ะ

จที่คุณสุริยาขอไว้ตามกันไปกับป่าลั่นคุณสุเทพวงศ์กำแหงไม่เป็นไรไม่ว่าอะไรนะคะเพลงนี้ป่าลั่น

ลงสุดท้ายจะลากันไปกับคุณเบิร์ตธงชัยมีแต่คิดถึงส่งนางฟ้ากลับฟ้านะคะวันจันทร์กลับมาฟังเพลงกับสุกันธราต่อสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz 14 นาฬิกาตรงนี้นะคะขอบคุณธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ Reno All Day Dining Cafe ชวนกันมารับประทานอาหารนึกถึงความอร่อยนึกถึง Reno น้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีนน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟน้ำมะพร้าวแท้ 100% ขอบพระคุณทุกท่านสวัสดีค่ะ

0: ิทยาศาสตร์การกีฬาเวลาดีๆเพื่อสุขภาพดีๆโดยคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: สวัสดีครับท่านฟังครับท่านฟังครับเมื่อวานนี้ได้พูดไปเกี่ยวกับเรื่องการกินอาหารก่อนการออกกำลังกายวันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะครับว่าหลังการออกกำลังกายควรจะกินอาหารประเภทใดจริงๆแล้วคนเราเนี่ยนะครับเมื่อออกกำลังกายไปแล้วเนี่ยนะครับร่างกายก็จะใช้ไกลโคเจนที่สะสมในกล้ามเนื้อมาเป็นพลังงานก็ทำให้ระดับไกลโคเจนนั้นลดลงและก็มีกล้ามเนื้อบางส่วนถูกทำลายไปด้วยดังนั้นการกินอาหารหลังออกกำลังกายก็จะช่วยลดความเหนื่อยล้าของร่างกายสร้างการสะสมไกลโคเจนรวมไปถึงซ่อมแซมและก็เสริมสร้างกล้ามเนื้อการกินอาหารหลังออกกำลังกายเพื่อให้ผลดีที่สุดนะครับไม่ใช่ว่าจะกินอะไรก็ได้นะครับควรเลือกสารอาหารที่จำเป็นต่อการฟื้นฟูร่างกายซึ่งสารอาหารที่สำคัญสำหรับการกินหลังออกกำลังกายคือโปรตีนคาร์โบไฮเดรตและวิตามินเริ่มที่โปรตีนนะครับเวลาที่คนเราออกกำลังกายนั้นกล้ามเนื้อจะมีการถูกทำลายไปด้วยดังนั้นนะครับโปรตีนจึงเป็นสารอาหารที่จำเป็นอย่างยิ่งเพื่อช่วยในการซ่อมแซมและก็สร้างกล้ามเนื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อมาคือคาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรตนั้นเป็นสารอาหารที่ช่วยเติมพลังกลับคืนให้กับร่างกายของคนเราเพราะว่าจะทำให้ร่างกายสามารถสะสมไกลโคเจนเนื่องจากว่าร่างกายใช้ไกลโคเจนเป็นแหล่งพลังงานระหว่างได้ออกกำลังกายและประเภทของการออกกำลังกายก็มีผลต่อการบริโภคคาร์โบไฮเดรตด้วยเหมือนกันเช่นการออกกำลังกายที่ต้องใช้ความทนทานหรือว่าออกกำลังกายเป็นเวลานานๆเช่นการวิ่งก็ต้องบริโภคคาร์โบไฮเดรตมากกว่าคนที่เน้นเวทเทรนนิ่งอะไรทำนองนี้นะครับและสุดท้ายคือวิตามินทั้งนี้ก็เป็นเพราะว่าวิตามินเป็นสารอาหารที่บางคนอาจจะมองข้ามแต่วิตามินจะช่วยทำให้ร่างกายของคนเราทำงานได้อย่างเต็มที่และก็สามารถฟื้นฟูได้อย่างมีประสิทธิภาพมาดูตัวอย่างอาหารที่ควรจะรับประทานหลังออกกำลังกายกันนะครับประเภทแรกเลยคือขนมปังโฮลวีทนะครับขนมปังโฮลวีทนั้นให้สารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตที่จะช่วยเติมพลังให้กับร่างกายหลังจากมีการเหนื่อยล้าจากการออกกำลังกายได้เป็นอย่างดีพร้อมกันนั้นนะครับยังช่วยซ่อมแซมกล้ามเนื้อได้อีกด้วยและเนื่องจากเป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนก็จะทำให้อิ่มท้องได้นานและไม่ต้องกังวลว่าจะทำให้อ้วนง่ายแต่ก็ต้องกินในปริมาณที่พอดีซึ่งจริงๆแล้วกินขนมปังโควิด 1-2 แผ่นก็เพียงพอแล้วต่อมาคือส้มนะครับหลังจากออกกำลังกายเสร็จการกินส้มที่อุดมไปด้วยวิตามินซีสักหนึ่งผลจะช่วยเพิ่มความสดชื่นความกระปรี้กระเปร่าได้อย่างดีนะครับซึ่งก็จะช่วยคลายความเหนื่อยล้าได้อย่างรวดเร็ว

นอกจากนี้ส้มยังมีคาร์โบไฮเดรตด้วยและที่สำคัญไม่ต้องกลัวอ้วนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับหลังออกกำลังกายลองกินส้มดูสักผลนะครับต่อมาคือเนื้ออกไก่ไม่ว่าจะเป็นอกไก่นึ่งต้มหรือย่างก็เหมาะสำหรับการกินหลังออกกำลังกายทั้งนั้นเพราะเป็นอาหารที่ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อได้เป็นอย่างดีก็ควรจะกินหลังออกกำลังกายเพราะว่าจะช่วยซ่อมแซมและสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้นเพราะว่ามีโปรตีนสูงเหมาะกับคนที่ต้องการออกกำลังกายเพื่อลดน้ำหนักและสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรงต่อมาคือนมช็อกโกแลตไขมันต่ำบางคนอาจจะสงสัยว่าทำไมแนะนำให้ดื่มนมช็อกโกแลตหลังออกกำลังกายที่เป็นเช่นนี้ก็เป็นเพราะว่านมช็อกโกแลตนั้นเป็นส่วนผสมที่ดีระหว่างโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตซึ่งสารอาหารทั้งสองชนิดนี้ก็เป็นสารอาหารที่จำเป็นสำหรับการฟื้นฟูร่างกายนั่นเองแต่ก็ควรจะเลือกแบบไขมันต่ำนะครับและสุดท้ายคืออัลมอนด์นะครับหลังออกกำลังกายเสร็จบางคนก็อาจจะอยากจะกินแป้งนะครับซึ่งอัลมอนด์นี่แหละครับจะเป็นตัวช่วยยับยั้งความอยากได้อีกทั้งยังมีเอนไซม์ที่เรียกว่าเอนไซม์ไลเพสที่จะช่วยย่อยไขมันชนิดไม่ดีให้ถูกเผาผลาญออกจากร่างกายได้อีกด้วยนอกจากนี้อัลมอนด์ยังมีโปรตีนและไขมันดีด้วยนะครับแต่ก็ควรกินอัลมอนด์ในปริมาณที่พอดีนะครับกินมากเกินไปก็จะทำให้ได้รับพลังงานที่มากเกินไปนะครับนอกจากอาหารที่ได้กล่าวมาแล้วเนี่ยนะครับสิ่งสำคัญที่ลืมไม่ได้อีกอย่างหนึ่งก็คือน้ำนะครับระหว่างที่เราออกกำลังกายร่างกายจะสูญเสียเหงื่อไปเป็นจำนวนมากดังนั้นหลังออกกำลังกายก็ควรดื่มน้ำให้เพียงพอเพื่อชดเชยน้ำในร่างกายและก็ช่วยทำให้ฟื้นฟูร่างกายได้อย่างรวดเร็วอีกด้วยนะครับนี่แหละครับท่านผู้ฟังครับก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการกินอาหารหลังจากการออกกำลังกายที่นำมาพูดคุยกันในวันนี้ครับวันนี้ผมวิชิตกนึงสุขเกษมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: การเคลื่อนไหวของโลกทุกวินาทีคือการมุ่งสู่ความเปลี่ยนแปลงและทุกการเปลี่ยนแปลงเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ร่วมติดตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปรอบโลกวิเคราะห์ประเด็นเด่นในทุกมิติทุกวันอาทิตย์16นาฬิกาถึง17นาฬิกากับรายการหมุนตามโลกดำเนินรายการโดยศาสตราจารย์กิตติคุณดร.ชัยวัฒน์คำชูและดร.สรจักรเกษมสุวรรณ
1: คุณเคยได้ยินเสียงโลกร้องเพลงไหม
2: เธอเป็นเหมือนโลกของฉันเป็นทุกสิ่ง
1: หากอยากได้ยินเสียงโลกร้องเพลงดังๆคุณต้องลองปิดไฟแล้วจะได้ยิน
3: มีแอร์จากบาลีปิดไฟเรียบร้อยแล้วครับ
1: เพลงรักของพวกเราคือเสียงร้องเพลงของโลกลดใช้พลังงานไปพร้อมกับเรา

0: รับรู้ทุกประเด็นข่าวสารติดตามความเคลื่อนไหวทั้งไทยและจีนกับรายการสารสัมพันธ์ไทยจีนโดยความร่วมมือกับสถานีวิทยุ CRI กรุงปักกิ่งประเทศจีน
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสารสัมพันธ์ไทยจีนนะคะมาติดตามข้อมูลและเรื่องราวที่น่าสนใจส่งตรงจากประเทศจีนในรายการของเราวันนี้อยู่กับดิฉันภาดาราจงไม้กลางจากจุฬาเรดิโอพลัส
2: และดิฉันระพีพันธ์วงกมรเวจจากสถานีวิทยุ CRI กรุงปักกิ่งค่ะ
1: เริ่มต้นค่ะติดตามกันก่อนที่หัวข้อข่าวในวันนี้ค่ะ
2: มีข่าวจีนตั้งเป้าสร้างชุมชนที่อยู่

0: อาศัยชีวิตสะดวกในรัศมี15นาทีนะคะเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อย 12,000 แห่งรัฐมนตรีต่างประเทศจีนในหวังอี้นะคะจะเดินทางเยือนมองโกเลียและสื่อเกาหลีเหนือรายงานข่าวยกย่องการเยือนอย่างเป็นทางการของนายสีจิ้นผิงค่ะ
1: ข่าวต่างๆรายละเอียดเพิ่มเติมจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามรับฟังกันค่ะ
0: ต่อไปนี้เสนอข่าวจาก CRI จีนตั้งเป้าสร้างชุมชนอยู่อาศัยชีวิตสะดวกในรัศมี15นาทีเพิ่มอีก 12,000 แห่งวันที่11มิถุนายนกระทรวงพาณิชย์จีนระบุว่าเมื่อเร็วๆนี้ได้ร่วมกับหน่วยงานอื่นรวม8หน่วยงานตีพิมพ์และแจกหนังสือเวียนเรื่องการส่งเสริมประสบการณ์นำร่องในการสร้างพื้นที่อยู่อาศัยอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันรัศมี15นาทีในเมืองรุ่นที่3ทั่วประเทศและการเปิดรับยื่นขอเป็นพื้นที่นำร่องทั่วทั้งภูมิภาคที่ครอบคลุมถึงชุมชนในตัวเมืองและตัวอำเภอรุ่นที่3หนังสือเวียนดังกล่าวระบุว่าจะใช้ความพยายามสร้างพื้นที่อยู่อาศัยอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันทุกรัศมี15นาทีทั่วประเทศเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อย 12,000 แห่งในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจีนระยะ5ปีฉบับที่15ทั้งนี้เมื่อเดือนสิงหาคมปี2023ได้มีการกำหนดโครงการนำร่องสร้างพื้นที่อยู่อาศัยที่อำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจำวันในรัศมีเดินทาง15นาทีในเมืองรุ่นที่3ทั่วประเทศจีนแล้วรวมเป็นจำนวน70แห่งซึ่งประสบความสำเร็จเชิงขั้นตอนและได้สรุปประสบการณ์ต้นแบบจาก5ด้านรวม38ประการที่สามารถนำไปเรียนแบบและส่งเสริมได้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนจะเดินทางเยือนประเทศมองโกเลียวันที่11มิถุนายนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนแถลงว่านายหวังอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมีกำหนดการเยือนประเทศมองโกเลียในระหว่างวันที่13ถึง15มิถุนายนนี้ตามคำเชิญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของมองโกเลียสื่อเกาหลีเหนือรายงานข่าวยกย่องความสำคัญการเยือนของประธานาธิบดีจีนระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนที่ผ่านมานายสีจิ้นผิงเลขาธิการคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนประธานาธิบดีจีนเดินทางเยือนเกาหลีเหนืออย่างเป็นทางการตามคำเชิญของนายคิมจองอึนเลขาธิการใหญ่พรรคแรงงานเกาหลีและผู้นำสูงสุดของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีโดยสื่อเกาหลีเหนือได้รายงานอย่างละเอียดและต่อเนื่องเป็นเวลา3วันนับตั้งแต่วันที่8มิถุนายนโดยยกย่องความสำคัญของการเยือนครั้งนี้อย่างสูงโดยหนังสือพิมพ์โรดองชิมมุนของเกาหลีเหนือฉบับประจำวันที่8มิถุนายนได้พาดหัวข่าวบทความที่เขียนโดยนายสีจิ้นผิงว่าสืบสานอดีตขับเคลื่อนอนาคตร่วมมือกันก้าวหน้าเขียนบทใหม่มิตรภาพดั้งเดิมระหว่างจีนกับเกาหลีเหนือพร้อมบทบรรณาธิการว่าการเยือนครั้งนี้ของสหายสีจิ้นผิงมีความหมายลุ่มลึกยาวไกลไม่เพียงแสดงให้เห็นอย่างเต็มที่ถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นและมีชีวิตชีวาที่แข็งแกร่งของมิตรภาพระหว่างเกาหลีเหนือกับจีนซึ่งได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องภายใต้การเอาใจใส่จากผู้นำสูงสุดของทั้งสองพรรคและสองประเทศเท่านั้นแต่ยังเป็นการสนับสนุนและการสร้างแรงบันดาลใจให้กับพรรคและประชาชนของเราในการต่อสู้เพื่อการพัฒนาอย่างรอบด้านของสังคมนิยมอีกด้วย
1: เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการกับช่วงคุยกันวันละประเด็นค่ะ
0: แต่วันนี้คุณนันทิดานะคะชวนคุณหันซีนะคะหัวหน้าภาคภาษาไทยของ China Media Group นะคะมาเล่าแนะนำถึงความร่วมมือระหว่างไทยจีนด้านการท่องเที่ยวค่ะ
1: เรื่องนี้สำคัญมากๆเลยนะคะว่าจะมีนะเกี่ยวข้องนะคะในเรื่องของการเดินทางไปของคนไทยอย่างไรบ้างแล้วก็การไปเที่ยวจีนน่าสนใจอยู่เสมอไปติดตามรับฟังข้อมูลเพิ่มเติมกันค่ะ
2: คุยกัน
3: วันละ
4: ประเด็น

สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยกันวันละประเด็นดิฉันเดียนธิดาพงทองกลับมาพบกับคุณผู้ฟังกันอีกครั้งนะคะแล้ววันนี้เราอยู่กับคุณหาน4ผู้อำนวยการภาคภาษาไทยของ China Media Group หรือ CMG และคุณยลวีสิทธิชัยผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานที่กรุงปักกิ่งค่ะเพื่อมาพูดคุยกันในเรื่องของความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่างสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททบวกกับ China Media Group

เปิดตัว MV Thailand Summer ของน้องมะลิอินฟลูเอนเซอร์เสมือนจริง AI โดยได้เปิดบทใหม่การท่องเที่ยวไทยที่ใกล้ชิดกันมากขึ้นในงานเทศกาลไทยประจำปี2026ณกรุงปักกิ่งทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและทางศูนย์ภาษาเอเชีย

0: ไหมทั้งนี้ก็เพื่อเติมเต็มสีสันให้กับการแลกเปลี่ยนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในโอกาสที่ไทยและจีนก้าวเข้าสู่ปีที่51แห่งความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะไปพูดถึงมิวสิกวิดีโอใหม่ Thailand Summer ดิฉันก็อยากจะเล่าถึงบรรยากาศที่เกิดขึ้นในงาน Thai Fest ปักกิ่งปี2026ซึ่งมีนักท่องเที่ยวชาวจีนชาวต่างชาติและคนไทยที่อยู่ในจีนนะคะจำนวนมากที่เดินทางมาท่องเที่ยวภายในงานซึ่งก็ได้มีการร่วมสนุกทำกิจกรรมตอบคำถามเกี่ยวกับมิวสิกวิดีโอ Thailand Summer ที่ได้สร้างบรรยากาศที่คึกคักและได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมากค่ะการเปิดตัวมิวสิกวิดีโอครั้งนี้นะคะถือเป็นผลสำเร็จสำคัญของความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมดิจิตอลระหว่างทั้งสองประเทศและในช่วง3ปีข้างหน้าทั้งสองฝ่ายจะยังคงร่วมมือกันต่อไปต่อยอด IP ของมะลิเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวระหว่างไทยจีนให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและสร้างประโยชน์ร่วมกันต่อไปค่ะแน่นอนว่านะคะหลังจากนี้น้องมะลิก็จะมาช่วยทำหน้าที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างไทยจีนแต่ก่อนอื่นค่ะต้องถามคุณหานซีก่อนว่า
1: อย่างงานเทศกาลไทยเฟสครั้งนี้นะคะได้มีการเปิดตัวน้องมะลิด้วย Influencer AI ของ CMG จะมาช่วยส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวระหว่างจีนกับไทยอย่างไรบ้าง
2: ภาพลักษณ์ของมารีนะคะก็จะเป็นภาพลักษณ์ที่สาวที่น่ารักค่ะดังนั้นก็จะดึงดูดนักท่องเที่ยวจากที่เป็นวัยรุ่นนะคะแล้วก็คิดว่านะคะเนื่องจากน้องมารีเขาพูดได้หลายภาษานอกจากเป็นภาษาจีนภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วนะคะก็จะมีหลากหลายภาษาเพราะฉะนั้นก็จะช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวจากหลายๆประเทศไปเที่ยวไทยเลยค่ะแล้วก็เรานอกจากจะนำเสนอเนื้อหาด้านการด้านข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวของไทยแล้วนะคะก็จะนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือที่จะช่วยการท่องเที่ยวด้วยค่ะแล้วก็กิจกรรมต่างๆที่จะสนุกสนานที่จะน้องมะลิก็จะพาพวกเราไปเที่ยวไทยค่ะก็จะคิดว่าจะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างจีนไทยค่ะ
1: นี่เลยค่ะแล้วอย่างในส่วนของพตท.นะคะน้องมะลินะคะจะมามีบทบาทในเรื่องของการพาไปท่องสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในประเทศไทยยังไงบ้าง
3: ค่ะขออนุญาตเท้าความนิดนึงนะคะก็คือทางคทท.กับ CMG เนี่ยได้ร่วมกันมาตั้งแต่ปีที่แล้วปี2568ค่ะเราไปเปิดตัว AI Influencer น้องมะลิคือมีชื่อจีนด้วยชื่อลี่หยาที่งาน CITM เมื่อปลายปีที่แล้วค่ะแล้วก็ทอได้มอบตำแหน่ง Experience Officer ให้ค่ะทีนี้เนี่ยตั้งแต่นั้นมาน้องมะลิก็ทำหน้าที่ได้อย่างดีค่ะโดยเป็นผู้ที่สื่อสารคอนเทนต์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวต่างๆในประเทศไทยอย่างยกตัวอย่างเช่นเชียงใหม่นะคะแล้วก็มีน้องมะลิพาไปตรังก็มีแล้วก็น้องมะลิก็ยังช่วยทางประเทศไทยอ่ะมีการใช้ระบบ TDAGเนื้อในการที่จะลงทะเบียนผู้เข้าน้องเที่ยวที่เข้าไปเที่ยวที่ประเทศไทยน้องมะลิก็มาสอนค่ะมาสอนคนจีนช่วยในการลงตัว TDAG ให้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องมะลิก็เป็นสื่อที่สำคัญมากเลยอ๋อแล้วอีกอย่างหนึ่งน้องมะลิค่ะเป็น AI influencer ที่มีอายุค่อนข้างน้อยเพราะฉะนั้นน่ะก็จะเจาะตรงใจนักท่องเที่ยวกลุ่ม Gen Z เลยทีเดียวของทั้งไทยและจีนเพราะว่าน้องมะลิพูดภาษาจีนก็ได้พูดภาษาไทยก็ได
2: ้
3: ค่ะทีเนี้ยมันก็จะส่งเสริมความเข้าใจซึ่งกันและกันทำให้คนจีนกับคนไทยไปมาระหว่างกันมากขึ้นค่ะ
1: ดีก็คือว่าเราจะได้สนุกแล้วก็ท่องเที่ยวประเทศไทยไปกับน้องมะลิด้วย
3: ใช่ค่ะเขาก็คือจะมีคลิปน้องมะลิใหม่ซึ่งเป็น MV ทาง CMG กับททเนี่ยได้ร่วมกันทำก็คือชื่อ Thailand Summer เพราะว่าตอนนี้เนี่ยประเทศไทยก็พร้อมแหละที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวกลุ่ม Gen Z แล้วก็ Family ทั้งหลายที่กำลังจะปิดเทอมนะคะในช่วงกรกฎาคมถึงสิงหาเนี่ยก็เชิญชวนน้องมะลิก็จะเชิญชวนไปเที่ยวเมืองไทยด้วย Thailand Summer คลิปตัวนี้ค่ะ
1: แน่นอนว่าในช่วงซัมเมอร์นี้นะคะมะลิก็คือจะพาได้ทั้งชาวจีน
3: ถูก
1: ในช่วงซ
3: ั
1: มเมอร
3: ์
1: ของไทย
3: ใช่ค่ะ
1: เราก็จะติดตามกัน
3: ค่ะ
1: อย่างปีนี้นะคะมีกิจกรรมมากมายเลยค่ะทางททนี้นะคะมีอะไรที่เป็นสเปเชียลและพิเศษสำหรับนักท่องเที่ยวชาวจีนบ้าง
3: ค่ะสำหรับช่วงปลายปีนะคะก็จะมีในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยเราก็จะมี Amazing Thailand Marathon in Bangkok ค่ะ2026ซึ่ง กิจกรรมนี้เนี่ยเป็นกิจกรรมที่ทอทอจัดมาเป็นปีที่10แล้วแล้วก็มีความพิเศษในปีนี้ก็คือ

0: จะมีนักวิ่งระดับโลกก็คือคิปโชเก้จะมาร่วมวิ่งมาราธอนด้วยนะคะในช่วงเดือนพฤศจิกายนแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีงานวิจิตรกิจกรรมวิจิตรเจ้าพระยาค่ะก็คือจะจัดตลอดช่วงฤดูหนาวที่ไม่ค่อยจะหนาวเท่าไหร่ของเมืองไทยนะคะก็จะจัดมีความพิเศษตรงนั้นนะคะนอกจากนั้นน่ะก็จะมีงานพืชสวนโลกค่ะที่อุดรธานีซึ่งปีนี้เนี่ยก็จะจัดอย่างยิ่งใหญ่เลยทางจังหวัดอุดรเขาก็เตรียมงานมาอย่างยาวนานนะคะแล้วก็นอกจากที่จะไปดูพืชสวนโลกที่อุดรได้แล้วเนี่ยก็ยังจะไปดูทุ่งบัวแดงของอุดรได้ด้วยค่ะอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมไฮไลท์เล็กๆน้อยๆที่ทอทอจัดในช่วงปลายปีค่ะ
1: ขอถามถึงในเรื่องของรายละเอียดมาราธอนหน่อยนะคะ
0: ครั้งนี้เนี่ยก็คือเป็นกิจกรรมที่เราจัดมานานแล้วแต่ว่าปีนี้ก็จะมีความพิเศษมากก็คือจะมีคิปโชเก้มาวิ่งร่วมด้วยนะคะแล้วก็กิจกรรมก็จะจัด เราจะพาวิ่งผ่านไฮไลท์ของกรุงเทพประมาณ13จุดด้วยกันค่ะลืมบอกไปว่ากิจกรรมมาราธอนปีนี้เนี่ยเราจะจัดในวันที่28ถึง29พฤศจิกายนค่ะซึ่งเป็นช่วงที่ประเทศไทยอากาศดีมากค่ะก็อยากจะเชิญชวนให้นักเที่ยวของจากจีนเนี่ยไปเข้าร่วมวิ่งด้วยอย่างปีที่แล้วเนี่ยค่ะมีนักวิ่งจากจีนไปเข้าร่วมกิจกรรมเนี้ยเกือบ 1,000 คนนะคะปีนี้ก็อยากจะให้เพิ่มขึ้นเป็น 2,000 คน
1: นักเที่ยวจีนอย่างชาวจีนเนี่ยเป็นคนที่ชอบวิ่งอยู่แล้ว
0: ใช่ใช่
1: เพราะที่เนี่ยเขาก็มีการจัดมาราธอนกันบ่อยครั้งมากเลย
0: ใช่ค่ะก็คือนักวิ่งมาราธอนที่เนี่ยนอกจากถ้าวิ่งที่ซีอาร์มาราธอนแล้วเซี่ยงไฮ้มาราธอนแล้วเป่ยจิงมาราธอนแล้วก็ควรจะไปลองแบงคอกมาราธอนค่ะเพราะว่าจะได้เห็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญเป็นแลนด์มาร์คของกรุงเทพจริงๆในตอนที่เป็นเส้นทางวิ่งนะคะด้วย
1: ในส่วนของจังหวัดอุดรนะคะเห็นว่าก็มีกิจกรรมเน้นในเรื่องของการโปรโมทแหล่งท่องเที่ยว
0: ค่ะ
1: ค่ะอื่นๆแล้วเป็นในเรื่องของการแสดงวัฒนธรรมที่จะพานักท่องเที่ยวมาได้สัมผัสถึงมวลเสน่ห์ของอุดรธานี
0: ปีนี้เนี่ยอุดรเนี่ยเราจะเน้นไปที่พืชสวนโลกก่อนนะคะเพราะว่ามันจะเป็นงานใหญ่ซึ่งจะเปิดในช่วงเดือนพฤศจิกายนเลยไปจนถึงมีนาคมเลยค่ะก็อยากจะให้เป็นไฮไลท์สำหรับอุดรในปีนี้ค่ะ
1: แน่นอนว่าปีนี้นักท่องเที่ยวชาวจีนและท่องเที่ยวชาวต่างชาติก็จะได้สัมผัสถึงบรรยากาศความเป็นอุดรธานีแบบทุกมิติ
0: ใช่ค่ะนอกจากแหล่งท่องเที่ยวตามปกติของอุดรแล้วนะคะก็จะมีงานมหกรรมพืชสวนโลกที่เป็นพิเศษขึ้นมาประมาณนั้น
2: น่าเสียดายนะคะที่เวลากำลังใกล้จะหมดลงค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันอันธิดาพวงทองและคุณหานซีผู้อำนวยการภาคภาษาไทยของ China Media Group และคุณยุรวีสิทธิชัยผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานที่กรุงปักกิ่งต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: 用你的母语学汉语，每日汉语。
1: 用你的母语学汉语，每日汉语。
2: เรียนภาษาจีนกับ CRI

0: 家好，你好，คุณอินทนินทร
1: ์你好，คุณโจ大家好，欢迎各位听众กรุณา CRI สื่อฮั่นอยู่ขอต้อนรับสู่รายการเรียนภาษาจีนกับ CRI โดยคุณโจชื่อและดิฉันอินทนินทร์ค่ะ
0: เรามาทบทวนคราวที่แล้วกันหน่อยเรื่องการโทรศัพท์คุณอินทนินทร์คะโทรศัพท์ใบบ้านผู้จัดการหลิวจะถามว่าเขาอยู่ไหมจำได้ไหมคะว่าพูดอย่างไรคะ
1: 喂刘经理在家吗
0: ถูกต้องค่ะ喂刘经理在家吗
1: 喂刘经理在家吗ถ้าอีกฝ่ายบอกว่าไม่อยู่หรือปู่จ้ายเราอยากถามว่าเขาจะกลับเมื่อไหร่ภาษาจีนพูดอย่างไรคะ
0: 他什么时候回来
1: 他什么时候

0: พ่อหุยไล่ถ้าอีกฝ่ายหนึ่งตอบว่าไม่ทราบว่าจะกลับเมื่อไหร่คือเซินเมอร์ซื้อโฮหุยไล่เราก็อยากจะบอกเขาว่ากรุณาช่วยบอกผู้จัดการหลิวโทรหาดิฉันสักหน่อยพูดอย่างไรคะ
1: 请他给我回个电话
0: 请他给我回个电话โอ้โหประโยคนี้ยาวจังคุณโจอธิบายหน่อยได้ไหมคะ
1: ค่ะคำว่า请คือกรุณา
0: 请
1: 他คือเขา
0: 他
1: 给คือให
0: ้给
1: 我คือผมหรือดิฉันอันนี้รู้กันแล้วส่วน回个电话คือโทรกลับ
0: 回个电话
1: ก็เป็นลักษณะนามของการโทรศัพท
0: ์ก็
1: เตี้ยนหัวคือโทรศัพท์
0: เตี้ยนหัว
1: 回个电话โทรกลับ
0: 回个电话
1: พูดตามติฉันนะคะ回个电话
0: 回个电话
1: กรุณาช่วยบอกให้เขาโทรหาดิฉันหน่อยนะคะภาษาจีนคือ请他给我回个电话
0: 请他给我回个电话
1: ต่อไปขอเชิญฟังบทสนทนาค่ะ
2: 喂刘经理在家吗
3: 他不在家
2: 他什么时候回来
3: 我也不知道
2: 请他给我回个电话
3: 好的
2: 我的电话是87654321
3: 好的我一定转告他
0: ทำอย่างไรดิฉันจะพูดได้คล่องนะคุณโจ
1: ฝึกบ่อยๆอย่าเพิ่งท้อเช้าตื่นขึ้นมาสักประโยคสองประโยคเย็นก่อนนอนก็อีกสักประโยคสองประโยคจากไม่คุ้นจะคุ้นเคยและคล่องค่ะท่านผู้ฟังคะคราวนี้เรามาฟังเกรดวัฒนธรรมจีนกันค่ะโดยทั่วไปคนจีนชอบตัวเลขคู่มากกว่าตัวเลขคี่และเห็นว่าตัวเลขคู่เป็นสิริมงคลอย่างเช่นตัวเลข8พ้องเสียงกับคำว่าฟ้าที่มีความหมายว่ามั่งคั่งร่ำรวยคนจีนเห็นว่าตัวเลข8เป็นตัวเลขที่สามารถนำโชคลาภมาให้จึงชอบเวลาเลือกหมายเลขโทรศัพท์หรือทะเบียนรถมักจะเลือกตัวเลขที่มีเลข8เสมอส่วนตัวเลข6เป็นตัวเลขที่มีความหมายว่าราบรื่นคนจีนมักจะจัดงานสมรสในวันที่มีเลข6แต่เนื่องจากตัวเลข4มีเสียงพ้องกับคำว่าสื่อที่มีความหมายว่าตายเสียแล้วชาวจีนจึงไม่ชอบเช่นเดียวกับที่ชาวฝรั่งไม่ชอบตัวเลข13ค่ะ
0: ก่อนจากกันวันนี้มีการบ้านให้ท่านผู้ฟังเช่นเคยค่ะกรุณาให้เขาโทรกลับมาภาษาจีนพูดอย่างไรคะส่งคำตอบมาที่อีเมล tai@cri.com.cn ต้องการเสนอแนะสอบถามหรือฟังซ้ำเชิญที่เว็บไซต์ของ CRI www.thai.cri.cn แล้วพบกันใหม่นะคะใจเจียน
1: ใจเจียนค่ะ
4: เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการสารสัมพันธ์ไทยจีนแล้วนะคะวันนี้เนี่ยเราจะมาดูเรื่องของนโยบายยกเว้นวีซ่าของจีนนะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็ดึงดูดพลเมืองจาก5ประเทศในละตินอเมริกาด้วยค่ะซึ่งโครงการนี้เนี่ยนะคะเป็นโครงการนำร่องระยะเวลาประมาณ1ปีของจีนค่ะที่เขาให้สิทธิ์เดินทางเข้าประเทศโดยไม่ต้องขอวีซ่าแก่พลเมืองของประเทศต่างๆเหล่านี้นะคะก็คือบราซิลอาร์เจนตินาชิลีเปรูและอุรุกวัยก็เป็นการอำนวยความสะดวกการเดินทางติดต่อแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนแล้วก็ธุรกิจค่ะจาก5ประเทศละตินอเมริกาดังกล่าวโดยข้อมูลของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเซี่ยงไฮ้นะคะก็แสดงให้เห็นค่ะว่าตั้งแต่วันที่1มิถุนายนปี2025จนถึง31พฤษภาคม2026ที่ผ่านมามีพลเมืองจาก5ประเทศนี้เนี่ยนะคะเกือบ 70% เลยเป็นผู้ที่เดินทางเข้าเซี่ยงไฮ้ผ่านนโยบายยกเว้นวีซ่านี้ค่ะแต่นะคะก็ต้องมาดูกันว่าพอเขาเข้ามาแล้วเนี่ยเขามีความคิดเห็นยังไงมีฟีดแบคอย่างไรบ้างต้องฟังเพิ่มเติมกันจากคุณภิพันธ์ค่ะ
5: ก็คืออย่างที่คุณพาดาราแนะนำไปเลยนะคะว่าจำนวนพลเมืองนะคะจาก5ประเทศดังกล่าวเนี่ยที่มีการเดินทางเข้าจีนผ่านเซี่ยงไฮ้นะคะที่ข้อมูลจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเซี่ยงไฮ้เขาระบุนะคะก็คือรวมแล้วในช่วงเวลาดังกล่าวนะคะ 81,000 คนเนี่ยถือว่ามีการเพิ่มขึ้น 50.5% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าค่ะแล้วทางสื่อจีนนะคะเขาได้ไปสัมภาษณ์นักธุรกิจชาวบราซิลนะคะรายงานข่าวระบุว่าโพสต์ที่ปรากฏบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของบราซิลนะคะแสดงให้เห็นเลยว่า นโยบายยกเว้นวีซ่านั้นได้เสริมสร้าง

0: อ้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่างบราซิลและจีนอย่างดีค่ะแล้วก็ภายใต้นโยบายนี้พลเมืองนะคะที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดาจาก5ประเทศดังกล่าวก็สามารถที่จะเดินทางเข้าจีนได้สะดวกโดยไม่ต้องขอวีซ่าก็ไม่ว่าจะเป็นวัตถุประสงค์ต่างๆนะคะที่จะรวมถึงในเรื่องของการเดินทางมาติดต่อธุรกิจเดินทางมาเพื่อการท่องเที่ยวมาเยี่ยมครอบครัวมาทำการติดต่อแลกเปลี่ยนหรือว่าเป็นการเดินทางผ่านแดนเท่านั้นนะคะก็สามารถที่จะพำนักอยู่ในจีนได้ระยะเวลาก็รวมแล้วไม่เกิน30วันค่ะ
1: อันนี้ก็ถือเป็นอีกแนวทางนะคะที่น่าสนใจจะบอกว่าเปิดตลาดใหม่ก็ไม่เชิงเพราะว่าก็อย่างที่บอกอะค่ะพอมีการเดินทางเข้ามาเยอะขึ้นนะคะแบบนี้เองเนี่ยการเปิดตลาดนี้ก็เป็นการขยายโอกาสในด้านต่างๆนะคะของจีนทั้งการท่องเที่ยวแล้วก็การเดินทางเพิ่มมากขึ้นด้วยธุรกิจต่างๆจะต้องมารอดูนะคะว่าในอนาคตหลังจากเปิดไปแล้วเนี่ยจะเป็นอย่างไรส่งผลเพิ่มเติมยังไงอีกบ้างติดตามได้จากรายการของเราค่ะแต่ว่าวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะเราทั้งสองคนดิฉันภาราจงไม้กลางจากจุฬาเรดิโอพลัส
0: และดิฉันรพีพันธ์วงศ์กรบระเวศจากสถานีวิทยุ CRI กรุงปักกิ่ง
1: ต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ข้อมูลทางเศรษฐกิจทั่วทุกภูมิภาคอัปเดตคุณภาพชีวิตแบบรู้ทันวิเคราะห์แนวโน้มทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องทุกวันเสาร์บ่ายโมงครึ่งติดตามรายการเปิดโลกเศรษฐกิจโดยดร.ปิยานีตั้งทองทวีทาง FM 101.5 MHz
3: ครอบครัวผมชอบร้องเพลงครับจำได้ว่าเคยร้องเพลงครั้งแรกกับพ่อบนรถส่วนแม่ก็ที่งานโรงเรียนพี่สาวกับผมก็ร้องเพลงด้วยกันเป็นประจำอยู่แล้วครอบครัวผมทุกคนเราร้องเพลงด้วยกันบ่อยครับแต่มีอยู่เพลงหนึ่งที่เราไม่เคยร้องด้วยกันเลยเพลงชาติไทยยังไงล่ะครับ
4: ชาติไทยด้วยกัน

0: เสียอนาคตเสียทรัพย์เมื่อติดกับการพนันด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz Sci-Fi ค้นแบบวิทย์คิดแบบอาจารย์เจต
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการSci-Fiค้นแบบวิทย์คิดแบบอาจารย์เจตนะครับกับผมรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับกับรายการของสถานีวิทยุจุฬานะครับที่จุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ครับภายใต้แนวคิดสังคมปัญญาหรือ Synergy for a Smart Society นะครับวันนี้เป็นรายการสดนะครับสามารถโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกันได้ครับที่เบอร์022183975-7ครับ022183975-7นะครับหรือว่าทักทายผ่านเข้ามาทางเพจ Facebook ได้นะครับเพราะว่าผมกำลังไลฟ์ทางด้าน Facebook อยู่นะครับที่เพจผมเองก็คือเจษดาเด่นดวงบริพันธ์นะครับเขียนว่า JESSADA นะครับแล้วก็ใช้ DDoc นะครับบอกว่าเป็นเด่นดวงบริพันธ์เนี่ยนะครับนะก็สามารถเข้ามาทักทายนะครับเผื่อจะมาส่งคอมเมนต์ทักทายสวัสดีหรือคำถามกันก็ได้นะครับสัปดาห์นี้ก็มีเรื่องราวมากมายเกิดขึ้นนะครับจริงๆมีตั้งหลายเรื่องที่น่าสนใจคุยกันนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะแสงประหลาดที่เกิดขึ้นที่จังหวัดคราวนี้จังหวัดตราดนะครับเห็นเป็นเส้นๆอยู่บนฟ้าเหมือนเป็นเสาๆนะครับแล้วบางคนก็บอกว่ามันเป็นปรากฏการณ์ที่ธรรมชาติหรือว่ามันเป็นเรื่องของสิ่งลึกลับหรือว่าเป็นอะไรในเชิงเหตุพิบัติเพศภัยหรือเปล่าซึ่งจริงๆแล้วก็เกิดขึ้นแบบนี้ค่อนข้างบ่อยนะครับนะในบางครั้งเราจะเห็นแถวๆระยองจะเห็นค่อนข้างบ่อยแต่ครั้งล่าสุดนี้เป็นแสงที่จังหวัดตราดนะครับก็คือที่เกาะช้างซึ่งถ้าใครสนใจลองอ่านดูในเพจ Facebook ผมนะครับหรือลอง Google หาดูก็ได้ว่าหน้าตาภาพเป็นยังไงนะแต่ว่าที่เห็นเป็นเส้นๆบนฟ้าเป็นแท่งๆเนี่ยเขาก็มีชื่อตามนั้นจริงๆครับก็เรียกปรากฏการณ์เสาแสงนะครับหรือว่าไลท์พินล่านะครับก็แปลว่าบนท้องฟ้าเนี่ยอาจจะมีเมฆที่มีผลิตน้ำแข็งค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็แสงจาก

ดินนะครับสะท้อนขึ้นไปนะครับบนท้องฟ้าแล้วด้วยความที่ผลิตน้ำแข็งเนี่ยเลี้ยงตัวในแนวดิ่งนะครับแสงมันก็เลยเป็นเส้นแนวดิ่งด้วยของบ้านเราก็จะแปลกหน่อยเพราะว่าตัวของไลพิลล่าเมืองนอกเนี่ยบางทีก็จะเป็นแสงจากดวงอาทิตย์ตอนมันตกอบคล่ำใหม่ๆอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าของไทยเราเนี่ยแสงมันจะเป็นสีเขียวนะแล้วก็ทำไมแสงสีเขียวเขาเชื่อกันว่าก็มาจากบรรดาพวกเรือไดหมึกนะครับเรือที่เขาหาปลาหมึกอะไรเงี้ยที่ว่าใช้แสงสีเขียวเนี่ยแล้วสะท้อนขึ้นฟ้านะครับใครสนใจก็ไปดูได้นะครับอีกเรื่องนึงที่ค่อนข้างจะเป็นประเด็นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็วันนี้คงจะไม่ใช่เรื่องหลักนะครับแต่ว่าถ้าใครสนใจไปติดตามดูได้เรื่องเกี่ยวกับการติดเชื้อไวรัส HPV นะครับนะ Human Papilloma Virus นะครับซึ่งก็เป็นหนึ่งในเชื้อไวรัสที่อันตรายนะครับนะเพราะว่าทำให้เกิดโรคหลายๆโรคได้โดยเฉพาะโรคก็คือโรคมะเร็งปากมดลูกนะครับแล้วเกิดประเด็นขึ้นมาว่าบางคนเชื่อว่าเจ้าเชื้อไวรัสนี้ถ่ายทอดผ่านทางการเข้าห้องน้ำสาธารณะนะครับแล้วก็ติดเชื้อได้ซึ่งก็เป็นความเข้าใจที่อาจจะผิดนะครับคือมันมีโอกาสแต่ยากมากๆและต้องบังเอิญจริงๆในความที่ถึงจะเข้าไปสู่อวัยวะได้นะครับเพราะว่าการที่ตัวเชื้อไวรัสจะเข้าไปได้เนี่ยมันต้องผ่านการผ่านชั้นผิวหนังลงไปถึงหนังชั้นลึกลงไปนะครับแปลว่าผิวหนังจะต้องมีการเกิดการเสียดสีเกิดการรอกฉีดขาดเกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยส่วนใหญ่จริงๆแล้วเนี่ยก็คือมันมักจะเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์นะครับไม่ใช่จากการแค่ไปเข้าห้องน้ำไปนั่งชักโครกอะไรต่างๆนี่ครับขณะก็ตามการเข้าห้องน้ำก็ควรจะต้องพยายามรักษาความสะอาดสุขอนามัยด้วยนะว่าอาจจะมีเชื้อโรคอื่นๆนะครับแล้วก็ทำความสะอาดดีๆในการเข้าห้องน้ำกันโดยเฉพาะคุณผู้หญิงนะครับนะก็วันนี้ที่ว่าความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับเรื่องโรคการติดเชื้อ HPV นะครับไม่ว่าจะเป็นการติดที่อวัยวะเพศก็ตามหรือไปติดที่ทวารหนักก็ตามเนี่ยมีความเชื่อผิดอะไรบ้างนะครับบอกว่าการมีคู่นอนคนเดียวไม่เสี่ยงติด HPV ก็ไม่ใช่นะครับนะถ้ามีคู่นอนนะครับถ้าคู่นอนมีเชื้อก็จะมีความเสี่ยงติดเชื้อได้นะครับบางคนบอกว่าติดเฉพาะเพศหญิงเท่านั้นก็ไม่ใช่นะครับมีทั้งเพศหญิงและเพศชายที่ติดเชื้อได้นะครับเขาบอกว่าเรื่องของวัคซีนนะครับนะเขาบอกเคยมีเพศสัมพันธ์แล้วเนี่ยก็ใช้วัคซีนฉีดป้องกันไม่ได้ซึ่งก็ไม่จริงนะครับนะวัคซีนก็ยังมีประโยชน์นะครับจริงๆวัคซีนเขาก็จะให้ฉีดตั้งแต่ค่อนข้างอย่างอายุน้อยนะให้มั่นใจว่ายังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์แต่ว่าถ้าเกิดมาฉีดทีหลังเนี่ยแล้วก็อย่างน้อยมันก็ป้องกันในส่วนของสายพันธุ์ที่ยังไม่เคยติดได้นะครับนะแล้วก็การใช้ห้องน้ำสาธารณะที่เกิดไปแล้วครับนะว่าสิ่งที่ติด HPV ซึ่งอันนี้ไม่จริงนะครับนะการติด HPV ส่วนใหญ่ก็จะเพศสัมพันธ์นะครับหรือมีการสัมผัสทางเพศที่ไม่ได้แม้ไม่มีการสดใสนะครับแต่มีการสัมผัสทางเพศเกิดขึ้นก็ได้จริงๆมีมากกว่านั้นอีกอย่างเช่นติดจากแม่นะครับที่ตั้งท้องแล้วก็ตอนคลอดลูกเนี่ยมันก็จะมีการเกิดการมีบาดแผลเกิดขึ้นแล้วก็ติดเชื้อได้นะครับโอเคอ่ะเอานั่นเรื่องคร่าวๆนะครับมาเรื่องที่เราจะคุยกันเป็นหลักวันนี้นะครับมี2เรื่องนะครับนะผมใส่ไปในคอมเมนต์ของไลฟ์ Facebook แล้ววันนี้เราจะคุยเรื่องเกาะวงกลมปริศนานะครับหรือที่บางคนจะเรียกว่า DI นะครับนะ DI ที่บอกว่าตาเนี่ยครับของเมืองไทยเรามีด้วยนะครับมีกับเขาด้วยนะครับอีกเรื่องถึงเรื่องก๋วยเตี๋ยวมรณะนะครับนะที่มีคนไปกินก๋วยเตี๋ยวแล้วมีการเจ็บป่วยรุนแรงกันอย่างรวดเร็วมากนะครับแล้วต้องเข้าโรงพยาบาลกันเป็นจำนวนมากนะครับยังมีการป่วยสาหัสด้วยยังดีว่าไม่เสียชีวิตได้เห็นข่าวจริงๆมีคนย้อนข่าวไป40ปีที่แล้วเคยมีเคสคล้ายๆกันด้วยแล้วมีคนเสียชีวิตด้วยรอบนั้นก็น่ากังวลมากนะครับว่ามันไม่น่าเกิดขึ้นในบ้านเรามาทีละเรื่องนะครับเกาะวงกลมปริศนา DI เมืองไทยนะครับนะเป็นยังไงบ้างครับบอกว่าเรื่องเนี่ยมันเริ่มจากการที่ท่านอาจารย์นะครับอาจารย์ปริญญาก็คือรองศาสตราจารย์ดร.ปริญญาเทวานรมิตรกุลนะครับค่อนข้างเป็นที่โด่งดังอยู่แล้วล่ะทุกคนคงรู้จักนะครับอาจารย์เป็นอาจารย์ทางด้านกฎหมายนะครับอาจารย์ที่นิติศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับอาจารย์เนี่ยก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าจริงๆก็เคยได้ยินนะว่าอาจารย์มีกิจกรรมส่วนตัวในเชิงของงานดีเลกเช่นไปพายเรือคายักอะไรเงี้ยเคยได้ยินนะครับแต่เพิ่งรู้ว่าอาจารย์เล่นพวกพาราไกเดอร์ด้วยนะครับที่บอกขึ้นบินบนฟ้าอะไรเงี้ยครับนะก็บอกว่ามีการเผยแพร่คลิปวิดีโอที่อาจารย์บันทึกได้นะครับจากการขึ้นไปบินสำรวจบนท้องฟ้าอาจารย์ก็บินทางด้านของแถวจังหวัดปทุมธานีนะครับธรรมศาสตร์ก็อยู่แถวๆนั้นใช่ไหมบอกว่าไปทางด้านพื้นที่สีเขียวทางฝั่งขวาแม่น้ำเจ้าพระยาจังหวัดปทุมธานีห่างจากสะพานปทุมธานีมาทางด้านทิศตะวันออกนะครับมาทางใต้ประมาณ2กิโลเมตรก็มองจากบนฟ้าลงมานะครับนะแปลกดีครับคือเห็นเป็นวงกลมอยู่นะครับแล้วดูเป็นเกาะนะครับเพราะมันมีน้ำล้อมรอบนะครับรูปร่างก็เกือบจะคล้ายๆวงกลมนะครับนะอาจจะไม่เป๊ะๆแต่ว่าก็รูปทรงประมาณนั้นแล้วก็เส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ยประมาณ100เมตรนะครับบอกว่า
เห็นเป็นคูน้ำล้อมรอบ

เลยแล้วก็อาจารย์ไม่เคยเห็นมาก่อนแน่ๆนะครับบอกว่าต้องปกติถ้าสมมติเดินไปทั้งพื้นราบมันคงไม่เห็นเนาะมันต้องขึ้นไปบนฟานจะเห็นใช่ไหมแล้วก็ไม่เคยเห็นบันทึกว่ามีใครบันทึกว่ามีเกาะนี้อยู่ก่อนนะครับอาจารย์ปริญญาก็เลยบอกว่าเอ๊ะมันดูคล้ายๆกับที่ในประเทศอาร์เจนตินานะที่อาร์เจนตินาเนี่ยประมาณ20ปีก่อนเนี่ยมีเกาะคล้ายๆกันอย่างนี้เลยครับค่อนข้างโด่งดังโดนตั้งชื่อว่าเอลโอโฮเอลโอโฮถ้าอ่านเองผมน่าอ่านโอโจแน่ๆเลยนะครับแต่ว่า OJO เนี่ย J นี่ออกเสียง H นะครับเป็นเอลโอโฮนะครับก็บอกว่าเอลโอโฮเนี่ยนะครับได้รับความสนใจจากทั่วโลกเพราะว่ารูปร่างเวลามองจากท้องฟ้าเนี่ยคล้ายๆของเราเลยคือดูเป็นดวงตานะครับดูเป็นดวงตาฉะนั้นคำว่าเอลโอโฮเนี่ยแปลว่าดวงตาเป็นภาษาสเปนนะครับแล้วก็ขนาดเนี่ยนะครับเอาเข้าจริงๆของเรานี่น่าจะใหญ่กว่าเล็กน้อยด้วยซ้ำนะครับนะดังนั้นเรื่องที่น่าสนใจคือว่ามันเกิดจากอะไรนะครับหลายคนก็บอกอุ้ยมันของจริงหรือเปล่าบางคนก็ยังตอนนี้กำลังคิดเรื่องวัตถุต่างดาว UFO UAP เริ่มบอกว่ามันเป็นสิ่งลี้ลับที่มีผู้เรียกว่ามีพลังพิเศษมาสร้างไว้อะไรนะครับนะบางคนบอกว่าเอ้ยหรือคนสร้างไว้หรือเปล่าอะไรเป็นต้นนะครับพอดูภาพเนี่ยมันก็เป็นข่าวโด่งดังใช่ไหมครับก็ได้ไอเดียกันนะก็มีคนบอกว่าเอ๊ะงั้นเราเช็ค Google Earth เช็คได้คือการดูภาพจากทางท้องฟ้าเนี่ยไม่ใช่มีแค่จากเครื่องบินหรือจากโดรนเราใช้ดาวเทียมก็ได้ใช่ไหมครับดังนั้นหลายคนอาจจะเคยใช้นะแอปพลิเคชัน Google Earth นะครับเป็นญาติกับ Google Map แหละแต่ Google Earth เนี่ยมันจะค่อนข้างดีกว่านะมันเก็บข้อมูลทางด้านของทั่วโลกได้ดีแล้วก็สามารถดูย้อนหลังได้ด้วยนะครับไม่ใช่เป็นแค่แผนที่ให้เราเดินทางไปทางถนนเท่านั้นGoogle Earth เป็นไงบ้างครับก็คือว่าก็หาพิกัดนะครับก็มีพิกัดของเจ้าสิ่งนี้แล้วก็จริงๆก็มีคนไปมาร์คชื่อไว้เรียบร้อยแล้วแหละว่า DI ดวงตาเมืองไทยนะครับฉันใครอยากหาเนี่ยลองเสิร์ชด้วยคำว่า DI ดวงตาเมืองไทยจะเห็นนะครับซึ่งถ้าเห็นรูปก็คือมันไม่กลมอ่ะแต่ว่ามันจะออกแนวเรียกว่าอะไรดีก็คล้ายๆไข่นะแต่มันก็จะเหมือนวงรีนิดๆอะไรเงี้ยครับนะแต่ว่ามันไม่ได้มีการป้านออกเป็นทรงไข่แต่นั่นนะครับก็ดูแปลกตาดีนะครับเวลามองจากท้องฟ้าลงมาเห็นเส้นถนนนะมีถนนตัดผ่านเข้าไปถึงตรงนั้นนะครับแล้วก็เห็นเจ้าวงกลมที่ว่าเนี่ยแล้วก็ Google Earth สามารถจะทำให้เราดูภาพย้อนหลังได้มันก็จะมีสเกลให้เราดู history ย้อนไปนะครับดังนั้นถ้าเกิดเราไล่ย้อนหลังไปเรื่อยๆเนี่ยนะตอนนี้ปี2026นะคือศักราช2026มันก็ไล่ๆไปเรื่อยๆก็พบว่าไล่ไปไกลสุดเท่าที่ Google Earth เขามีบันทึกเนี่ยคือปี2004นะครับปี2004ก็คือเท่ากับปี2547นะครับ2547ก็ประมาณ22ปีที่แล้วนะครับก็เห็นชัดเลยว่าตรงนั้นน่ะมันไม่ได้เป็น DI เหมือนตอนนี้นะนะครับมันไม่กลมนะครับมองก็คือมันก็รู้สึกเลยครับมันก็คงเป็นบึงน้ำสักอันนึงครับรูปทรงก็อาจจะดูกลมๆนิดๆแต่จะดูเบี้ยวๆหน่อยๆนะครับนะแล้วก็แต่ว่าเส้นทางต่างๆถนนที่ตัดเข้าไปอยู่ตำแหน่งเดียวกันเป๊ะนะครับตอนนั้นอาจจะเห็นถนนชัดกว่าตอนนี้แสดงว่ามันเป็นพื้นที่ที่มีคนเข้าไปใช้อยู่แล้วนะครับแต่ตรงนั้นก็เหมือนเป็นบึงอยู่แล้วนะแล้วที่มองจากท้องฟ้าลงมาก็เห็นว่าในบึงน้ำนั่นก็มีเขียวๆอยู่ครับแต่ว่าไม่ได้เป็นกลมอย่างที่ปัจจุบันเห็นมันก็ค่อนข้างจะประมาณกินพื้นที่ประมาณ 3/4 ของพื้นที่บึงน้ำนั้นก็แปลว่าอ๋อจริงๆแล้วมันก็คงเป็นบึงน้ำขนาดใหญ่นั่นแหละนะแล้วก็คงมีพืชผักอยู่นั้นนะครับต้นไม้ที่โตบนน้ำได้ก็มีหลายอย่างใช่ไหมมีผักตบชวากอหญ้ากอต้นกกต้นทูบฤาษีอะไรต่างๆที่เราคุ้นเคยกันเวลาเราเห็นบึงน้ำทั่วๆไปนะครับนะอันนี้คือภาพตอนปี2004นะครับภาพตอนปี2004เนี่ยผมลองไล่ภาพดูก็คือจากเดือนกันยายนมาแค่เดือนธันวาคมเนี่ยรูปทรงมันก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะครับเพราะมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเจ้าต้นไม้ต่างๆนะครับว่าจะพืชต่างๆที่มันขึ้นบนน้ำที่นั่นน่ะมันจะโดนอยู่ในพื้นที่ไหนบ้างนะครับแต่ว่าก็เห็นรูปทรงค่อนข้างชัดขึ้นว่าเออมันก็เป็นบึงขนาดใหญ่จริงๆด้วยนะในอีกมุมนะครับจนกระทั่งมาถึงปี2010ครับคือ6ปีหลังจากนั้นน่ะคราวนี้2010ก็คือปี2553คราวนี้รูปทรงค่อนข้างจะเริ่มเป็นวงแล้วรูปร่างจะเริ่มเป็นวงแล้วนะครับนะก็คล้ายๆกับรูปที่ปัจจุบันคุณอาจารย์ปริญญาถ่ายขึ้นมาได้จากทางด้านใช้กล้องนะครับที่ถ่ายขึ้นมาจากเครื่องบินจากพาราไกเดอร์ที่ถ่ายจากท้องฟ้าลงมาสาเหตุก็คงผมก็เดาว่ามันคงเป็นบึงน้ำที่ไม่เหมือนกับ
บึงน้ำทั่วไปที่เราต้นไม้มันก็โตอยู่แค่นั้นแต่มันต้องมีกระแสลมด้วยซึ่งมันคล้ายๆเอลโฮที่อยู่ที่อาร์เจนตินาครับคือกระแสลมที่แรงเนี่ยมันก็พัดเจ้าพวกเนี่ยครับเจ้าพวกต้นไม้ที่มันเกาะกันเป็นกอเนี่ยครับอาจจะพัดไปซ้ายไปขวาไหลวนไปวนมาจนกระทั่งกลายเป็นวงกลมนะครับนะอันนี้ก็เป็นการที่ผมตั้งสมมติฐานเอาไว้ในช่วงนั้นนะครับว่าน่าจะเป็นเช่นนั้นพอจากนั้นปุ๊บก็เป็นข่าวโด่งดังครับคนก็ไปศึกษากันใหญ่นะครับนะก็มีช่างภาพมีพื้นที่อบจ.นักข่าวลงไปพื้นที่กันนะครับนะว่าเป็นอะไรบ้างก็ได้คำตอบค่อนข้างชัดมากขึ้นนะครับนะเขาก็บอกว่าจากที่ผมคิดว่ามันก็เป็นเกาะลอยน้ำจากการที่มีบรรดาต้นไม้อยู่นี่นะครับนะแล้วก็คิดว่าผมโดยส่วนตัวคิดว่ามันไม่น่ามีผลกระทบอะไรต่อเรื่องของพื้นที่ต่อเรื่องสิ่งแวดล้อมในเชิงเป็นหลุมยุบเลยให้คนกลัวว่าเป็นภัยพิบัติหรือเปล่านะครับทางสำนักข่าวเขาไปตรวจสอบเขาไปทำการสัมภาษณ์ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นบ่อน้ำจริงๆแหละนะครับแล้วก็ตรงนั้นน่ะมันเป็นที่เอกชนนะครับเอกชนที่ว่าชื่อบริษัทสิริผลวัฒนานะครับแล้วเขาก็ขุดดินนะครับไปขายนั่นปกติสมัยก่อนนะแล้วบ่อเนี้ยไม่ได้เพิ่งเกิดนะเกิดมานาน40ปีแล้วนะครับนะบอกว่าก่อนที่ผู้ใหญ่บ้านจะเกิดอีกนะครับนะแล้วก็ใต้น้ำใต้พื้นตรงนั้นจริงๆก็คงเป็นน้ำแหละแต่ว่าข้างบนเนี่ยมันเป็นหญ้าที่ปกคลุมเต็มหมดจนดูคล้ายเกาะนะครับนะก็ไม่ได้ล้อมรั้วนะใครเดินเข้าไปก็ได้นะครับไม่อยู่ไกลกับชุมชนเท่าไหร่นะครับนะทางหมู่บ้านก็อาจจะเห็นได้ก็มีคนอยากสนใจศึกษาหลายคนผู้ใหญ่บ้านก็บอกนะครับนะได้ข่าวว่าล่าสุดทางจังหวัดเองก็อยากทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับก็ไม่รู้ต้องขนาดนั้นกันเลยเหรอนะครับแต่ว่าแล้วก็มาดูข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์ต่อหน่วยงานนึงที่เข้ามาช่วยดูแลเรื่องนี้ก็คือทางด้านของจิสด้านะครับนะทางด้านของจิสด้าก็เป็นหน่วยงานทางด้านของสารสนเทศนะครับระบบดาวเทียมประเทศไทยเรามีดาวเทียมของเราเองนะครับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์กรมหาชนก็บอกว่าใช้อุปกรณ์หลายๆอย่างไปช่วยนะครับอย่างเช่นเอาโดรนจริงๆคลิปแรกเขาคือก็เอาโดรนขึ้นไปบินนะครับก็เห็นนะครับค่อนข้างชัดมันเป็นรูปทรงวงกลมจริงด้วยแล้วก็เห็นคล้ายๆกับที่ผมเห็นในแผนที่ Google Earthคือวงเนี่ยเจ้าสิ่งที่เราเห็นวงกลมเนี่ยมันไม่อยู่กับที่นะครับถือว่าดูจาก Google Earth ปีนี้อาจจะอยู่ชิดทางซ้ายอีกปีอยู่ชิดทางขวาแสดงว่ามันยังเคลื่อนที่ได้ก็อาจจะมีความคล้ายคลึงกับที่เอลโฮที่อาร์เจนตินาซึ่งนั้นก็โด่งดังเพราะมันมีหลักฐานว่าหมุนได้จริงๆแต่ว่าก็ต้องเร่งสปีดนะมันไม่ใช่ว่าอยู่ๆมันจะหมุนให้เราเห็นติ้วๆนะครับนะงั้นแต่ด้านของกิสต้าก็บอกว่าก็ใช้เทคโนโลยีหลายอย่างอันที่น่าสนใจชื่อว่าไรด้าครับLIDAR ก็คือ Light Detection and Ranging นะครับนะระบบการตรวจสอบด้วยแสงนะครับหาระยะด้วยแสงนะครับเข้ามาช่วยไขปริศนาก็บอกว่าสามารถจะยิงแสงเลเซอร์ลงมานะครับแล้วก็ทำการวัดนะครับว่ามันความสูงนะครับของบรรดาต้นไม้อะไรที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นประมาณไหนนะครับหรือว่าตรงไหนเป็นน้ำกันแน่ตรงไหนเป็นดินต่ำตรงไหนเป็นพุ่มไม้สูงก็เห็นนะครับทางจิสดาก็ระบุว่ามันน่าจะเรียกว่าเป็นเกาะวัชพืชลอยน้ำหมุนได้นะสับดีนะ rotating floating island นะครับเป็นเกาะที่ลอยน้ำแล้วหมุนได้แล้วเกิดจากวัชพืชก็ตรงกับที่ผมสันนิษฐานไว้นะครับว่ามันน่าจะเป็นการสะสมของวัชพืชนะครับนะจนเป็นแพขึ้นมาแล้วก็ขาดจากตัวฝั่งนะครับนะตัวมันอาจจะขาดจากตัวฝั่งลอยน้ำมันผิวน้ำได้นะครับดังนั้นถ้าเกิดมีกระแสลมพัดมาเนี่ยเกาะทั้งเกาะก็หมุนรอบตัวเองอย่างช้าๆด้วยนะครับนะและเนื่องจากว่ามันเกิดการเสียดสีกับตะลิ่งนะครับมานานหลายปีแล้วเมื่อกี้เราเช็คว่าตั้งแต่ปี2010ใช่ไหมครับนะ10กว่าปีแล้วเนี่ยมันก็โดนกลึงนะครับนะจนกระทั่งมันดูคล้ายๆเป็นวงกลมจากที่มันเป็นแค่แพรธรรมดานะครับนะก็น่าสนใจนะถ้าสนใจเรื่องเทคโนโลยีจิสด้าไรด้าของจิสด้านะครับลองเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของ Facebook ของจิสด้าก็ได้เป็นภาพคอมพิวเตอร์กราฟิกสวยงามมากนะครับเราได้ดูมีเทคโนโลยีอย่างนี้ด้วยมันทำให้รู้เลยว่าบนเกาะนั้นก็มีตรงบางจุดก็เตี้ยนะบางจุดก็มีต้นไม้สูงนะครับแต่ว่าก็อาจจะเป็นการสำรวจจากนอกพื้นที่ลงมานะครับนะทีนี้การสำรวจล่าสุดนะครับเป็นไปจากทางด้านทีมของอาจารย์ปริญญาเองนะครับก็ลงสำรวจอีกรอบหนึ่งนะครับนะก่อนที่จะมีการที่บอกว่าจะไปตั้งเป็นหอคอยบางคนบอกว่าให้ทำเป็นหอคอยชมวิวนี่มีวิวอะไรให้ดูตรงนั้นเหรอหรือว่าบางคนบอกว่าจะทำเป็นแลนด์มาร์คมีอะไรนะเป็นสกายวอล์ครอบตอนจริงหรออย่าลืมทำเป็นที่เอกชนนะครับนะเมื่อเราไปใช้ที่เขาก็ต้องไปขอเขาก่อนนะครับนะอันนั้นก็เป็นของทางด้านอบจ.ตุมธานีอ่ะนี่ถ้าของอาจารย์ปริญญาเองนะครับ
ก็บอกว่าได้ทำการเข้าสำรวจนะครับไปกับเพื่อนนะครับใช้บอร์ดยืนพายนะครับมันไม่ใช่เหมือนเรือยักษ์ได้มันเป็นแผ่นกระดานเนาะแล้วก็ใช้ยืนบนนั้นแล้วก็พายเข้าไปก็ไปจนทั้งถึงตรงนั้นได้นะครับซึ่งก็พบว่ามันเป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ที่มีการเคลื่อนที่จริงๆเพราะว่าขณะที่ไปดูเนี่ยมันลอยชิดมาอีกด้านหนึ่งแล้วก็เข้าใจว่าอาจจะมีฝนตกหนักมีลมแรงมันก็เลยเคลื่อนมาชิดอีกด้านหนึ่งนะครับก็ไม่สามารถจะพายจนครบรอบเกาะได้แค่บรรจุที่มันยังไม่ชิดเท่านั้นนะครับ

ขึ้นไปบนนั้นเนี่ยนะครับบอกว่าสภาพเป็นต้นทุบหรือสีต้นกกต้นอ้อขึ้นอัดแน่นนะครับบางแล้วก็ส่วนใหญ่ค่อนข้างสูงทีเดียวนะครับนะนึกภาพจริงผมเคยอยู่โรงเรียนผมอยู่โรงเรียนบดินทร์เดชาเมื่อก่อนบดินทร์เดชาไม่เจริญขนาดนี้ครับรอบข้างเป็นทุ่งนาเป็นทุ่งต้นกกทุบหรือสีเต็มเลยก็นึกภาพออกนะมันก็แน่นอย่างนั้นเลยนะครับนะบอกว่าลักษณะพื้นบนเกาะนั้นก็คือเหมือนกับขึ้นจากดินเหมือนที่เป็นพื้นเกาะจะเป็นสัตว์เป็นเกาะของมันเองนะครับนะแล้วก็บอกว่าพืชส่วนใหญ่เป็นทุบฤาษีแล้วก็มีการล้มเพราะแรงลมแสดงว่าลมแรงจริงๆนะครับนะแล้วก็มีต้นเล็กๆซ้อนขึ้นมาอาจจะเห็นต้นอื่นบ้างเห็นต้นเฟิร์นเล็กๆบ้างเห็นต้นปรงบ้างเห็นพวกตำลึงไม้เลื่อยบ้างนะครับนะทีนี้เมื่อสำรวจเข้าไปในเกาะเพราะว่าพื้นน่ะยุบเลยนะครับขาจมไปในพื้นนะครับในพวกพืชที่เป็นนั้นนะครับกว่าครึ่งแข้งนะครับหรือถึงหัวเข่านะก็เดินค่อนข้างลำบากนะครับแล้วก็อาจจะอันตรายนะครับขาติดตรงนั้นได้นะครับนะถ้าขอบเกาะบางจุดอาจจะเดินได้ง่ายกว่านะครับลักษณะมันคล้ายๆฟองน้ำนะครับนะคืออุ้มน้ำอยู่นะครับนะก็มีคำเตือนสรุปก็คือว่าอาจารย์เสนอว่ามันถ้าอนุรักษ์ธรรมชาติเอาไว้ก็ไม่ควรจะขึ้นไปสำรวจไปทำกิจกรรมต่างๆนะยกเว้นจะไปศึกษาจริงๆนะครับนะไม่ควรจะไปทิ้งท่องเที่ยวหรอกแล้วก็ถ้า เดินเข้าไปนะครับควรอย่าแค่ริมฝั่งเท่านั้นแหละเพราะว่าเกิดเป็นจุดที่มันอันตรายเนี่ยอาจจะเหยียบลงไปแล้วก็อันตรายได้นะครับนะทีนี้อันนั้นคือในเชิงที่อาจารย์สำรวจนะครับถ้าเอาที่เรามีเชิงวิทยาศาสตร์จริงๆเนี่ยนะครับนะก็บอกว่าจริงๆแล้วมันก็มีชื่อเรียกนะครับในทางพฤกษศาสตร์นะในทางของนักพฤกษศาสตร์นักวิทยาเรามีตัวอย่างของพื้นที่แบบนี้ในที่อื่นอีกชื่อขำดีครับนะจากคำว่าเกาะวงกลมปริศนาเนี่ยหรือว่าเกาะวัชพืชลอยน้ำหมุนอะไรต่างๆนี่ครับพอเป็นชื่อทางการชื่อแพย่าหนังหมาโอ้ฟังแล้วอึ้งไปเลยนะครับแพย่าหนังหมาหรือบางคนเรียกว่าแพหนังหมาเป็นต้นนะครับใช่ครับมันมีศัพท์อย่างจริงๆครับภาษาอังกฤษเราเรียกว่าเป็น floating marsh นะครับ marsh ก็จริงๆมันก็เป็นเหมือนกับบึงที่เป็นศัพท์ของมันพวกทุ่งที่เป็นต้นเกาะต้นอ้อพวกนี้ตามบึงน้ำเนี่ยเรียกเป็น marsh นะครับเป็นเหมือนกับพื้นโคลนอะไรอย่างเงี้ยต้นนะครับแต่โอเครวมๆเราเรียกว่าเป็นแพหนังหมาหรือแพย่าหนังหมานะครับทางด้านของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับทางด้านของพฤกษศาสตร์เช่นสมาคมพฤกษศาสตร์ในพระบรมราชินูปถัมภ์นะครับแล้วก็ทางด้านขององค์การสวนพฤกษศาสตร์นะครับก็ให้ความรู้เอาไว้บอกว่าพื้นที่เนี้ยนะครับแพย่าหนังหมาเนี่ยเป็นลักษณะของพืชจำนวนหญ้าและกกขนาดใหญ่อยู่กันรวมกันเป็นสังคมนะครับอย่างหนาแน่นลอยตัวอยู่บนผิวน้ำนะครับเหมือนกับเป็นแพขนาดใหญ่แล้วบางทีก็หนาทับถมกันตั้งแต่50ถึง100เซนติเมตรก็คือถึง1เมตรเลยนะครับแล้วก็ดูไข่เกาะก็สามารถขึ้นไปเดินได้นะครับนะมันจะเป็นแพลอยน้ำแต่ก็อาจจะมีความแข็งแรงพอสมควรฉะนั้นจุดที่เคยเป็นที่ท่องเที่ยวแล้วก็ไปเที่ยวกันได้นะครับที่สวนพฤกษศาสตร์ระยองจังหวัดระยองนะครับอำเภอแกลงครับนะที่นั่นก็หนาประมาณ1เมตรอย่างที่ว่านะครับแล้วก็ขึ้นไปได้แต่ต้องค่อยๆขึ้นไปนะนะครับเฉลี่ยกันไปไม่ได้ไปเยอะถ้าไปตอนช่วงปลายปีพฤศจิกากุมภาพันธ์ตรงนั้นจะมีพืชหายากอย่างเช่นกล้วยไม้ดินให้ไปศึกษาด้วยนะครับไปเยี่ยมชมกันได้นะครับนะก็เป็นเรื่องน่าสนใจในเชิงปรากฏการณ์ธรรมชาติแปลกๆที่เกิดขึ้นในบ้านเราแล้วก็อาจจะเป็นที่เที่ยวต่อไปนะครับแต่ว่าก็อีกปริศนาหนึ่งก็คลายไปแล้วนะครับนะไม่ใช่เป็นเรื่องของบรรดาที่บางคนบอกว่าเป็นสิ่งลึกลับอะไรมาทำเลยครับหรือว่าไม่ใช่เป็นเรื่องของคนตั้งใจทำนะครับมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติครับโอเคนะนี่คือเรื่องของแพย่าหนังหมานะครับนะวันนี้มีทักทายเข้ามาคุณณัฐชัยบอกสวัสดีครับอาจารย์วันนี้เข้าฟังเข้าทันเข้าฟังพอดีครับขอบคุณมากๆเลยครับนะณัฐชัยมาบ่อยมากนะครับคุณเกรียงเดชครับสวัสดีครับโครงการแจก AI 1,600 ล้านผมเอารายละเอียดโครงการถามความคุ้มค่าในเจมินายมันยังว่าไม่คุ้มเลยครับมันว่า 1,600 ล้านสร้าง AI เองใช้เองคุ้มกว่านะครับ ก็นะครับนะวันนี้ผมก็ไม่ได้เชี่ยวชาญแต่เท่าที่ฟังดูก็เหมือนมีคนลุมสับเลยแล้วนะครับนะก็ยังไงผมเห็นในรายการจอร์ดไทย Inside Thailandช่อง9เนี่ยเขาก็เชิญท่านอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญมาช่วยวิเคราะห์วิจารณ์ว่าที่เขาแถลงกันมันก่อนแล้วฟังแล้วน่าพอใจแค่ไหนก็ได้คำตอบว่าไม่น่าพอใจนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวเวลาจะไม่ทันมาดูเรื่องนี้ครับเรื่องที่2ที่เป็นเรื่องหลักของวันนี้แล้วน่าสนใจมากคือเรื่องก๋วยเตี๋ยวมรณะนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือมีเหตุการณ์นะครับที่ตำบลหนองนาคำอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับมีชาวบ้านนะครับไปรับประทานก๋วยเตี๋ยวนะครับที่ร้านค้าแล้วเกิดการล้มป่วยนะครับนะถึง14รายมีอาการสาหัสถึง4รายนะครับต้องนำส่งโรงพยาบาลศูนย์ของอุดรธานีครับเหตุการณ์ก็บอกว่ามันก็เป็นเรื่องน่าเศร้าว่าหลังจากการสืบสวนสอบสวนต่างๆแล้วเนี่ยครับก็พบว่าทางด้านของแม่ค้าเนี่ยครับไปเอาสิ่งที่นึกว่าเป็นเครื่องปรุงนึกว่าเป็นเกลือนะครับมาโดยที่ทางด้านของ

0: ลูกชายนะครับไปเอาผงเกลือปริศนาเนี่ยมาให้กันนึกว่าเป็นเกลือปกติที่ลูกซื้อมาให้ใช้ก็เลยใช้ผสมน้ำซุปให้บริการแต่กลายเป็นว่าทุกคนก็ล้มป่วยลงทั้งลูกสาวตัวเองก็เป็นด้วยนะครับแล้วเจ้าถุงเกลือปริศนาที่ว่าเนี่ยมันก็มาจากทางด้านของบ้านที่เป็นคนเก็บขยะนะครับเราไปเจอเหมือนกับมันทิ้งแล้วเนี่ยครับเอามานะครับนะก็เป็นเรื่องอันตรายร้ายแรงมากๆเลยนะครับบอกว่าอาการเนี่ยก็มีการปวดท้องท้องเสียอาเจียนกันแล้วก็บางคนที่รุนแรงมากๆก็คือมีสั่งตัวเขียวค้ำหายใจไม่ออกต่างๆด้วยนะครับในเชิงปริศนาที่เกิดขึ้นคือเราก็ไม่รู้ว่าคืออะไรแต่ว่าก็เป็นเรื่องน่าตกใจแล้วคนก็จะมุ่งประเด็นไปที่ว่าไปเก็บไว้ได้ยังไงนะครับนะหนึ่งก็คือหนึ่งก็มีถุงอะไรต่างๆที่เหมือนเกลือเนี่ยไปเก็บมาทำไมทิ้งไปเถอะสองคือเอามาแล้วเนี่ยยังคิดว่าจะเอามาบริโภคเหรอสามเนี่ยก็คือเอามาบริโภคเนี่ยเราไปไม่ใช่แค่กินนั่นเองนะแต่ไปทำอาหารให้คนกินนั่นมันก็ไม่ได้ใช่ไหมครับถุงไม่มีฉลากไม่มีอะไรด้วยคุณเชื่อได้ยังไงนะครับคำถามที่ติดตามมาคือมันคืออะไรแน่ซึ่งจริงๆแล้วอาจจะต้องรอผลแลบเนี่ยหลายวันนะครับแต่พอดีจังหวะที่มีข่าวขึ้นมาจากทางด้านศูนย์พิษวิทยารามาธิบดีก็มีข่าวว่าส่งยาต้านพิษไปให้ก็คือยาชื่อเมทิลีนบลูนะครับนะเมทิลีนบลูซึ่งหลายคนคุ้นเคยว่าอ๋อที่เอาไว้ใส่ตู้ปลาใช่ไหมเวลาปลามันป่วยอย่างเงี้ยก็ตัวเดียวกันครับแต่ว่าเป็นยาที่เป็นยาที่บริสุทธิ์นะครับทั้งสามารถจะใช้เป็นเกรดที่เอาไปเป็นการแพทย์ได้ก็เลยชัดเจนครับว่าสงสัยเจ้าผงที่ว่าเนี่ยน่าจะเป็นโซเดียมไนไตรท์นะครับโซเดียมไนไตรท์เนี่ยเราจะคุ้นเคยว่าบางคนเรียกว่าผงแพลกนะครับมันเอาไว้ใช้ผสมกับไส้กรอกนะผสมเนื้อหมูทำไส้กรอกทำกุนเชียงทำแหนมเนี่ยเป็นต้นนะครับมันก็จะช่วยยับยั้งนะการเจริญตัวของแบคทีเรียนะครับแล้วก็ทำให้เนื้อมันแดงขึ้นนะครับแต่ถ้าใส่มากๆเกินไปเนี่ยนะครับอันตรายเพราะมันจะกินเข้าไปแล้วมันจะจับกับเม็ดเลือดแดงนะร่างกายก็จะเบี่ยงออกซิเจนไม่ได้ผู้ป่วยก็จะมีอาการผิวหนังเขียวคล้ำหายใจลำบากแล้วอาจเสียชีวิตได้อย่างรวดเร็วอาการตรงกับที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเลยครับส่วนเมทิลีนบูนะครับก็เป็นยาที่กลับข้างกันนะมันเวลาปกติเป็นสีย้อมนะแต่ว่าถ้าเกิดใส่ไปแล้วเนี่ยครับเข้าไปในร่างกายเนี่ยมันจะไปเปลี่ยนสภาพเม็ดเลือดแดงที่ปกติเนี่ยให้กลับมาเป็นปกติเริ่มลำเลียงออกซิเจนได้ตามเดิมนะครับแล้วก็เราก็เลยค่อนข้างชัดเจนว่าน่าจะเป็นโซเดียมไนไตรท์ซึ่งว่ากันว่าที่ใส่ไปให้คนกินเนี่ยครับใส่ไปแค่ประมาณ1ช้อนชาเนี่ยก็อันตรายแล้วนะครับแล้วนี้ถ้าเกิดกินเป็นชามเนี่ยยิ่งหนักเลยนะครับนะแล้วก็มีคำตอบออกมาตามมาชัดเจนครับว่าคือทางด้านของการผลตรวจนะครับสุดท้ายก็ว่าพบว่าในบรรดาอาเจียนของผู้ป่วยเอ่ยนั้นน้ำซุปเอ่ยก็มีสารโซเดียมไนไตรท์จริงๆนะครับนี่เป็นอุทาหรณ์ที่น่ากลัวมากๆนะครับหวังว่าบรรดาผู้ป่วยที่ได้รับตัวเมทิลีนบูแล้วคงจะอาการดีขึ้นนะครับนะแล้วก็เป็นอุทาหรณ์ว่าอย่าครับอย่าเอาผงอะไรก็ไม่รู้ที่มันไม่มีสลักพวกนี้มาใช้ประกอบอาหารนะครับอันตรายถึงชีวิตได้นะครับโอเคประมาณนี้นะครับนะน่าจะได้เป็นเรื่องเวลาให้เราได้คุยกันเป็นอุทาหรณ์เรามาลองดูกันว่าสัปดาห์หน้าจะมีอะไรนะครับวันนี้ก็คงได้ประมาณนี้ทุกท่านเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: Sci-fi ค้นแบบวิทย์คิดแบบอาจารย์เจตดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.เจษดาเด่นดวงบริพันธ์ทุกวันศุกร์แมกเนตไทม์ 16:30 น.ถึง 17:00 น. 101.5 FM น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์

เมื่อพระบิดาเสด็จถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10เมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562ได้ทรงสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์และเฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีทรงได้รับพระราชทานนามพระมหาสังใบมะตูมทรงเจิมแล้วพระราชทานพระสุพรรณบัตรเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีวงศ์และเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่1เมื่อวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหารามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์

พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดากับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์เมื่อวันที่3กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับโอนข้าราชการฝ่ายอัยการเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและพระราชทานพระยศทางทหารจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลโทหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาเล็กราชบัลลภรักษาพระองค์ด้วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาการพระองค์อัตราพลเอกและพระราชทานพระยศเป็นพลเอกหญิงต่อมาในวันที่12กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตทรงประดับพยศพลเอกหญิงให้แก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา

0: เราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมทุกการสื่อสารที่หลากหลายเราพร้อมที่จะสร้างเสริมสังคมด้วยปัญญาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz พร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทย
1: มาฟังรายการวิทยุยิ้มแย้มแก้มใสกันเถอะ
2: ยังมีอะไรให้เด็กๆฟังบ้างล่ะ
1: คำถามนิทานเพลงเด็กฟังนะฟังนะ
3: ฟังนะฟังนะ
1: ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5 โมงเย็น
4: ชีวิตไทยุจุฬา FM 101.5
1: วิทยุจุฬา 101.5 ค่ะ

ลงเด็กๆ ก็แสนครื่นเครงฟังเพลงแล้วฟังนิทานทุกเย็นก็ไม่เหงาพวกเราสนุกสนานมาฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใส

0: แย้มแก้มใสยิ้มแย้มแก้มใสยิ้มแย้มแก้มใสยิ้มแย้มแก้มใส
1: ยิ้มแย้มแก้มใสค่ะสวัสดีเด็กๆทุกคนและผู้ฟังทุกท่านนะคะรายการเด็กๆใครนะ
0: เมื่อกี้มีเสียงก็ยิ้มแย้มนิดหน่อย
1: นึกว่าใครแปลกปลอมก็เหมือนยิ้มแย้มเด็กๆคะสวัสดีเด็กๆนะคะแล้วก็ผู้ฟังทุกท่านค่ะรายการยิ้มแย้มแก้มใสรายการเด็กๆนะคะฟังได้5วันเต็มๆเด็กๆคะจันทร์อังคารพุธพฤหัสและวันศุกร์ค่ะ 5-6 โมงเย็นนะคะฟังที่ไหนนะคะก็ฟังทางจุฬา Radio Plus ค่ะ FM 101.5 นะคะเราจะได้ฟังรายการเด็กยิ้มแย้มแก้มใส 5-6 โมงเย็นนะคะและพิเศษค่ะวันเสาร์นะคะทุกวันเสาร์นะคะเวลา 7-8 โมงเช้าค่ะเราจะได้ฟังยิ้มแย้มแก้มใสทางสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร FM 90.5 นะคะก็เป็นเทปรายการของวันศุกร์เราวันนี้ค่ะนะคะก็จะได้ฟังอีกทีทาง 90.5 วันเสาร์ 7-8 โมงเช้านะคะก็ยินดีต้อนรับผู้ฟังทาง 90.5 ด้วยนะคะแล้วก็สวัสดีพี่หมีด้วยค่ะนักแต่งเพลงนักแต่งเรื่องราวคนแรกที่ทักทายมาเสมอเลยและป้าพันจะแนะนำตัวเลยนะคะป้าพันมี2ฉายาค่ะจอมแบ่งปันและไส้เดือนค่ะ
0: แล้วก็พี่แมวฉายาคนรักแมวครับและวันนี้เรามีใครอีกนะเนี่ยเรามีผู้ช่วยเราเยอะเลยเนาะที่ช่วยเราแล้วก็เดี๋ยวเราจะแนะนำตัวเขาแล้วต้องบอกฉายาด้วยนะนี่คนแรกคือพี่นุชครับพี่นุชคนเก่งคอมพิวเตอร์ของเรานะครับพี่นุชก็สร้าง Facebook ขึ้นมาหนึ่ง Facebook ก็คือยิ้มแย้มแก้มใสเรดิโอเอาไว้เก็บรายการยิ้มแย้มแก้มใสที่ผ่านไปเยอะๆเนี่ยนะครับเก็บเพลงเอาไว้เก็บนิทานที่เล่ามีเสียงเด็กๆที่เคยโทรเข้ามาในรายการเก็บไว้ไหมเนี่ยก็เก็บไว้มีด้วยแล้วถ้าใครเข้าไปดูใน Facebook ก็จะเห็นเอ๊ะมีการ์ตูนน่ารักด้วยที่แบบเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับนิทานแต่ละตอนอันนี้เป็นฝีมือของผู้ช่วยเราอีกคนนึงครับคือคนนี้ก็คือลุงโตคนตัวโตชอบวาดการ์ตูนนั่นเองนี่แหละครับแล้วรายการวิทยุนี่จะขาดผู้ควบคุมเสียงไม่ได้เลยเนาะไม่งั้นเด็กๆไม่ได้ยินเสียงเราเราก็จะไม่ได้ยินเสียงเด็กๆด้วยไม่ได้ฟังเพลงเลยไม่ได้ฟังนิทานนะครับวันนี้ผู้ควบคุมเสียงของเราก็คือคุณแมนนะครับจากจุฬาเรดิโอพลัสครับ
1: คุณแมนเนี่ยฉายาเมื่อสักครู่ป้าพันถามคุณแมนยิ้มอย่างเดียวค่ะป้าพันก็เลยตั้งให้ว่าคุณแมนพูดน้อย
0: ครับ
1: เพราะไม่ค่อยได้ยินเขาพูดนะคะ
0: ครับ
1: ก็ครบแล้วคราวนี้เราก็จะแนะนำแผนกเสียงอีกกลุ่มนึงนะคะอันนี้พี่กบอบอบค่ะ
0: ผมไก่ครับนี่ผมหมูครับ
1: กระดิ่งแป้งแป้งแป้งแป้งนะคะ
0: คร
1: ับครบทีมแล้วแล้วก็เราก็จะบอกเด็กๆที่ฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสอยู่ว่าจะได้ฟังอะไรบ้างค่ะ
0: ครับวันนี้ก็สนุกสนานและมี4ช่วงเหมือนเดิมนะครับช่วงแรกเป็นคำถามครับแต่ว่าวันนี้วันอะไรเอ่ยวันศุกร์เด็กๆวันศุกร์เราจะได้รับคำถามจากกระจกวิเศษและถ้าเป็นคำถามจากกระจกวิเศษต้องเป็นคำถามที่ไม่ธรรมดาเพราะเป็นคำถามจินตนาการครับมาจินตนาการก็คือเรื่องที่ไม่เป็นจริงแต่เราสมมติว่าถ้าเกิดเป็นจริงขึ้นมาจะเป็นยังไงนี่เกิดว่าเด็กๆตื่นเช้าขึ้นมาปรากฏว่าคุณพ่อบอกว่าวันนี้เรามีเครื่องบินส่วนตัวลำเล็กๆเดี๋ยวเราจะนั่งไปโรงเรียนกันแล้วเด็กๆจะอยากได้เครื่องบินส่วนตัวรูปร่างยังไงสีอะไรนี่เป็นจินตนาการครับหรือว่าช่วงนี้หน้าฝนโอ้ฝนตกมากเลยเด็กๆจะทำยังไงดีถ้าเกิดฝนตกลงมาเป็นทัฟฟี่โอ้โหหล่นมาตุ๊บตับตุ๊บตับตุ๊บตับเลยนะครับเด็กๆจะทำยังไงดีนี่แหละครับขณะนี้เป็นจินตนาการนะไม่ใช่เรื่องจริงนะวันนี้นะแต่เราลองเล่นสนุกกับความคิดเราดูว่าถ้ามันเกิดเรื่องราวอย่างนี้จริงๆขึ้นมาเนี่ยเราจะทำยังไงเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ต้องกลัวเรื่องผิดหรือถูกนะครับเล่นสนุกกับจินตนาการของเราได้ให้สนุกไปเลยนะเพราะเด็กๆเขาก็ชอบจินตนาการอยู่แล้วจากนั้นก็มาถึงนิทานสนุกๆของเราเนาะนิทานสนุกของเราก็ยังอยู่ในช่วงของนิทานธรรมชาติครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับต่างๆสิ่งต่างๆสัตว์ต่างๆในธรรมชาติเนาะวันนี้จะเป็นอะไรนะเมื่อวันเจอลูกกบลูกคางคกอะไรกันไปเยอะแล้วก็มีสัตว์ต่างๆมีลูกม้าด้วยลูกวัวลูกควายต่างๆเอ๊ะวันนี้จะเป็นตัวอะไรล่ะเราจะพาเด็กๆไปที่ไหนที่มีธรรมชาติและมีสัตว์ต่างๆเดี๋ยวรอฟังนิทานชุดนิทานธรรมชาติของเรากันนะครับว่าจะเป็นยังไงและในช่วงที่3ก็พบกับบทเพลงสำหรับเด็กนะครับนี่เพลงที่

0: เหมาะกับเด็กนะคะง่ายๆทำนองง่ายๆนะครับแต่ว่ามีความหมายนะเด็กๆฟังแล้วก็ได้เรียนรู้ด้วยแล้วมีความเพลิดเพลินด้วยแล้วก็ผู้ใหญ่หลายคนที่ฟังอยู่ตอนนี้ก็บอกว่าอ้าวเพลงนี้เคยฟังตอนเด็กๆแล้วชอบมากเลยกลับมาได้ฟังพร้อมเด็กๆที่บ้านกันอีกแล้วมีความสุขจังเลยนะครับแล้วก็นอกจากจะฟังอย่างเดียวเนี่ยแนะนำเพลงได้ช่วยเราจัดเพลงได้ใช่ไหมครับกระบัน
1: ค
0: ่ะดีเราบอกชื่อเพลงแล้วเด็กๆอยากฟังเพลงไหนก่อนก็พิมพ์เข้ามาบอกได้เลยเช่นกันนี่เห็นไหมดีออกเนาะช่วงของบทเพลงสำหรับเด็กจากนั้นอีกช่วงนึงช่วงนี้ก็คือช่วงส่งข่าวเล่าเรื่องเป็นยังไงบ้างครับวันศุกร์แล้วเนาะมีข่าวมีอะไรมีเรื่องราวอะไรจะส่งข่าวเล่าเรื่องก็เล่าให้เราฟังได้นะพรุ่งนี้จะมีกิจกรรมอะไรบ้างหรือว่าวันนี้มีเรียนอะไรเพิ่มเติมพิเศษไหมวันศุกร์เนาะบางคนก็อาจจะกันบ้านเยอะไหมนะเสาร์อาทิตย์บางคนก็มีต้องทำเหมือนเป็นงานส่งครูอะไรอย่างเงี้ยก็เตรียมด้วยเนาะนะครับส่งข่าวเล่าเรื่องได้ส่วนใครบอกว่าวันนี้อยากเล่าเรื่องเล่นกับเพื่อนที่โรงเรียนสนุกมากก็เล่าได้เช่นกันนะครับช่วงส่งข่าวเล่าเรื่องแต่ระหว่างที่นึกนี่เดี๋ยวช่วงส่งข่าวเล่าเรื่องนี่เรามีจิงเกิลด้วยนะนี่เดี๋ยวให้พี่แมนพูดน้อยเตรียมจิงเกิลเปิดใช่ไหมครับเนาะเต็มตัวฟังจิงเกิลของเรานะครับในช่วงส่งข่าวเล่าเรื่อง
2: ส่งข่าวเล่าเรื่อง
1: พิเศษไหมวันศุกร์นะ
3: ศุกร์พิเศษจริงๆค่ะ
0: ครับ
1: นะคะครบหมดแล้วนะคะ
0: ครบหมดแล้วครับ4ช่วง
1: แล้วก็เด็กๆค่ะวันนี้เด็กๆก็ได้ข่าวใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: นะคะก็ขอถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราธิพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานะคะเสด็จสู่สวรรคาลัยค่ะนะคะ
0: ครับ
1: ยิ้มแย้มแก้มใสค่ะเด็กๆค่ะเราก็จะได้ฟัง4ช่วงนะคะวันนี้วันศุกร์ที่12มิถุนายนพุทธศักราช2569นะคะช่วงแรกก็จะเป็นช่วงจินตนาการสนุกๆในช่วงกระจกวิเศษถามคำถามโอมเพียง
4: ช่วงกระจกวิเศษถามคำถามโอมเพียง
1: คำถามกระจกวิเศษก็คือเด็กๆ
0: ค
1: ะวันนี้ถ้าเด็กๆเป็นซูเปอร์ฮีโร่ผู้กล้าหาญแห่งความดีด้วยนะเด็กจะช่วยโลกยังไงบ้างคะเด็กจะช่วยโลกยังไงบ้างคะ
0: แปลว่าเด็กๆทุกคนก็ต้องมีพลังวิเศษหมดเลยใช่ไหมครับ
1: แน่นอนค่ะเป็นซูเปอร์ฮีโร่ผู้กล้าหาญแห่งความดีด้วยค่ะจะช่วยโลกของเราอย่างไรบ้างได้ข่าวว่าตอนนี้จะโลกจะร้อนมาก
0: โอ้ใช่เลย
1: ร้อนร้อนร้อนแล้วหน้าร้อนหน้านี่บอกโอ้จะทนกันไหวไหมเนี่ยน้ำทะเลก็จะร้อน
0: ใช่เลย
1: นะคะจะทำยังไงดีเด็กๆคะจะเป็นเรื่องอื่นก็ได้ที่เด็กๆมองเห็น
0: แล้วแต่เด็กๆเนาะ
1: ค่ะ
0: นะครับเอาละครับเด็กๆครับคำถามเราวันนี้ถ้าเด็กๆคนนี้มีพลังพิเศษเป็นซูเปอร์ฮีโร่นะครับพลังอะไรนี่แล้วแต่เด็กๆจะคิดเลยใช่ไหมครับป้าฟันเด็กๆจะช่วยโลกยังไงครับด้วยพลังวิเศษที่เด็กๆมีน่าสนุกเลยนะเพราะเด็กๆเขาชอบจินตนาการอยู่แล้วนะครับเพราะเขามีพลังพิเศษนะครับเอาละเด็กๆทำยังไงดีมีพลังพิเศษเด็กๆวันนี้เด็กๆเป็นซูเปอร์ฮีโร่กันทุกคนเลยเด็กๆจะใช้พลังของเด็กๆเนี่ยช่วยโลกอย่างไรรีบตอบมาเลยนะครับ022183975-7นะครับ022183975-7ครับ
1: ค่ะจะพิมพ์ตอบมาได้ที่ LINE @julareadio นะคะ LINE @julareadio สะกดอย่างนี้นะคะ CHULARADIO CHULARADIO ค่ะตอบกันมาได้นะคะ
0: คร
1: ับ ค่อยๆคิดก็ได้เพราะว่าพลังวิเศษมาเฉพาะวันศุกร์นะคะนะจะทำยังไงดีจะช่วยโลกของเราอย่างไรดีนะคะและตอนนี้ก็ฟังนิทานกันก่อนก็ได้ค
0: ่
1: ะในช่วงสนุกจังฟังนิทาน
4: ช่วงสนุกจังฟังนิทาน

ธรรมชาติของเรานี่เสนอตอนปลาใหญ่จอมเกเรณลำคลองใหญ่แห่งหนึ่งใกล้ๆบ้านเด็กมีคลองไหมครับบางคนก็มีเนาะบางคนก็ไม่มีไม่เป็นไรหรอกแต่เด็กคงจะรู้จักกันเนาะ

0: เนาะฉะนั้นเราต้องไม่ทิ้งน้ำเสียลงไปในคลอง
1: ใช
0: ่และไม่ทิ้งขยะลงไปด้วย
1: ใช่ป้าขายอาหารป้าก็จะไม่ทิ้งน้ำเสียลงไปในคลองหรอก
0: ดีมากเลยครับป้านะครับหลายคนนะครับที่มีโรงงานเล็กๆใกล้ๆบอกโอ้ผมทำระบบบำบัดน้ำเสียไว้ครับไม่ต้องกลัวครับไม่ทิ้งน้ำเสียลงคลองแน่นอน
1: ดีค่ะ
0: นี่เพราะฉะนั้นคลองสายนี้เลยใสสะอาดเลยคนก็ชอบมาเที่ยวกันพักผ่อนพายเรืออยู่ริมคลองกันบ้างนะครับทีนี้ถ้าน้ำสะอาดนี้สัตว์น้ำในคลองจะชอบไหม
1: ชอบมากค่ะ
0: นะนะครับเจ้ากุ้งตัวเล็กๆนะกุ้งนี่ก็ชอบน้ำสะอาดมากเลยพระพันถ้าน้ำสกปรกเขาจะอยู่ไม่ได้เลยเนาะปรากฏว่าในคลองนี้มีกุ้งตัวเล็กๆว่ายกันเต็มเลย
2: ดูสิดูน่ารักดี
0: นี่นะว่ายกันเต็มเลยคนก็มาเที่ยวมาดูโอ้ดีจังเลยแล้วก็มีสัตว์เยอะเลยนะมีปลาที่ชอบน้ำสะอาดด้วยนะป้าพัน
2: ธ์นี่นั่นไงตัวใหญ่เหมือนกันนะเนี่ย
0: ใช่แต่ตอนนี้ดูปลาตัวเล็กก่อนไหมชื่อปลาเข็มอ่ะเด็กๆรู้จักไหมที่ปากแหลมๆอ่ะ
2: โอ้ยมันปากแหลมเหมือนเข็มจริงๆด้วยนะเนี่ย
0: ใช่เนี่ยแหละเขาชอบน้ำสะอาดไงนะมีน้อยแล้วนะเนี่ยปลาหลายชนิดแล้วก็มีปลาอื่นๆอยู่เลยปลาตัวเล็กตัวใหญ่มีหอยด้วยนะกบเขียดก็ชอบนะครับทีนี้ก็อยู่ทีนี้สะอาดมีสัตว์เยอะอาหารก็ต้องอุดมสมบูรณ์สิเนาะใช่เลยก็มีปลาอยู่ตัวหนึ่งมันอาศัยอยู่ในคลองนี้มันตั้งแต่ตัวมันเล็กเท่านิ้วก้อยเด็กๆอ่ะตอนนี้เวลาผ่านไปนานมันก็ได้กินอาหารในนี้ตัวมันก็โตขึ้นเวลาผ่านไปนานเลยพ่อพันเด็กๆแต่เด็กทายสิตอนนี้จากตัวเท่านิ้วก้อยเด็กๆตอนนี้มันตัวเท่าไหร่ละ
1: ตัวเท่าฝ่ามือ
0: ไม่ใช่ตัวเท่าเด็กเลยโอ้มันเป็นปลาที่ตัวใหญ่มากเลย
1: มันกินผมได้สิครับ
0: กินได้เลยนะถ้าลงไปในน้ำ แต่โชคดีครับเจ้าปลาตัวนี้มันไม่กินคนหรอกครับประมาณเนาะมันจริงๆมันชอบกินพืชอยู่ใต้น้ำเนาะแล้วมันก็ดำอยู่ใต้น้ำลึกๆเลยนะเคยมีคนเห็นเนี่ยนะบอกอุ้ยคลองนี้มีปลาตัวใหญ่มากเลย
1: โอ้ยแล้วจะมีคนจับมันไหมครับเนี่ย
0: มีคนพยายามจับอยู่
1: ได้ไหมครับ
0: ไม่ได้เพราะมันอยู่มานานมันฉลาดไงม
1: ัน
0: เห็นมนุษย์เอาเหยื่อล่อมาแล้วมีเป็นเบ็ดอะ
1: มันไม่กิน
0: บอกไอ้นี่เบ็ดเรารู้เราไม่กินหรอกกินมนุษย์ก็โดนเป็ดเกี่ยวที่ปากมนุษย์ก็จะดึงเราขึ้นไป
1: ฉลาดด้วยนั่นเนี่ย
0: มันก็เลยตัวโตกว่าเลยเพื่อนๆปลารุ่นเดียวกับมันที่โดนจับไปก็เยอะนะเนาะในนี้มันตัวโตแข็งแรงเลยนะครับหรือบางทีมนุษย์บางคนเขาเอาตะข่ายไปขึงนะพ่อพันมันเหมือนเป็นเชือกถักกันเป็นเส้นๆไว้ดักจะปลานี่มันก็เห็นมันก็บอกว่าเราก็ไม่เข้าไปติด
1: ไม่มีทาง
0: มนุษย์มาทอดแหมันก็หลบไปได้นี
1: ่
0: เนาะแต่นี่ตัวมันโตมากนะครับแต่ว่าเด็กๆความนี่มันตัวโตนี่เองมันเลยค่อนข้างจะอวดดีแล้วก็รู้เพราะในความแข็งแรงของมันเวลามีปลาตัวเล็กๆหรือสัตว์น้ำที่ไหนว่ายน้ำไปใกล้ๆมันจะลืมตาขึ้นมาแล้วมันก็บอกว่าลำคาญจังเลยมาทำไมเนี่ยเจ้าปลาตัวเนี้ยเจ้าคือปลากระดี่ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: เดี๋ยวจะงับหางขาดเลย
1: ไม่เกี่ยวแล้วกับผมไม่ทำอะไรให้เลย
0: นี่มันว่ายวันนั้นมันเจอปลาชะโดตัวใหญ่เหมือนกันนะแต่ว่ามันใหญ่กว่าอีกเจ้าปลาตัวเนี้ยมันก็บอกว่านี่แม่ปลาชะโด
2: ว่ายังไงคะ
0: ดูแลลูกครอของเธออย่าว่ายมาใกล้ฉันเลย
2: ทำไมล่ะคะ
0: ถ้าว่ายมาใกล้ฉันจะงับแล้วกลืนลงท้องไปเลย
2: อย่าทำอย่างนั้นนะคะ
0: นี่แม่ปลาชะโดก็กลัวเหมือนกันเนาะเพราะมันตัวใหญ่เนาะแล้วมันก็บอกแม้แต่มนุษย์ยังกลัวฉันเลย
2: ฉันสู้นะสู้นะ
0: สัตว์ชะโดก็สู้ไม่ได้ครับเจ้าตัวนี้มันใหญ
2: ่แกล้งขู่ไปอย่างนั้นเอง
0: ใช่เนาะบางทีมันอวดดีพระพันคนก็กำลังพายเรืออยู่ใช่ไหมมันไปลอยตัวอยู่ใกล้ๆแล้วพอคนเห็นนะมันก็ว่ายชนเรือเลย
2: โอ้โหเกือบจะล่มนะเนี่ยตัวนี้มันร้ายจริงๆ
0: ใช่เลยแล้วบางทีมันก็ไปท้านะครับว่ามีเรือลำไหนของมนุษย์จะไล่มันทันมันบ้าง
2: โอ้ยคนนี้ตัวนี้มันชอบคุยจังเลย
0: ใช่เนาะก็ไม่มีทางไม่มีเรือลำไหนที่มนุษย์จะพายหรือว่าไล่ไปทันมันได้เลยเพราะตัวมันใหญ่มากเลยเนาะแต่ว่าสัตว์น้ำในคลองนี้ไม่ชอบนะครับเพราะว่ามาใกล้ๆมันถ้าไม่ว่ายน้ำพุ่งชนเอาหรือเอาหางตีมันก็จะงับอยู่เรื่อยเลยโอ้ยแย่เลยนะตัวใหญ่ทำไมใจไม่ใจดีแล้วเนาะวันหนึ่งนะครับเด็กมีกุ้งน่าจะเป็นพวกกุ้งฝอยหรือเปล่าป้าบัน
2: ต
0: ั
2: วเล็กๆ
0: ตัวเล็กๆใสๆอ่ะน่ารักน่ารักอะเนา
2: ะ
0: ฝูงหนึ่งเขาจะอยู่รวมเป็นฝูงมีเป็นร้อยๆตัวเลยเขาว่ายน้ำหาอาหารเนี่ยแหละว่ายเป็นแถวเลยก็ผ่านหน้าเจ้าปลาใหญ่ตัวนี้เจ้าปลาใหญ่ตัวนี้เห็นก็เอ๊

0: น่ากินงั้นนะเนี่ย จับกินซะดีมั้ยเนี่ยกุ้งฝอยเนี่ยน่ารักเหลือเกินมันก็เลยว่ายน้ําไปใกล้ๆแล้วมันก็บอกว่ากุ้งฝอยมาว่ายน้ําอะไรอยู่แถวนี้ฮะกุ้งฝอย
1: ก็อยากว่ายแถวนี้จะมีอะไรล่ะคะ
0: โอ้สาหร่ายเยอะใช่ไหม
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: แม้แต่เราอยากกินพวกเจ้าซะเกิน
1: อย่าสิคะ
0: เนี่ยนะเจ้าตัวข้าวเนี้ยมีกี่ร้อยตัวเนี่ยนับสิ
1: เยอะมากค่ะ
0: 300กว่าตัวใช่ไหม
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวเราจะอ้าปากแล้วดูดทีเดียวกินให้หมดเลย
1: แ
0: ล้วเจ้าปลาใหญ่ก็อ้าปากเลยครับเด็กๆอุ้ยปากมันกว้างจริงๆแล้วมันก็จะดูดน้ำพวกกุ้งฝอยกำลังจะลอยเข้าไปในปากแล้วถ้าเข้าไปในปากก็เข้าไปในท้องมันก็เสร็จสิเนาะกุ้งฝอยร้องลั่นเลยโอ้ยอย่ากินฉันเลยอย่าเนาะแต่พอดีมีกุ้งฝอยตัวนึงสติดีนะครับได้ร้องบอกกับเจ้าปลาใหญ่ตัวนี้ว่ายังไง
1: ท่านปลาใหญ่ท่านปลาใหญ่ครับ อย่าเพิ่งอ้าปากกว้างขนาดนั้นสิครับ
0: ทำไมอ่ะ
1: เพราะผมน่ะตัวเล็กๆกินไม่อิ่มหรอกครับนี่ผมมีคำแนะนำครับ
0: ทำไมเหรอ
1: นู่นท้ายคลองครับจะมีปูตัวเบลเลอร์แล้วครับกล้าเบลเลอร์แล้วครับท่านคงอร่อยแน่ๆนะครับไปสิครับ
0: เจ้าปลาใหญ่ได้ยินกุ้งฝอยพูดดังนั้นมันก็หยุดคุปากเลยแม่เกือบแล้วเกือบจะดูดเอากุ้งฝอยเข้าไปแล้ว
1: เขายิงชั่ว
0: นี่เจ้าปลาใหญ่ก็ถามจริงเหรอเจ้ากุ้งตัวละน้อย
1: จริงครับ
0: ปูนี่ตัวมันใหญ่มากไหม
1: เบิ่นเริ่มทำเลยครับพอกับท่านเลยครับ
0: โอ้ยอย่างนี้ถ้าท่านไปกินก็ต้องอิ่มสิ
1: แน่นอนครับ
0: เออแต่ต้องอยู่จริงๆนะ
1: อยู่ครับ
0: ถ้าไม่อยู่ดิฉันจะกลับมากินพวกเจ้านะ
1: ได้ครับผมรอครับ
0: แน่นะเออแล้วปลาใหญ่ก็ไหว้ไปเลยมีปูตัวใหญ่ด้วยยังไม่เคยกินเลยเดี๋ยวไปจับกินดีกว่ายังมีเจ้ากุ้งจิ๋วอีกตัวนึงก็บอกท่านปลาใหญ่คงไม่กล้ามั้งเพราะปูตัวนี้กล้ามันโตนะ
1: ฮะว่ายังไงนะ
0: มันจะหนีบท่านนะท่านคงกลัวมั้ง
1: ว่าฉันขี้กลัวเหรออ ือเดี๋ยวจะพาไปจับมาให้ดู
0: นะครับปลาใหญ่ก็ว่ายน้ำเร็วจี๋เลยพอไปถึงท้ายคลองนะครับมันก็เจอเลยโหยมีปูตัวหนึ่งตัวเบ้อร่มเลยเด็กๆตัวเท่ากระมังไปย่อมๆเนี่ยเนาะกำลังคลานอยู่ใต้น้ำเลยเจ้าปลาใหญ่บอกเออตัวใหญ่แต่เราใหญ่กว่าเราต้องกินได้ถ้ากินปูตัวนี้เราน่าจะอิ่มไปสักเดือนหนึ่งแล้วมั้งเนี่ยเดี๋ยวกินดีกว่าเจ้าปลาใหญ่ก็ว่ายแล้วอ้าปากเข้าไปเลยปูกลัวไหมครับ
1: ปูไม่กลัว
0: ใช่ปูใหญ่ก็ชูก้ามทั้งสองขึ้นมาเลยนะโอ้โหแล้วชูก้ามแล้วก็บอกว่าเข้ามาสิเดี๋ยวฉันหนีไปนะเออ
1: ยังงับไปเลย
0: เจ้าปลาใหญ่ก็จะงับนะครับปรากฏว่าปลาใหญ่กับปูก็เข้าไปสู้ใหญ่เลยครับเด็กๆนี่เจ้าปลาใหญ่จะงับเจ้าปูก็หนีสู้ใหญ่เลยนี่งับปูสู้กันดุเดือดน้ำปั่นป่วนเป็นฟองหมดเลยโอ้โห
1: อะไรกันนี่
0: พวกมนุษย์ที่อยู่บอกเฮ้ยทำไมใต้น้ำมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย
1: เฮ้ยเกิด
0: ตัวอะไรเนี่ยเนาะสู้กันอยู่สักพักหนึ่งนะครับปรากฏว่า
1: โอ้ย
0: ปลาใหญ่สู้ไม่ไหว
1: โอ้ยเจ็บ
0: โดนเจ้าปูเอาก้ามหนีผางมั่งหนีพุงมั่งหนีหัวไปตั้งหลายทีเนี่ย
1: ไอ้เนื้อหลุดไปหน่อยนึงเลย
0: ใช่เจ้าปูบอกไม่กินหรอกว่ากินแล้วได้ยังไงเนาะนี่ไม่รู้หรอกว่าก้ามปูเนี่ยแข็งแรงนะ
1: โอ้ยรู้แล้ว
0: เจ้าปลาใหญ่ก็รีบว่ายหนีไปเลยครับ
1: ไปแล้วนะ
0: ส่วนเจ้าปูก็คลานตุ้มเตี้ยมต่อไป
1: มาจากไหนเนี่ย
0: เจ้าปูนั่นเหรอเขาก็อยู่ในนี้แหละ
1: ไม่ใช่เจ้าปูพูดค
0: ิ
1: ดไม่เคยเจอปลาใหญ่ขนาดนี้มันมาจากไหนกันนี
0: ่พวกกุ้งก็บอกอ๋อมันเป็นปลาเกเรอยู่ในคลองนี่แหละขอบใจนะท่านปูที่ช่วยปราบมันให้หายเกเร
1: ตอนเนี้ยคิดว่าจะเรียนรู้บทเรียนแล้วหรอกมันเดี๋ยวใหญ่อย่างเดียวนะ
0: ใช่
1: ก็ต้องรู้จักเกรงใจคนอื่นด้วยอยู่ด้วยกันเนี่ย
0: ทีนี้เวลาเจ้าปลาใหญ่ว่ายไปไหนมาไหนนะครับก็มีปลาตัวอื่นทักอ้าวทำไมเกล็ดหลุดไปตั้งเยอะอ่ะไปโดนอะไรมาเหรอ
1: ก็ไปเดินชนนั่นช่อยไม่ใช่เดินว่ายชนนั่นชนนี่นิดหน่อย
0: โอ้รักษาให้หายไวๆนะ
1: เออไม่ต้องถามมากไปละ
0: นะครับเด็กๆครับตั้งแต่นั้นมาดูเหมือนว่าเจ้าปลาใหญ่ตัวนี้จะหายเกเรไปทั้งเยอะแน่เนาะเพราะมันคงจะกลัวเจ้าปูอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าวันนั้นเจอกันอีกทีนึงเหมือนกันพระพันธ์เจ้าปูบอกนี่ได้ข่าวว่าชอบรังแกปลาตัวเล็กๆเหรอ
1: เอ้ยไม่มีแล้วคุณปู
0: อย่าทำนะเดี๋ยวปลาเขามาฟ้องฉันจะไปหนีบเจ้าอีกนะ
1: เข้าใจแล้วครับ
0: เนี่ยแหละครับเด็กๆ ก็เป็นเรื่องของเจ้าปลาใหญ่จอมเกเรครับจบแล้วครับ
2: ต้องเจอ
0: สัตว์อื่นแรงกว่า
2: ใช่ที่แข็งแรงกว่า
0: ค่ะ
2: นะก็ต้องยอมเห็นไหมอย่าคิดว่าตัวเองเก่งคนเดียวในโลกนี้นะหรือในถิ่นนี้หรือในโรงเรียนนี้อะไรเงี้ยนะคะ
0: ใช่เลยครับ
2: อื่นเขาก็มีดีของเขานะคะ
0: ครับ
2: อยู่ร่วมกันดูแลช่วยเหลือกัน
0: ก็มีความสุขดี
2: ค่ะและก็มีคนตอบมาแล้วด้วยนะคะ
0: เขาตอบอะไรอ
2: ่
0: ะ
2: ลองฟังคำถามค่ะ
0: ได้เลยเดี๋ยวครับวันนี้คำถามเราเป็นจินตนาการนะครับไม่ใช่เรื่องจริงนะเป็นจินตนาการเราสมมติว่าเด็กวันนี้เด็กๆมีพลังวิเศษเหมือนพวกซูเปอร์ฮีโร่ทั้งหลายเลยเด็กๆเลือกเอาเลยจะมีพลังอะไรก็ได้เป็นพลังวิเศษนะแล้วเด็กๆจะใช้พลังวิเศษนี้ช่วยเหลือโลกนี้ได้ยังไงบ้างนี่เด็กๆสมมติเลยวันนี้เด็กๆมีพลังวิเศษ1วันเป็นซูเปอร์ฮีโร่เลยทำอะไรได้มากมายเลยเด็กๆจะใช้พลังนี้ช่วยเหลือโลกนี้ได้อย่างไรบ้างตอบมาเลย022183975-7นะครับ022183975-7ครับ
2: เดี๋ยวจะพิมพ์ตอบได้นะคะ LINE @jularadio ค่ะ
0: ครับ
2: LINE @jularadio ก็มีพี่หมีนะคะพี่หมีไม่ได้ตอบมานะคะมีโทรศัพท์แล้วก็มีลุงโตด้วยมีโทรศัพท์เชิญค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับใครเอ่ย
3: คุณนิมิตครับ
0: อ๋อคุณนิมิตตอบคำถามไหมครับคุณนิมิต
3: ตอบครับ
0: ครับถ้าคุณนิมิตมีพลังวิเศษจะมีพลังอะไรดีครับ
3: พลังงานไฟฟ้าครับ
0: ไฟฟ้าโอ้เป็นมนุษย์ไฟฟ้าปุณณมิตรเลยเน
2: า
0: ะ
2: แล้วจะช่วยเหลือโลกยังไงครับ
0: เออตอนนี้มีพลังงานไฟฟ้าละ
3: แต่จะช่วยโลก
0: บินไปบินมาจะช่วยนั่นสิมันจะช่วยโลกได้ยังไงถ้าบินไปบินมา
3: ช่วยโลกเพราะว่าให้โลกหายไปไหมครับ
0: ไม่โลกเนี้ยโลกใบนี้ไม่ใช่โรคภัยไข้เจ็บครับโลก
2: ลอลิงโลก
0: เออโลกที่เราอาศัยอยู่เนี่ย
2: สะกดลอลิง
3: โลกอาศัยอยู่ไอ้โลกภัยจากโลกนี้ไปเลยครับ
2: ไม่ใช่คำว่าโลกเนี่ยเป็นแบบโลกใบนี้ที่เราอยู
0: ่
2: ก
0: ับ
2: โรคภัยไข้เจ็บแต่เราพูดถึงโลกใบนี้ที่เราอยู่ค่ะ
3: โลก
0: จะช่วยโลกยังไงดีครับ
2: โลกเป็นอะไรบ้างมีสิ่งอะไรที
0: ่อะไรบ้างเช่นโลกร้อนมีพายุมีอะไรครับช่วยยังไงดีครับช่วยไงดีครับใช้พลังไฟฟ้าช่วยอะไรได้บ้างครับครับช่วยอะไรได้บ้างครับหรือต้องนึกก่อนใช่ไหมครับใช่ไหมครับปุณณมิตรนะครับเดี๋ยวแล้วปุณณมิตรจะขอเพลงก่อนไหมถ้ายังนึกไม่ออก
4: คนแ
0: หละมีน้องด้วย นะครับได้ครับเดี๋ยวให้ปุณณมิตรนึกก่อนเนาะนะครับว่าจะช่วยโลกอะไรดีนะนะครับเดี๋ยวขอคุยกับสายอื่นก่อนนะครับปุณณมิตรนะครับครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค
0: ่
2: ะ
0: สายต่อไปครับสวัสดีครับ
5: จังหวัดดีค
0: ่
5: ะ
0: แนะนำตัวเลยจ้า
5: น้องเฉยนะครับค่ะน้องเฉยนุ้ยครับ
2: สวัสดีครับ
0: โอ้ตอนนี้ทั้งสองคนมีพลังวิเศษเป็นซูเปอร์ฮีโร่น้องแคลจะมีพลังอะไรดีมีพลังอะไรด
5: ีจะมีพลังซุปเปอร์ดูเปอร์โอบี้ค่ะ
0: นั่นน่ะสิมันเป็นยังไงพลังนี
5: ้ก็คือรวมทุกพลังไว้ด้วยกัน
0: เหรอแล้วจะช่วยโลกนี้ยังไงดีล่ะถ้าเรามีพลังขนาดนี้จะช่วยเรื่องไหนดี
5: ก็
0: เรื่องไหน
5: จะช่วยให้ต้นไม้ที่เป็นตออยู่งอกงามขึ้นมาได้ค่ะ
0: โอ้โหดีจังเลยเนาะปล่อยไปปุ๊บต้นไม้เขียวขึ้นมาใหม่เลยใช่ไหมครับ
5: ใช่ค่ะแล้วก็ยอดบนสุดของต้นไม้ก็จะเป็นรูปโอบี้ค่ะ
0: เป็นต้นโอบี้เลย ดีเลยได้เลยแล้วน้องคลาร์กล่ะครับจะมีพลังพิเศษอะไรดีพลังพิเศษอะไรดี
5: เพราะว่า
0: ครับ
5: คลาร์กตอบ
0: เร็วๆ
5: ค
0: ือ
5: จะเป็นพลังที่ทำให้ต้นไม้ที่โดนตัดงอกขึ้นมาใหม่แล้วเสร็จแล้วตรงที่เป็นดินเปล่าๆก็จะมีต้นไม้งอกขึ้นมาเยอะแยะครับ
0: โอ้พลังฟื้นฟูเลยเนาะได้เลยครับแล้ววันนี้ใครมีอะไรจะส่งข่าวไหม
5: แล้วจริงๆคือครั้งนี้แต่ข่าวมันยาว
0: เหรอ
5: คลาสที่จะส่ง
0: ให้ไงย่อๆกันแหละ
5: คลาสก็เลยจะให้หนูส่งข่าวให้ค
0: ่
5: ะ
0: ได้ค่ะส่งข่าวเลยค่ะ
5: ก็คือว่าทานได้

0: ของเล่นมาค่ะเป็นของเล่นชิ้นใหญ่ค่ะก็คือเป็นรถบังคับที่ม้วนเก็บได้ด้วยค่ะหมายถึงว่าบังคับแล้วมันม้วนเองได้ด้วยค่ะ
1: เปลี่ยนรูปร่างกบกบกบกบอะไรนี่เองใช่ไหมครับก็สนุกเลยสิ
0: แล้วมันก็กล่องใหญ่มากเสร็จแล้วที่คลาร์กได้เนี่ยก็เพราะว่าคลาร์กเป็นนักเรียนที่เรียกว่า student of the week ก็คือเป็นเด็กดีประจำสัปดาห์ค่ะ
2: กำลังจะถามพอดีว่าได้มาได้อย่างไร
0: แล้วคลาร์กก็ได้การ์ดโปเกมอนมาด้วยค่ะ
1: ชอบเลยเนาะ
2: student อะไรนะ
1: student of the week
0: of the week ค่ะ
2: of the week โ
1: อ้ดีเลยครับ
2: เยี่ยมเลย
1: ครับ
2: ยินดีด้วยนะคะ
1: ยินดีด้วยแล้วใครจะขอเพลงครับวันนี
0: ้คุณแม่น่าจะขอเพลงนะคะเพราะว่าคุณพ่อไม่อยู่ค
1: ่
0: ะ
1: คุณแม่ขอเพลงอะไรครับ
2: สวัสดีค่ะคุณแม่นุชค่ะ
1: ครับ
3: อ๋อแม่นุชนอนน้อยค่ะแม่บอกให้แนนด้วยขอเพลงหนูอยากเป็นอะไรของคุณเบิร์ตธงชัยค
1: ่
3: ะ
1: ได้ครับ
2: อยากเป็นอะไรคะขอบคุณตอนนี้อยู่ในรถเหรอคะ
1: ครับ
3: ตอนนี้อยู่ที่บ้านคุณยายค่ะ
1: อ๋อบ้านคุณยาย
2: คุณยายค่ะกราบสวัสดีคุณยายค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
2: ยายอยากฟังเพลงอะไรคะคุณยายค่ะยายอยากฟังเพลงอะไรคะ
3: อยากฟังเพลงอะไรไหมคุณยายไป
1: เพลงอะไรดีครับยาย
2: ยายบอกจะไม่ยุ่งยายอย่ายุ่งกับยายเอาแว่นตาแว่นยายนะคะ
1: นะครับ
2: วันจันทร
1: ์
2: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีน้องแคร์น้องคลาสคุณแม่นุชและคุณยายค่ะ
1: เอาละครับมีอีกหนึ่งสายใช่ไหมครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค
1: ่
4: ะ
1: ค่ะแนะนำตัวเลยค่ะ
4: ชื่อของขวัญแสยาวาดรูปค
1: ่
4: ะ
1: ค่ะของขวัญ
2: ของขวัญ
1: ของขวัญอยากมีพลังวิเศษอะไรคะ
4: ให้กระจกช่วยเอาความสกปรกออกไปแล้วเอาความสะอาดเข้ามาค่ะ
1: โอ้มีพลังที่เอาความสกปรกออกไปได้แล้วให้เอาความสะอาดเข้ามาในโลกใช่ไหมครับ
4: ใช่ค่ะ
1: เยี่ยมเลยเนาะได้
4: แต่
1: นิ
4: โน่จะได้สะอาดคนอื่นจะได้ได้ค่ะ
1: ครับมากเลยเอาละครับวันนี้มีอะไรส่งข่าวไหมคะของขวัญหรือคุณยายครับมีไหมครับ
4: วันนี้ค่ะไปโรงเรียนค
1: ่
4: ะ
1: อ๋อไปโรงเรียนก็
4: ไปทำไม
1: อ
4: าหารเพราะว่าฝันทำบัตรหายค่ะ
1: อะไรนะ
2: ใครไปมันบริหารเพราะดำพันบัตรทำบัตรหายอ๋อต้องมีบัตรประจำตัวหนูจะขอเพลงอะไรไหมคะ
1: เออเพลงอะไรไหม
5: ใบละมัชเชนเลยฮะไป
2: เดี๋ยวต้องปิดของวางของคุณมิตรก่อนนะคะ
1: ครับ
2: อันนี้ของขวัญขอเพลงอะไรคะ
1: ครับ
4: ขออ
1: ันนี้ก็ต้องวางสายของคุณมิตรเลี่ยงครับ
2: คุณมิตรยังเอาวางแล้วว
1: างแล้วเนาะ
2: อันนี้พี่ของขวัญ
1: ค
2: ่ะ
1: ครับ
2: เอาเพลงอะไรดีคะ
1: ครับ
4: เพลง
1: เต่า
2: ได้ค่ะ
1: ได้ครับ
2: ค่ะขอบคุณนะคะฝากสวัสดีคุณยายปราณีนะคะ
1: ครับ
2: สวัสดีค่ะน้องของขวัญ
1: โอ้เด็กๆตอบกันมาเยอะเลยเนาะแสดงว่าเด็กๆอยากมีพลังวิเศษคำถามเราวันนี้ก็คือสมมติว่าเด็กๆมีพลังวิเศษเป็นซุปเปอร์ฮีโร่ได้หนึ่งวันมีพลังอะไรก็ได้แล้วแต่เด็กๆจะเลือกเนาะเด็กๆจะใช้พลังวิเศษของตัวเองช่วยโลกนี้ยังไงบ้างตอบมาเลยนะครับ022183975-7 นะครับ022183975-7นะครับ
2: ค่ะหรือจะพิมพ์มาได้ที่ LINE @jularadio นะคะ LINE @jularadio มีอีกหนึ่งสายสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
6: โน
1: ครับ
6: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ว่ายังไงครับ
2: คุณมิตรจะขอเพลงอะไรคะ
6: ขอเพลงครับ
2: ค่ะ
1: เพลงอะไรครับ
2: เพลงอะไรคะ
6: ขอเพลง Happy Birthday ครับ
1: Happy Birthday
2: ให้ใครคะ
6: เดี๋ยวตรงคำถามครับ
1: ครับปุณมิตรมีพลังอะไรดีครับพลังวิเศษอะไรดี
6: ไป
2: พลังไฟฟ้าช่วยโลก
1: ช่วยโลกยังไงดีครับ
2: ฮะจะให้ช่วยโลกตรงไหนคะ
6: ไป
2: ฮะหนูต้องคุยกับป้าก่อนสิลูก
6: เออครับ
2: พลังไฟฟ้าช่วยให้โลกช่วยด้านไหนคะ
6: ช่วยการพลังงาน
1: พลังงาน
2: ให้มีพลังงานอะไรคะ
6: ใช่งานไฟฟ้าครับ
2: ให้มีพลังไฟฟ้า
1: สว่างเน
2: า
1: ะ
2: ได้

0: ครับขอบคุณนะครับ
1: ครับ
0: สวัสดีครับ
2: ขอเพลงครับ
3: ฝากเพลงอะไร
0: ครับ Happy Birthday ไง
3: อ้าวเพิ่งเดย์ขอไปแล้วเนาะ
0: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
3: ครับ
0: หมดแล้ว
3: เดี๋ยวก็คงจะมีเด็กๆคนนึงตอบมาอีกเช่นกัน
0: ใช่ใช่ใช่เราฝากทิ้งคำถามไว้ก่อนจะฟังเพลงยาวๆเลย
3: ใช่เลยเด็กๆสมมติว่าวันนี้เด็กๆมีพลังวิเศษได้หนึ่งวันพลังอะไรก็ได้แล้วแต่เด็กๆจะเลือกเด็กๆจะใช้พลังวิเศษนี้ช่วยโลกยังไงดีตอบมาเลย02-218-3975-7ครับ02-218-3975-7ครับ
0: ค่ะพิมพ์ตอบได้ที่ LINE @julareadio ค่ะ LINE @julareadio คราวนี้มาฟังเพลงกันนะคะในช่วงคลื้นเพลงกับเพลงเด็ก

0: ชิญเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะคะชื่อเพลงว่าค่ำแล้วเป็นการบรรเลงเปียโนโดยศักดิ์สิทธิ์เวชสุภาภรณ์นะคะเชิญฟังค่ะค่ำแล้วค่ะเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ค่ะ
1: ครับ
0: ซึ่งเป็นเพลงบรรเลงเปียโนนะคะ
1: ค
0: เพลงจะเพราะๆสบายๆนะคะเชิญฟังค่ะ

0: ยิ้มแย้มแก้มใสค่ะรายการเด็กนะคะฟังได้ทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 นะคะคำถามก็ถามไปแล้วนะคะตอนนี้ฟังเพลงกันต่อนะคะเป็นเพลงตามคำขอนะคะพี่หมีนักแต่งเพลงนักแต่งเรื่องราวเขาอยากฟังเพลงลาวนะคะ
1: ครับ
0: ที่ชื่อว่านิ้วมือนะคะโดยลาว Japan School นะคะเป็นเพลงลาวซึ่งก็เหมือนคนไทยเลยค่ะ
1: ครับ
0: ลองฟังนะคะเชิญค่ะ
1: ครับ

0: เด็กๆฟังรู้เรื่องใช่ไหมคะ
1: ตัวเรื่อง
2: เพราะว่าภาษาไทยกับภาษาลาวนี่ก
1: ็ใกล้เคียงกันเหมือนก
2: ัน ค่ะแล้วก็เป็นเหมือนพี่น้องกันเลยนะคะอยู่ไหนก็บอกอยู่ใสอยู่ใสอยู่ใสอยู่นี่เด้อย่างเงี้ยนะคะนะคะเวลาเราไปอีสานก็ใกล้เคียงก
1: ัน
2: คนอีสานก็พูดภาษาเหมือนภาษาลาวนะคะ
1: ครับ
2: และอีกหนึ่งเพลงนะคะเป็นเพลงที่มีไหมคะมีพี่หมีนะคะ
1: คร
2: ับ พี่หมีคนเดียวนะคะที่ขอมานะคะอ๋อมีน้องปริมค่ะพี่แมว
1: ใช่เลย
2: น้องปริ
1: มนะครับ
2: นะคะ
1: ที่บอกอ
2: ยากให้พี่แมวให้พี่แมวร้องเพลงใช่ค่ะ
1: เดี๋ยวฟังเพลงนี้ดีกว่าเนาะหน้าฝนพอดีเลยเนาะฟังเพลงฝนตกกับร้องดีกว่า

น้ำจนอิ่มหนำอิ่มไม้ต้นไม้ต้นหญ้าดีใจโอ้โหดูสิพื้นดินชุ่มช่ำอิ่งอ่างพุ่มพำชวนเจ้ากบร้องเพลงอบอบอบอบเสียงกบร้องเพลงร้องบรรเลงเป็นเพลงฝนพรำแล้ววางไข่เป็นลูกออดตัวดำว่ายไปตาสายน้ำเย็นช่ำว่ายไป

ฝนตกลงมามากมายเจ้าต้นไม้กินน้ำจนอิ่มหนำ

เป็นลูกออสตัวดำว่ายไปตามสายน้ำเย็นช่ำว่ายไปจนเจ้าตัวใหญ่

0: ็นกบแข็งแรงตัวโตเลย
1: ตอนนี้มีพี่ใครอ่ะ
0: พี่หมีหรือเปล่าครับ
1: พี่อาริฟ
0: อ๋อพี่อาริฟ
1: ฉายาชอบแคลคูลัสนะก็บอกว่าตอนแรกผมก็นึกว่าผมจะโดนงานนี้ตอนแรกว่าแน่แต่ผมโดนงานนี้ปรับเสียนจนได้อันนี้เป็นการบ่นให้ฟังนะคะซึ่งพี่อาริฟเขารู้อยู่คนเดียวนะคะแล้วก็เมื่อกี้นี้เปิดซ้ำนะคะ
0: ค่
1: ะพี่อาริฟจะสัญญาณของหนูไม่มีปัญหาค่ะนะคะแล้วก็ฟังเพลงที่น้องของขวัญฉายาว่ารูปขอมานะคะเพลงเต่าค่ะนะเพลงเต่า Turtle เต่าเป็นเพลงของสโมสรแอปเปิ้ลยิ้มนะคะเชิญฟังค่ะ

0: พี่ชาริฟเขาวิจารณ์มาว่าปลา
1: ครับ
0: ที่ว่าใหญ่แน่ๆและสุดท้ายกันโดนเล่นงาน
1: ใช่ครับ
0: วันนั้นก็ให้เป็นเขาเรียกว่าให้เป็น
1: ข้อเตือนใจ
0: ให้เป็นข้อเตือนใจใช่ว่าอย่าคิดว่าตัวเองเก่งอยู่คนเดียวนะ
1: คร
0: ับเก่งแล้วไม่ต้องรังแกคนอื่นก็ได้
1: ใช่เลยครับ
0: แล้วก็เพลงต่อไปนะคะพี่หมีฟังนะคะพี่อาริฟหรือคนอื่นๆอยากฟังเพลงเพื่อพันมีเพลงปลา
1: ครับ
0: เพลงจับปูดำ
1: ปลาน
0: ะปลาจับปูดำหรือว่าเพลงโหเพลงนี้3นาทีทันมั้ยเนี่ยกุ้งหอยปูปลา
1: อือ
0: ฮะปลาจับปูดำกุ้งหอยปูปลาพี่หมีก็พิมพ์มาได้เลยนะคะส่วนพี่แมวจะเลือกเพลงอะไรคะหวังว่าคงไม่ตรงกัน
1: ไม่ตรงเนาะเอาเพลงจับปูดำดีกว่า
0: อ่าจับปูดำขยำปูนานะคะโดย Happy Channel Kids 2ค่ะจับปูดำค่ะ
1: ครับ

0: เด็กๆกำลังฟังรายการยิ้มแย้ม
1: แก้มใส
0: แก้มใสอุดๆกับโอ๊กๆนะคะยิ้มแย้มแก้มใสรายการเด็กนะคะเรามีทั้งนิทานมีคำถามและมีเพลงนะคะแล้วยังมีเพลงที่ชื่อว่ากุ้งหอยปูปลาเนี่ยก็น่าฟังมากแต่เขาใช้คอมพิวเตอร์ทำไงมันก็อาจจะมีเสียง
1: ที่ไม่ตรง
0: ไม่ตรง
1: มันยุกไม่ตรงกับโน้ตอะไรเงี้ยเน
0: า
1: ะ
0: อาจจะมีปูเป็นปูนิดๆหน่อยๆ นะคะแต่ว่าเรามีคำถามจะบอกคำถามเด็กก่อน
1: ใช่เลยคำถามก็คือสมมตินะวันนี้เป็นจินตนาการสมมติว่าเด็กๆมีพลังวิเศษหนึ่งวันเด็กๆจะใช้พลังวิเศษของตัวเองที่มีเนี่ยพลังอะไรก็ได้เนี่ยช่วยโลกยังไงดีรีบตอบมาเลยนะยังพอมีเวลา022183975-7ครับ022183975-7ครับ
0: ค่ะพิมพ์ตอบมาได้นะคะ LINE @jularadio ค่ะ LINE @jularadio นะคะ
1: คร
0: ับ และเราก็จะต้องอ่านคำตอบแล้วนะคะถ้าเด็กๆอยากตอบก็เชิญนะคะพิมพ์มาหรือ LINE @jularadio ก็ได้นะคะ
1: ครับ
0: ตอนนี้เลยนะคะป้าพันจะอ่านคำตอบไปก่อนนะคะ
1: คร
0: ับ ที่ถามว่าถ้าเด็กๆ เป็นซูเปอร์ฮีโร่ผู้กล้าหาญแห่งความดีด้วยนะเด็กๆจะช่วยโลกช่วยโลกยังไงเพราะว่าถ้าประพันธ์บอกว่าเป็นซูเปอร์ฮีโร่แห่งความร้ายโ
1: อ
0: ้โลกนี้มันร้ายพอแล้วล่ะนะ ม
1: ัน
0: ร้ายพอแล้วโลกนี้เพราะฉะนั้นอยากได้คนดีๆมาดูแลโลกนี้นะคะนะเด็กๆเขาก็ตอบว่าส่วนพี่หมีเขาบอกผมไม่ตอบครับครับได้เลยนะส่วนลุงโตนะคะตอบมาเป็นการ์ตูนว่าขอให้ฝนตกชุ่มฉ่ำต้นไม้สีเขียวดอกไม้สวยๆอากาศดีๆเพียงนะคะส่วนปุณณมิตรชยานาเดชตอบว่าผมจะช่วยในด้านพลังงานไฟฟ้าครับช่วยในโลกด้านพลังงานไฟฟ้าให้มีไฟฟ้าใช้มั้งเน
1: า
0: ะ
1: น่าจะใช่เนาะ
0: ให้มีความสว่างนะคะส่วนน้องแคลร์ชยานอนหลับบอกว่าจะทำให้มีพลังงานซูเปอร์โอบีจะช่วยให้ต้นไม้ที่เป็นตอๆที่ตายไปแล้วอ่ะให้งอกงามขึ้นมาใหม่ค่ะ
1: และ
0: บนยอดสูงสุดของต้นไม้จะเป็นรูปโอบีค่ะคือเป็นที่ระลึกส่วนนังคลาร์กฉายานอนดิ้งก็ตอบว่าจะเป็นพลังที่ทำให้ต้นไม้ที่โดนตัดงอกขึ้นมาใหม่ตรงที่เป็นดินเปล่าๆนะครับก็จะมีต้นไม้ต้นใหม่ๆงอกขึ้นมาด้วยครับโอ้โหอย่างนี้ดีมากเลยนะคะส่วนน้องของพี่ของขวัญฉายาวาดรูปนะคะก็ตอบว่าจะให้กระจกวิเศษนะคะพลังงานซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยเอาความสกปรกออกไปให้หมดจากโลกใบนี้เลยแล้วเอาความสะอาดเข้ามาแทนแผ่นดินจะได้สะอาดเฮ้ยดีจังเลยนะคะแล้วก็มีอีกไหมคะพี่แมวอ่ะ
1: พี่แมวล่ะครับพี่แมวอยากมีเป็นฮีโร่ที่มีพลังลมนะครับเวลามีฝุ่นมาเยอะๆก็เป่าให้กระจุยไปเลยชิวไปเลยนะครับ
0: ส่วนพระพันอยากใหเป็นเหมือนน้องคลาร์กเลยนะต้นที่ถูกตัดไปแล้วก็งอกขึ้นมาใหม่ส่วนที่ไหนยังไม่มีต้นไม้ปลูกให
1: ้
0: ท
1: ั
0: ่วโลกเลยนะมีต้นไม้ทั้งนั้นนะคะโลกจะได้ไม่ร้อนนะคะเอาละงั้นก็รับรางวัลกันค่ะ
1: เด็กเลย
0: และอยากให้เด็กๆเป็นซูเปอร์ฮีโร่ทุกวันเลย
1: คร
0: ับ จะได้ช่วยกันดูแลโลกใบนี้นะคะ
1: ไม่เป็นไม่มีพลังวิเศษก็ช่วยโลกได้นะ
0: ได้ไหม
1: ได้ได้ไม่ทิ้งขยะนี่ก็ช่วยได้แล้วเนาะ
0: อ๋อชิ้นเดียวจะช่วยได้เหรอ
1: ก็ชิ้นเดียวทุกวันทุกวันแล้วก็เด็กๆต้องมีต้องเป็นหลายล้านคน
0: เนาะช่วยได้นะคะตอนนี้ 17:51:52 แล้วล่ะค่ะ
1: ครับ
0: ป้าพันอยากให้ฟังเพลงนี้แต่มันต้อง3นาทีฟังแค่จิ๊กนึงหน่อยได้มั้ยคะแล้วเดี๋ยวก็ถ้ามีเวลาวันจันทร์เปิดให้ฟังใหม่นะคะ
1: คร
0: ับ เอาเพลงนี้ดีกว่าโลกเราสวยงามค่ะนะคะเป็นเพลงของผึ้งน้อยกับสิ่งแวดล้อมนะคะโลกเราสวยงามเชิญฟังค่ะ

0: ฟ้าใสๆพรุ่งนี้เช้าแงนหน้าดูกันนะคะเด็กๆค่ะเอาละค่ะยิ้มแย้มแก้มใสหมดเวลาแล้วนะคะนะก็วันนี้วันศุกร์ด้วยก็ขอให้สุขมีความสุขกันทุกคนนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะหายใจกันลึกๆหายใจลึกๆแล้วค่อยๆผ่อนออกมาช้าๆมันจะได้ไม่เครียดค่ะช่วยผ่อนคลายได้อย่างดีเยี่ยมส่วนเด็กๆก็ทำได้ผู้ใหญ่ก็ทำได้นะคะคือเสาร์อาทิตย์ก็เล่นให้สนุกแล้วก็ปลอดภัยแล้วก็กินข้าวให้อร่อยต้องเคี้ยวให้ละเอียดนะคะ
1: ค
0: แล้ววันจันทร์เราเจอกันกับรายการยิ้มแย้มแก้มใสค่ะทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 นะคะจันทร์ถึงศุกร์เลยนะคะเวลา 5-6 โมงเย็นวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: รายการยิ้มแย้มแก้มใสหมดเวลาแล้วค่ะ
2: เรื่องกับหมูปัญญาอีกแล้วเหรออ
3: ้าวยังอยากฟังอยู่เลยทำไงดีล่ะ
2: อ้าวยังอยากฟังอยู่เลยทำไงดีล่ะ
4: ไม่เป็นไรรายการยิ้มแย้มแก้มใสจะกลับมาใหม่ฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 5-6 โมงเย็นทางจุฬาเรดิโอ plus FM 101.5 เดี๋ยวพี่จะเปิดให้ฟังเอง
2: พระเจ้าช่วยกล้วยทอดรายการยิ้มแย้มแก้มใสสนุกมากเลยครับ
5: มาติดตามความสนุกกับรายการยิ้มแย้มแก้มใสกันนะคะ
6: ใครไม่มีวิทยุจะฟังผ่านแอปจุฬาเรดิโอ plus ก็ได้นะครับ
7: อย่าลืมชวนเพื่อนๆมาฟังกันนะคะ
8: เจอกันครั้งหน้าเวลาเดิมครับ
9: ฟังเพลินๆเชิญมาฟังยิ้มแย้มแก้มใสขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับ
10: บางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
11: ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวทั้งในและนอกรั้วจามจุรีกับรายการจุฬาเดลี
12: ่สวัสดีครับคุณอยู่กับผมธนกรวัสยานนท์และนี่คือจุฬาเดลี่รายการที่จะเสิร์ฟทุกความเคลื่อนไหวของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวทั้งในและนอกรั้วจามจุรีครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถเป็นพระบรมวงศ์ที่ผูกพันกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ทรงดำรงพระอิสริยยศที่พระเจ้าหลานเธอซึ่งชาวไทยขนานนามด้วยความรักยิ่งว่าพระองค์พาได้โดยเสด็จพระชนนีมาทอดพระเนตรกิจกรรมของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและโรงเรียนสาธิตแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหลายวาระต่อมาเมื่อทรงเข้าศึกษาต่อณคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ความผูกพันกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็มิได้ห่างไปในงานฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์ครั้งที่54เมื่อพุทธศักราช2541ทรงเป็นผู้อัญเชิญธรรมจักรสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เข้าสู่สนามสุพชลาไสยปีถัดมาทรงร่วมแสดงในขบวนพาเหรดชุดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสครบ72พรรษาในการแข่งขันฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์ครั้งที่55ด้วยภายหลังทรงสำเร็จการศึกษาระดับมหาบัณฑิตสาขานิติศาสตร์และดุษฎีบัณฑิตด้านนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาและทรงศึกษากฎหมายที่สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาทรงเริ่มปฏิบัติราชการเป็นนายทหารพระธรรมนูญตามด้วยทรงปฏิบัติราชการในคณะทูตผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติจากนั้นทรงรับราชการเป็นอัยการจังหวัดด้วยพระปรีชาสามารถทางด้านกฎหมายนี้เองในปีการศึกษา2551จึงทรงรับเป็นอาจารย์พิเศษบรรยายรายวิชาวิธีพิจารณาความอาญาขั้นสูงของคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยถึงพุทธศักราช2554ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา2553นั้นสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้มีมติถวายปริญญานิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่พระองค์ท่านเพื่อเฉลิมพระเกียรติในพระกรณียกิจที่ทรงบำเพ็ญในด้านกฎหมายเพื่อประชาชนมาโดยตลอดชาวจุฬาได้ชมพระบารมีสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาอีกครั้งในกิจกรรม Bike for Dad เมื่อพุทธศักราช2558ได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครั้งยังดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาครั้งดำรงพระอิสริยยศพระเจ้าหลานเธอทรงจักรยานนำขบวนประชาชนเข้าสู่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งกำหนดเป็นจุดพักขบวนโอกาสนี้ได้เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สองรัชกาลที่ด้านหน้าหอประชุมแล้วฉายพระบรมฉายาลักษณ์เป็นที่ระลึกก่อนที่จะทรงจักรยานสู่จุดหมายต่อไปจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงได้เชิญชวนคณาจารย์บุคลากรนิสิตปัจจุบันและนิสิตเก่าร่วมลงนามแสดงความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยได้ตั้งโต๊ะหมู่บูชาประดิษฐานพระรูปที่โถงอาคารจามจุรี5จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปทั้งหมดนี้คือจุฬาเดลี่ในวันนี้พบกับเราได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:55 น.สวัสดีครับ
11: จุฬาเดลี่

0: เมื่อข่าวสารไม่ใช่แค่รู้เร็วต้องรู้ลึกรู้จริงแล้วรอบด้านจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ชวนคุณผู้ฟังติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำข่าวไทย PBS ข่าวของคุณข่าวที่แตกต่างในสไตล์สื่อสาธารณะเพื่อให้คุณรู้ลึกอย่างรอบด้านและเท่าทันทุกเหตุการณ์สำคัญติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 นถึง 20:30 นทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus รู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์
1: จุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสรู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ
2: ์คุณตลอดทั้งวันบริเวณอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมีประชาชนจำนวนมากร่วมแสดงความอาลัยด้วยความระลึกถึงและสำนึกในพระกรุณาธิคุณโดยตั้งแต่ช่วงเช้าประชาชนต่างทยอยเดินทางมาด้วยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันต่างถือพระรูปและกอดเอาไว้แนบอกเพื่อแสดงถึงความรักที่มีต่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชร

0: กิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทุกคนต่างระลึกถึงพระกรณียกิจต่างๆที่มีคุณูปการต่อประชาชนอย่างนายธเนศรัตนมงคลการเยาวชนจากจังหวัดกาญจนบุรีตั้งใจเดินทางมาแสดงความอาลัยและยึดถือพระองค์เป็นแบบอย่างในการดำรงตน
1: ชอบท่านที่ไปเอาของบริจาคให้กับประชาชนตอนน้ำท่วมครับท่านก็ได้ขอใช้คำสามานะครับท่านได้ตะโกนถามคนที่อยู่ในบ้านว่ามีได้ของหรือยังอะไรประมาณนั้นครับก็แบบเอ๊ะทำไมท่านถึงต้องทำขนาดนี้จริงๆให้หน่วยงานไปหรือว่าให้ใครไปก็ได้ท่านไม่ต้องไปก็ได้แต่ท่านไปด้วยตัวเองเพราะว่าท่านอยากเห็นการใช้ชีวิตอยู่ของประชาชนว่าเป็นยังไงครับ
2: ขณะที่ประชาชนหลายคนก็ตั้งใจทำความดีถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสรินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเช่นนางสาวสุพินดาคำใหญ่จิตอาสาครับนำยาดมมาแจกจ่ายให้กับประชาชนที่เดินทางมาแสดงความอาลัยครับ
3: ส่วนที่นำมาวันนี้ก็คือเรารู้สึกว่าพี่น้องเราก็มีความเสียใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็การจากไปของท่านเป็นสิ่งที่เราก็ไม่อยากให้มาถึงข่าวที่ดูทุกวันก็คือเราก็เฝ้าแต่ดูนะคะแล้วก็ในส่วนของภาคประชาชนเราก็เห็นว่าอากาศค่อนข้างร้อนตรงนี้ก็น่าจะเหมาะ
0: นับตั้งแต่เวลาประมาณ 16:15 น.ทางโรงพยาบาลได้จัดเตรียมพื้นที่เอาไว้บริเวณชั้น1อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ค่ะสำหรับให้ประชาชนได้ถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพร้อมถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่26มิถุนายน2569เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.ค่ะ
2: ครม.มีมติให้หน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจไว้ทุกข์ลดธงครึ่งเสา15วันนะครับตามที่มีประกาศสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสรินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสิ้นพระชนโดยไม่ได้ห้ามจัดงานรื่นเริงส่วนประชาชนพิจารณาไว้ทุกข์ตามความเหมาะสมครับหลังสำนักพระราชวังประกาศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสรินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสิ้นพระชนนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเรียกประชุมครม.วาระพิเศษนะครับโดยก่อนการประชุมครับนายอนุทินนำครม.ยืนสงบนิ่งน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณพร้อมระบุที่ประชุมครม.นะครับได้หารือถึงการเตรียมงานพระราชพิธีและได้มอบหมายงานให้แต่ละกระทรวงดำเนินการในด้านต่างๆโดยเน้นย้ำการดูแลประชาชนที่เข้าร่วมแสดงความอาลัยให้ดีที่สุดครับโดยแนวทางการปฏิบัติให้เป็นไปตามแถลงการของสำนักพระราชวังส่วนกิจกรรมของประชาชนครับยังดำเนินการได้ตามปกตินะครับและเชื่อว่าประชาชนทราบดีถึงความเหมาะสมในห่วงเวลาของการไว้ทุกข์เช่นเดียวกับการจัดกิจกรรมรื่นเริงที่ยังคงเป็นปกติครับย้ำว่างานทุกงานแทบจะเป็นธรรมเนียมปฏิบัติโดยไม่ได้บังคับหรือยึดเป็นกฎหมายครับ
4: ถ้ามีงานกีฬางานคอนเสิร์ตงานประชุมอะไรก็แล้วแต่เราก็จะเริ่มด้วยการให้มีการยืนถวายความอาลัยนะครับก็ถ้าเราได้ทำตรงนั้นแล้วก็เราก็ถือว่าเราได้รับทราบแล้วก็มีได้ปฏิบัติตนด้วยความเหมาะสมแล้วครับ
0: ขณะที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่าตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีให้สถานที่ราชการรัฐวิสาหกิจหน่วยงานของรัฐและสถานศึกษาทุกแห่งลดธงครึ่งเสา15วันและให้ข้าราชการพนักงานและเจ้าหน้าที่ไว้ทุก15วันเริ่มต้นตั้งแต่วันที่12มิถุนายน2569เป็นต้นไป สำหรับประชาชนทั่วไปขอให้ดำเนินการพิจารณาตามความเหมาะสมโดยไม่

0: ห้ามจัดงานรื่นเริงนอกจากนี้ยังกำหนดให้การจัดงานพระราชพิธีประศพตามโบราณราชประเพณีโดยมอบหมายให้สำนักงานสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานพระราชพิธีประศพค่ะ
1: ไม่ได้มีการห้ามนะคะก็ขอให้ทุกคนสามารถแสดงความไว้อาลัยความระลึกถึงพระองค์ท่านแล้วก็ดำเนินชีวิตได้ตามปกติค่ะ
2: วันพรุ่งนี้ครับนายกรัฐมนตรีจะนำคณะรัฐมนตรีร่วมถวายน้ำสงฆ์พระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสฤณีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปซึ่งประดิษฐานณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังในเวลา 8:30 น.ครับ
0: กองบัญชาการตำรวจนครบาลได้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับเส้นทางและพื้นที่รับผิดชอบในการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรรวมไปถึงการรักษาความปลอดภัยค่ะสำหรับการเคลื่อนพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาในเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสฤณีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปยังพระบรมมหาราชวังซึ่งการเคลื่อนพระศพจะใช้เส้นทางเสด็จรวมระยะทางทั้งสิ้น10กิโลเมตรค่ะขบวนจะเริ่มต้นจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเลี้ยวซ้ายเข้าถนนอังรีดูนังเลี้ยวขวาออกสู่ถนนพระราม4จากนั้นใช้เส้นทางถนนพญาไทแยกพญาไทเลี้ยวซ้ายเข้าถนนศรีอยุธยาค่ะจากนั้นจะผ่านอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผ่านวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารเลี้ยวซ้ายเข้าถนนราชดำเนินนอกถนนราชดำเนินกลางถนนราชดำเนินในเลี้ยวขวาเข้าถนนหน้าพระลานเลี้ยวซ้ายเข้าประตูวิเศษชัยศรีเพื่ออัญเชิญพระศพเข้าสู่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง
2: พระสงฆ์นิกรชาวไทยและหน่วยงานราชการนะครับร่วมกันแสดงความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสฤณีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาตั้งใจทำความดีสานต่อพระปณิธานครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมพลเสมาขันอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจังหวัดพิษณุโลกครับนำอาจารย์พนักงานลูกจ้างและนักศึกษายืนสงบนิ่งเป็นเวลา1นาทีเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสฤณีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาจากนั้นอธิการบดีเป็นตัวแทนกล่าวและลงนามแสดงความอาลัยครับที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงานราชการลดธงชาติลงครึ่งเสานางสาวปิยลักษณ์โตสิตารัตน์ชาวจังหวัดเชียงใหม่ครับบอกว่ารู้สึกผูกพันกับพระองค์มาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ผ่านข่าวในพระราชสำนักที่บ้านมีหนังสือและรูปภาพตั้งแต่พระองค์ประสูติและพระกรณียกิจด้านต่างๆครับน้องชายของเธอเรียนมหาวิทยาลัยเดียวกับพระองค์นะครับแล้วก็เล่าถึงทรงเมตตาและเป็นกันเอง
3: แล้วน้องชายเคยเล่าให้ฟังว่าเรียนกับท่านท่านเป็นคนที่แบบน่ารักมากเป็นกันเองกับเพื่อนในชั้นเรียนแล้ววันที่ท่านไปรับปริญญาเราก็ไปร่วมงานแล้วก็ร่วมงานน้องชายเราเนาะก็จะเห็นภารกิจอะไรตรงนั้นเนี่ยเรารู้สึกเราก็มีความพันเพราะว่าน้องจะเล่าตลอดว่าท่านเป็นคนกันเองกับมากๆอะไรเงี้ยถ้าบางวันนึงเรารู้สึกว่าท่านไม่สบายเราก็ตกใจเราเศร้ามากแต่เราก็พยายามอยากให้ท่านดีขึ้นมีให้กลับมาเป็นปกติเหมือนเป็นกำลังใจให้เราคนไทยเนาะให้กำลังใจมาตลอดแต่พอวันนี้เราตื่นเช้ามาเราทราบข่าวเราก็รู้สึกแย่เราก็เศร้า
0: ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมาค่ะเจ้าหน้าที่ลดธงชาติลงครึ่งเสาเพื่อแสดงความอาลัยหลังรับทราบแนวปฏิบัติเพื่อการไว้ทุกข์เป็นเวลา15วันจากมติคณะรัฐมนตรีส่วนบรรยากาศที่ลานอนุสาวรีย์เท้าสุรนารีเขตเทศบาลนครราชสีมาประชาชนและนักท่องเที่ยวต่างแต่งกายไว้ทุกข์นางสุภาพรเนื่องสุวรรณลักษณ์อายุ72ปีชาวบ้านหนองส

2ห้องตำบลหัวทะเลอำเภอเมืองนครราชสีมานำพระรูปมาสวมกอดด้วยความอาลัยและตั้งใจรวมตัวกันกับผู้คนในหมู่บ้านเดินทางมาสักการะพระศพเพื่อแสดงความจงรักภักดีเช่นเดียวกับที่จังหวัดอุดรธานี

0: รองอัยการจังหวัดอุดรธานีเมื่อปี2552ด้วยเคยเสด็จมาที่ร้านส้มตำไม่น้อยกว่า30ครั้งยังความปลื้มปิติแก่ตัวเองและครอบครัวค่ะหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเพตราจังหวัดสตูลนำเจ้าหน้าที่ร่วมแสดงความอาลัยและลดธงลงครึ่งเสาหัวหน้าอุทยานเล่าว่าครั้งหนึ่งเคยมีโอกาสถวายงานเมื่อครั้งเสด็จมาในเขตอุทยานจึงมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ในการปกป้องดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติทั้งผืนป่าสัตว์ป่าและท้องทะเลไทยเพื่อสืบสานพระปณิธานสืบไป
1: พระองค์ท่านนี่ทรงมีพระราชดำริและพระราชภารกิจอันใหญ่หลวงที่ปวงชนชาวไทยเนี่ยทรงได้กระทำตามในเรื่องเกี่ยวกับพระองค์ท่านนี่มีความสำนึกแล้วก็ในเรื่องเกี่ยวกับด้านกฎหมายด้านคุ้มครองเด็กและสตรีนะครับซึ่งพวกเราทุกคนของอุทยานหมู่เกาะเพตรานี่ไม่ลืมพระองค์ท่านนะครับซึ่งเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของประเทศไทย

0: หลากหลายกิจกรรมทำความดีเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณครับเช่นเดียวกับนักเรียนโรงเรียนรอดเสวกวิทยาตำบลภาชีอำเภอภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับจัดกิจกรรมสวดมนต์นั่งสมาธิโดยหลังจากนี้ครับโรงเรียนจะจัดกิจกรรมต่อเนื่องทุกวันศุกร์เพื่อแสดงความอาลัยครับท่ามกลางสถานการณ์ภัยพิบัติที่ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นนะครับหลายประเทศต้องรับมือกับผลที่ตามมาแต่ประเทศไทยเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเกิดเหตุนี่ถือเป็นหัวใจสำคัญในการช่วยลดความสูญเสียนะครับ
1: ลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินค่ะมีตัวอย่างอย่างที่อำเภอปัวจังหวัดน่านหนึ่งในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยซ้ำซากนะคะประชาชนที่นั่นสามารถก้าวข้ามผ่านความหวาดกลัวจากภัยทางธรรมชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพจากพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาที่ทรงนำเอาองค์ความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนให้พวกเขาสามารถเฝ้าระวังและจัดการภัยพิบัติได้ด้วยตัวเองค่ะ
2: เมื่อฤดูฝนเวียนมาถึงในทุกปีชาวบ้านตำบลวรนครอำเภอปัวจังหวัดน่านต้องเผชิญกับความกลัวจากอุทกภัยและน้ำป่าไหลหลากที่เกิดขึ้นซ้ำซากหลายครั้งน้ำหลากมาโดยไม่มีสัญญาณเตือนประชาชนไม่สามารถเตรียมตัวรับมือได้ทันท่วงทีแต่วันนี้ภาพความสูญเสียที่เคยเกิดขึ้นได้เปลี่ยนไปจากพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาองค์ประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยที่ทรงมีพระวิสัยทัศน์ด้านการจัดการภัยพิบัติอย่างยั่งยืนภายหลังทรงรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ได้พระราชทานสถานีโทรทัศน์อัตโนมัติและระบบติดตามข้อมูลสภาพอากาศเพื่อตรวจวัดปริมาณน้ำฝนและเฝ้าระวังภัยล่วงหน้าในพื้นที่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำวันที่9ตุลาคม2561ยังได้เสด็จไปทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการด้วยพระองค์เองพร้อมทรงรับฟังข้อมูลจากผู้นำชุมชนและเครือข่ายจัดการภัยพิบัติอย่างใกล้ชิดเครือข่ายจัดการภัยพิบัติชุมชนเพื่อนพึ่งพาเล่าว่าในอดีตชาวบ้านไม่เคยทราบล่วงหน้าว่าฝนจะตกหนักหรือพายุจะเข้าพื้นที่เมื่อใดแต่หลังจากได้รับพระราชทานสถานีโทรมาตรและการอบรมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องชุมชนสามารถติดตามข้อมูลสภาพอากาศแบบเรียลไทม์ผ่านระบบเฝ้าระวังและแอปพลิเคชันไทยวอเตอร์ทำให้สามารถเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3: ในอดีตที่ผ่านมาก็เราไม่รู้เลยข้อมูลว่าฝนจะตกพายุจะเข้านะครับหลังจากพระองค์เสด็จที่ชุมชนร้องแงก็ท่านพระองค์พระราชทานเครื่องวัดอากาศโทรมาตรในพื้นที่ป่าต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำให้ชุมชนเสร็จแล้วชุมชนก็เรียนรู้จากการติดตามสภาพอากาศจากโทรมาตรโดยกลุ่มผู้ใช้น้ำ

0: ้ำและก็เครือข่ายภัยพิบัติชุมชนเพื่อนพึ่งพานะครับในชุมชนที่เราได้ร่วมกันและก็มีเป็นกลุ่มรวมตัวกันเพื่อจัดการภัยพิบัติชุมชนเพื่อนพึ่งพาครับ
1: ต้องรอระดับน้ำท่วมที่ยังปรากฏบนอาคารบ้านเรือนสูงกว่า 2-3 เมตรเป็นหลักฐานสะท้อนถึงความรุนแรงของภัยพิบัติที่เคยเกิดขึ้นแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคือความพร้อมของคนในชุมชนที่สามารถแจ้งเตือนอพยพและช่วยเหลือกันได้อย่างเป็นระบบนอกจากพระราชทานองค์ความรู้ด้านการเฝ้าระวังภัยแล้วยังพระราชทานอุปกรณ์กู้ภัยเรือกู้ชีพวิทยุสื่อสารและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยเพื่อเสริมศักยภาพให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ในยามวิกฤต
2: เราเข้าโครงการเพื่อนอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากเนี่ยเขาก็จะสอนว่าเราจะจุดรวมพลตรงนี้นะเราจะอพยพไปตรงนี้นะให้ชาวบ้านอยู่รอดปลอดภัยอย่างเงี้ยเราจะทำหนึ่งสองสามยังไงบ้างมันมีสเต็ปของมันอยู่เป็นขั้นเป็นตอนแต่ก่อนเราก็ไม่มีหรอกที่เราไม่เรียนรู้อย่างเงี้ยคือมันไม่เคยท่วมหนักอย่างเงี้ยเราก็ขนกันเล็กๆน้อยๆเนาะอพยพไปแค่บ้านพี่บ้านน้องที่อีกหมู่บ้านหนึ่งก็แค่นั้นไม่มีแผนเดี๋ยวนี้เวลาเราพอเขามาอบรมอบต.เนี่ยเขาจะให้ชาวบ้านมาว่าสมมติว่าคุณจะอพยพเนี่ยจุดนี้คือจุดรวมพลนะสิ่งของอยู่ตรงนี้นะอย่างเงี้ยเขาจะก็มีความรู้เพิ่มขึ้น
1: เลขาธิการและกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากอธิบายถึงแนวทางการดำเนินงานของมูลนิธิไม่เพียงมุ่งบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าแต่ยังให้ความสำคัญกับการนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยลดความสูญเสียโดยเฉพาะระบบสถานีโทรทัศน์ที่ทำให้ข้อมูลสำคัญไปถึงมือประชาชนผู้เผชิญภัยโดยตรง
3: มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมีวิวัฒนาการ30ปีที่เกิดขึ้นอย่างอบอุ่นแล้วก็ไม่กระจุกตัวอยู่ตรงส่วนกลางแต่เป็นเรื่องการกระจายความสามารถนี้ออกไปแล้วก็ทำให้เครือข่ายนี้ต่างหากที่ทำให้เข้มแข็งแล้วเขาเข้าถึงวิทยาศาสตร์แต่ขณะเดียวกันเขาก็ยังรักษาความรู้สึกทั้งความรู้สึกเป็นเจ้าของข้อมูลความรู้สึกเป็นเจ้าของพื้นที่ความรู้สึกเป็นผู้ที่ไม่ใช่กำลังรอรับความช่วยเหลือเพราะใช่ช่วงแรกๆของชุมชนที่เราไปรู้จักก็มักจะเป็นชุมชนที่มีประสบภัยเคราะห์ซ้ำกรรมซัดซ้ำซากแต่บัดนี้เขาไม่เป็นอย่างนั้นละบัดนี้เขาเริ่มเรียนรู้แล้วว่า1ป้องกันภัยยังไง2ถ้าเขาจะใช้เรื่องแนวคิดทฤษฎีใหม่เศรษฐกิจพอเพียงและอื่นๆตามโครงการตามร่ำดินั้นเนี่ยมันช่วยเขาในระยะยาว
1: พระวิสัยทัศน์ของพระองค์ทรงมุ่งแก้ไขปัญหาภัยพิบัติอย่างยั่งยืนผ่านการสร้างเครือข่ายชุมชนการถ่ายทอดองค์ความรู้และการเชื่อมโยงความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทำให้ประชาชนสามารถรับมือกับภัยพิบัติได้ด้วยตนเอง
4: จะเห็นพระวิสัยทัศน์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะคะที่พระองค์ทรงมองว่าไม่ใช่แต่พระองค์จะพระราชทานถุงยังชีพแต่ทรงมองถึงการฟื้นฟูพัฒนาที่ยั่งยืนที่สำคัญที่สุดเราให้ข้อมูลเข้าถึงกลุ่มที่เจออุทกภัยซ้ำซากนะคะถ้าข้อมูลเข้าถึงก็ยังไม่พอเอานวัตกรรมเทคโนโลยีไปเสริมนะคะทางมูลที่เองก็เชื่อมโยงความร่วมมือกับภาคเอกชนภาครัฐที่มาเติมเต็มส่วนนี
1: ้แม้ภัยพิบัติทางธรรมชาติจะยังคงเกิดขึ้นแต่สิ่งที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัดคือความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินจากชุมชนที่เคยเผชิญภัยโดยไร้ข้อมูลวันนี้สามารถเฝ้าระวังคาดการณ์และเตรียมพร้อมรับมือได้ทันท่วงทีนับเป็นอีกหนึ่งพระกรุณาที่ทรงเปลี่ยนผู้ประสบภัยให้กลายเป็นผู้พร้อมรับมือภัยด้วยองค์ความรู้เทคโนโลยีและพลังของชุมชนที่เข้มแข็งอันเกิดจากพระปณิธานในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
5: น้ำพระทัยของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสฤณีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาที่ทรงห่วงใยความเป็นอยู่ของชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ครับทำให้ทุกวันนี้ครับชุมชนบ้านไล่โว่ที่อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นครับเด็กชายเมธากริตมิ่งชลทานหรือน้องคอปเตอร์นะครับอายุ9ขวบครับนำพระรูปเมื่อครั้งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสฤณีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาเสด็จไปทรงเยี่ยมศูนย์เด็กเล็กบ้านไล่โว่อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีเมื่อ

0: ปี2562นะครับซึ่งเก็บรักษาเอาไว้เป็นอย่างดีครับวันนี้นำออกมาทำความสะอาดแม่เล่าว่าครั้งนั้นลูกชายอายุ2ขวบพระองค์ทอดพระเนตรเห็นลูกชายสนใจเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งจากนั้นทรงอุ้มขึ้นเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งวนรอบหมู่บ้าน1รอบครับพร้อมพระราชทานหมวกทำให้ครอบครัวสำนึกในพระกรุณาธิคุณครับ
1: วันนั้นนี่พระองค์จะไปเยี่ยมเด็กๆที่ศูนย์เด็กเล็กค่ะแล้วก็พระองค์ก็เข้ามาแล้วก็ถึงหน้าศูนย์เด็กเล็กแล้วคอปเตอร์ก็ซึ่งยังเป็นเด็กอยู่ค่ะก็วิ่งออกข้างนอกแล้วก็บอกพระองค์ว่าส่วนแม่แล้วก็เด็กๆก็อยู่ข้างในค่ะแต่คอปเตอร์นี่วิ่งออกมาม าหาพระองค์ค่ะแล้วชี้ที่หอว่าจะขึ้นหอค่ะแล้วคอปเตอร์แล้วพระองค์ก็ถามว่าท่องวันจุติให้ฟังหน่อยคอปเตอร์ก็ท่องให้พระองค์ฟังแล้วก็ชี้ไปที่หอค่ะแล้วคอปเตอร์พระองค์ก็อุ้มคอปเตอร์ขึ้นแล้วก็แต่ละคนก็เรียกหนูออกมาทั้งที่หนูแบบยังไม่เห็นว่าลูกออกไปตอนไหนอะไรอย่างนี้ค่ะซึ่งทำกิจกรรมข้างในแล้วก็คอปเตอร์ก็เดินไปกับพระองค์ที่หอค่ะแล้วก็ให้คอปเตอร์นั่งหอด้วยค่ะวันนั้นแล้วก็ได้มอบหมวกใบนี้ให้คอปเตอร์ค่ะ
2: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงห่วงใยชีวิตความเป็นอยู่ของชาวชุมชนบ้านไลโวสารวะซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรซึ่งอยู่ห่างไกลมีพระดำรัสแก่ผู้เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือประชาชนให้ได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานส่งเสริมศักยภาพประชาชนและพัฒนาชุมชนด้านต่างๆให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้ภายใต้โครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติโดยมูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ในฐานะทรงเป็นประธานกรรมการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชาวกะเหรี่ยงบ้านไลโวสารวะให้สามารถอยู่อาศัยและทำกินร่วมกับการอนุรักษ์ป่าได้อย่างยั่งยืนด้านการศึกษาแม้จะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์แต่เด็กๆทุกคนเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานมีพัฒนาการสมวัยเป็นไปตามเกณฑ
3: ์ในโรงเรียนบ้านเกาะมังคะสาขาบ้านสารวะและสาขาบ้านเลโวนะครับในพื้นที่ทรงงานของพระองค์ป่าครับพระองค์ก็ได้มาส่งเสริมพัฒนาทางด้านการศึกษาในหลายๆด้านทำให้มีความพร้อมมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการที่โรงเรียนมีอาคารสถานที่นะครับที่มีห้องเรียนพร้อมนะครับมีอาคารเรียนเพิ่มขึ้นนะครับมีบ้านพักครูนะครับทำให้ครูที่มาทำงานในพื้นที่ห่างไกลตรงนี้นะครับได้มีบ้านพักที่เพียงพอ
0: ทุกๆ3เดือนครับพระองค์จะเสด็จไปยังหมู่บ้านไลโวสารวะเพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการและพระราชทานคำแนะนำนะครับด้วยน้ำพระทัยของพระองค์ส่งผลให้ทุกวันนี้กลุ่มชาติพันธุ์ในหมู่บ้านไลโวสารวะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นครับสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงดูครอบครัวได้ตลอดทั้งปีนะครับมีระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้และจะสืบสานพระปณิธานงานในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่อให้เกิดความยั่งยืนครับ
2: โครงการกำลังใจค่ะเป็นหนึ่งในโครงการที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงทุ่มเทเพื่อมอบโอกาสใหม่ให้แก่ผู้ต้องขังอย่างที่ทัณฑสถานหญิงสงขลาค่ะผู้ต้องขังหลายคนมีโอกาสได้เรียนรู้ได้ฝึกทักษะอาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนพ้นโทษติดตามจากรายงานค่ะ
4: อีกแค่เดือนเศษผู้ต้องขังหญิงในคดีช่อโกงคนนี้ก็จะพ้นโทษออกจากทัณฑสถานหญิงสงขลาแล้วความหวาดหวั่นในวันแรกที่เธอก้าวเข้ามาที่นี่และตลอดเวลาที่อยู่เธอเคยไม่มั่นใจมากนักว่าจะมีโอกาสอีกครั้งในชีวิตหรือไม่หลังการก้าวพลาดแต่การได้เรียนรู้ด้านอาชีพหลายอย่างในทัณฑสถานแห่งนี้ซึ่งไม่มีโอกาสได้เรียนรู้จากข้างนอกทำให้เธอมีความหวังมากขึ้น ว่าจะมีอาชีพสุจริตเลี้ยงดูครอบครัวและสำ

0: นึกในพระกรุณาธิคุณของเจ้าฟ้าหญิงนักกฎหมายที่ส่งมอบโอกาสเหล่านี้แก่ผู้ต้องขังผ่านโครงการกำลังใจซึ่งมอบลมหายใจในเส้นทางใหม่แก่พวกเธออีกครั้ง
1: ก็ออกไปมีอีกประมาณ2เดือนออกไปจะเป็นจะปรับกลับมาเป็นคนดีของสังคมค่ะสิ่งที่เคยพลาดมาสิ่งที่องค์พาเคยสอนให้เราให้โอกาสเราให้ประสบการณ์เราได้เรียนรู้ให้กำลังใจเราในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ขอพื้นที่ตรงนี้ออกไปสืบสารน้องๆข้างนอกเผื่อมีอะไรดีๆที่ว่าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งเศรษฐกิจพอเพียงอะไรแบบนี้ค่ะจะนำไปใช้ชีวิตข้างนอก
0: ผู้ต้องขังในคดียาเสพติดคนนี้อีกแค่1ปีกับ10เดือนเธอก็จะพ้นโทษแล้วก้าวแรกที่เธอเข้ามาในทัณฑสถานหญิงว่าอนาคตขององค์การกำลังใจ
2: เลือกยาเสพติดได้ไหม
3: ได้ค่ะเพราะว่าอาชีพนี้เราสามารถทำได้ทุกที่ทุกเวลาที่ว่าเราเหมือนว่างเราก็คือไปนวดแถวบ้านแถวอะไรได้ค่ะเพราะว่าอันวิชานี้เราติดตัวไปแล้วค่ะ
2: ซึ่งตอนนี้ในการเรียนนวดมีเพื่อนเข้ามาฝึกเรียนเยอะไหม
3: เยอะค่ะมีเพื่อนเข้ามาเรียนเยอะค่ะเพราะว่าที่นี่ก็สอนแล้วก็เข้าใจง่ายแล้วก็สามารถกลับไปประกอบอาชีพเป็นของตัวเองได้ค่ะ
4: ฝึกวิชาชีพหรือโครงการทวีในเมื่อวานเช่นเพ้นเสื้อทำกิฟต์ติดผมนะคะทำอุปกรณ์อะไรต่างๆของกิฟต์ช็อปอะไรพวกนี้ค่ะก็สามารถที่จะได้งานได้อาชีพนะคะเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าน้องๆเหล่านี้นะคะจะคือคนดีสู่สังคมแล้วก็อยากจะให้ทางบ้านให้โอกาสน้องๆด้วยนะคะว่าเขากลับตัวเป็นคนดีแล้วนะคะถ้าสังคมให้การยอมรับนะคะน้องๆเหล่านี้ก็สามารถเป็นคนปกติในสังคมแล้วก็เป็นกำลังให้กับประเทศชาติต่อไปได้ด้วยค่ะ
0: ทันทสถานหญิงสงขลามีผู้ต้องขังหญิง946คนร้อยละ70ต้องโทษในคดียาเสพติดโดยผู้ต้องขังทั้งหมดที่นี่มีโทษจำคุกไม่เกิน30ปีหลายคนจึงรอชีวิตใหม่หลังพ้นโทษทำให้ทันทสถานต้องเตรียมความพร้อมและสร้างภูมิคุ้มกันก่อนส่งกลับไปสู่สังคมทั้งการส่งเสริมอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายจากนักกฎหมายมืออาชีพการสร้างอาชีพใหม่หลังพ้นโทษทั้งการเรียนรู้การทอผ้าการทำเครื่องจักสานการทำอาหารการทำขนมการทำกาแฟสดการตัดผมการนวดและอีกหลายอาชีพโดยผลิตภัณฑ์จากฝีมือของผู้ต้องขังจะถูกนำมาวางขายที่ศูนย์ฝึกอาชีพชวนชมสมิลาที่เปิดให้บริการสำหรับคนทั่วไปและบางส่วนยังขายผ่านออนไลน์โดยรายได้จะถูกปันผลให้แก่ผู้ต้องขังซึ่งบางคนเมื่อพ้นโทษออกไปได้ทำงานในสถานประกอบการตามที่เรียนมาหรือเปิดร้านเป็นของตัวเองและยังกลับมาเป็นบุคคลต้นแบบให้คนอื่นๆเพื่อให้เพื่อนๆที่เคยก้าวพลาดได้มีโอกาสกลับไปสู่โลกกว้างอย่างมั่นคง
5: ก่อนหน้านี้ครับมีการตั้งข้อสังเกตนะครับผู้ใหญ่บ้านแห่งหนึ่งครับที่อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีปรากฏว่าชาวบ้านที่เป็นผู้สูงอายุและคนพิการกว่า60คนให้โอนเงินเบี้ยผู้สูงอายุเบี้ยคนพิการเข้าไปที่บัญชีของผู้ใหญ่บ้านนะครับซึ่งก็มีคนออกมาตั้งข้อสังเกตครับในเชิงตรวจสอบนะครับพอมีข้อสังเกตแบบนี้ก็ต้องไปดูข้อมูลให้รอบด้านนะครับโดยเฉพาะการตรวจสอบเชิงลึกครับปรากฏว่าไปดูระเบียบของมหาดไทยเนี่ยทำได้อบต.ก็ยืนยันว่าทำได้ครับเพราะเป็นความยินยอมของคนในหมู่บ้านที่อยากจะให้โอนเงินเข้าบัญชีของผู้ใหญ่บ้านครับอบต.ดอนกรวยอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีนะครับเปิดจุดรับคำร้องเพื่อให้ผู้มีสิทธิ์กว่า60คนที่มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยคนพิการสามารถแจ้งความประสงค์เปลี่ยนแปลงบัญชีรับเงินได้โดยตรงครับทั้งการโอนเข้าบัญชีของตัวเองหรือจะโอนเข้าบัญชีของลูกหลานที่ไว้ใจนะครับหลังมีการตั้งข้อสังเกตครับกรณีที่อดีตผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งที่อำเภอดำเนินสะดวกนะครับใช้บัญชีธนาคารรับโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการแทนชาวบ้านกว่า60คนครับซึ่งจากการคัดกรองพบว่าผู้สูงอายุและผู้พิการที่เดินทางมาแสดงตนวันนี้นะครับยังคงยืนยันจะใช้บัญชีเดิมและไม่ประสงค์เปลี่ยนแปลงวิธีการรับเงินครับนายสุรี

0: แก้วสวัสดิ์ผู้รับโอนเงินแทนชาวบ้านนะครับชี้แจงครับบอกว่าช่วยเหลือชาวบ้านที่มีข้อจำกัดด้านอายุและสุขภาพตั้งแต่ปี2540ครับส่วนใหญ่พบปัญหาที่ผู้สูงอายุและผู้พิการเลือกให้เป็นผู้รับแทนทั้งเรื่องค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปธนาคารนะครับความไม่คุ้นเคยกับการทำธุรกรรมทางการเงินรวมถึงความกังวลเกี่ยวกับการฝากเงินไว้กับลูกหลานครับยืนยันครับว่าการดำเนินการทุกขั้นตอนเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบของอบต.ที่กำหนดไว้นะครับซึ่งไม่มีการหักค่าใช้จ่ายหรือเรียกรับผลประโยชน์เพิ่มเติมครับ
1: ผู้พิการอะไรเงี้ยให้หมู่บ้านคัดเลือกมาตัวแทนมา3คนพอได้3แล้วก็มาเพิ่มเป็น5พอเพิ่ม5ก็มาเพิ่มเป็น8พอเพิ่มเป็น8แล้วก็มาเพิ่ม12แล้วถึงจะมาได้กลุ่มสูงอายุที่ว่าได้นี่เพิ่มตั้งแต่ทีแรกมาเลยไง
2: ก็คือผู้ใหญ่จะเป็นคนไปเปิด
1: ไปก็ทำไปที่อบต.เขาจะมีหนังสือมาให้ว่าเปิดในบัญชีเขาให้ธนาคารเปิดบัญชีชื่อนายคนนี
2: ้
1: เพื่อคือเราก็เพื่อนายคนที่ว่าได้ตังค์อ่ะนี่ไงอันนี้มีสมุดอยู
3: ่ขณะที่นายสุรัตน์ตันบุญเจริญค่ะปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกรวยชี้แจงบอกว่าตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบี้ยความพิการผู้มีสิทธิ์สามารถเลือกรับเงินได้3รูปแบบนะคะก็คือรับเป็นเงินสดก็ได้รับโอนเข้าบัญชีของตัวเองก็ได้หรือจะให้โอนเข้าบัญชีบุคคลอื่นที่มอบหมายก็ได้โดยระเบียบดังกล่าวก็ไม่ได้กำหนดจำนวนสูงสุดค่ะว่าบุคคลคนนึงจะสามารถรับเงินแทนได้กี่รายจึงทำให้มีกรณีที่เกิดขึ้นไม่ถือว่าเป็นการผิดระเบียบนะคะถ้าเป็นไปโดยความสมัครใจของผู้มีสิทธิ์แล้วก็สามารถตรวจสอบได้ค่ะ
4: เป็นสิทธิ์ของผู้สูงอายุที่มาขึ้นทะเบียนนะครับว่ามีความประสงค์จะรับเป็นเงินสดหรือว่าจะรับผ่านเข้าบัญชีของตนเองหรือว่าจะผ่านเข้าบัญชีของบุคคลอื่นที่เขามอบหมายก็ได้ครับคือมันเขียนไว้แค่นี้มันไม่ได้เขียนจำนวนว่าต้องไม่เกินกี่คนเนี่ยครับก็คือถ้าผู้สูงอายุตอนที่เข้ามาขึ้นทะเบียนกับทางอบต.เรานะครับมันก็จะมีแบบฟอร์มในการขึ้นทะเบียนนะครับแล้วเขาก็จะขีดว่าความประสงค์ของเขาจะใช้วิธีไหนพอใช้วิธีไหนเราก็จะเอาข้อมูลที่เขามาขึ้นทะเบียนกับอบต.นะครับไปลงบันทึกในระบบเวลแฟร์ครับในระบบที่ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเขากำหนดไว้
0: ขณะที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นครับกำหนดแนวทางเฝ้าระวังการทุจริตเพิ่มเติมนะครับถ้าพบบุคคลใดรับเงินแทนผู้มีสิทธิ์ตั้งแต่4คนขึ้นไปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครับจะต้องลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับเพื่อยืนยันว่าเป็นการมอบหมายโดยสมัครใจและไม่มีการแสวงหาผลประโยชน์แอบแฝงครับเช่นเดียวกับผู้สูงอายุที่อุทัยธานีนะครับบอกว่าช่องทางรับเบี้ยผู้สูงอายุผ่านการโอนเข้าบัญชีโดยตรงปลอดภัยและสะดวกที่สุดเงินจะเข้าบัญชีทุกวันที่10ของเดือนครับส่วนการใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปัจจุบันปรับมาใช้ผ่านบัตรประชาชนครับได้รับวงเงินซื้อสินค้าพื้นฐาน300บาทต่อเดือนนะครับในการซื้อสินค้าที่ร้านค้าทุกครั้งผู้ถือบัตรเนี่ยต้องกรอกรหัส6หลักพร้อมกับสแกนใบหน้ายืนยันตัวตนทุกครั้งเพื่อป้องกันการสูญเสียครับ
5: เราก็ต้องไปร้านค้าแล้วเดี๋ยวที่ธนาคารเขาก็บอกเองรหัสระเหิดอะไรอะ
6: ไป
5: เขาต้องมีรหัสนะ
6: เราไปร้านค้าเราเอาอะไรไปแสดงเขาบ้าง
5: ก็เราก็บอกชื่อนามสกุลเขาแล้วก็บอกรหัส6ตัวเขาจะมีรหัส6ตัว
0: นางสวัสดิ์อ่อนมากผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1ตำบลทุ่งนาไทยอำเภอทับทันครับบอกว่ากรณีที่ผู้สูงอายุคนพิการรวมถึงผู้ป่วยติดเตียงไม่สามารถไปใช้สิทธิ์บัตรคนจนได้แนะนำให้มอบอำนาจให้คนในครอบครัวเป็นผู้ดำเนินการแทนนะครับเช่นเดียวกับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแนะนำให้ทำบัตร ATM ครับแล้วก็ให้ลูกหลานไปกดเงินแทนครับ
3: เวทีรับฟังความคิดเห็นโครงการไทย AI Passport เมื่อวานค่ะแม้ว่าจะมีการตั้งคำถามตอบคำถามชี้แจงกันอย่างดุเดือดโดยเฉพาะเรื่องการแก้ไขสัญญาให้เกิดความโปร่งใสและคุ้มค่ามากที่สุดแต่ว่าณเวลานี้ก็ยังมีคำถามและข้อสงสัยอีกหลายประเด็นด้วยกันคุณนิชมนคะณเวลานี้ก็ยังมีอีกหลายข้อสงสัยหรืออาจจะเรียกว่าเป็นความบังเอิญก็ไม่แน่ใจโดยเฉพาะเวลาไปแกะรายละเอียดของ TOR ก็น่าสงสัยหลายประเด็นไหนจะปูมหลังของผู้ชนะการประมูลอีกคุณนิชมนอยู่ที่เวทีสังเกตการอยู่หน้างานด้วยมีอะไรที่เอ๊ะอีกคะ อีกประเด็นหนึ่งที่เวทีเมื่อวานนี้มีการพุ่งเป้าไปนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของความสัมพันธ์ค่ะระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนคู่สัญญาค่ะแม้ว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีจะยอมรับนะคะว่ารู้จักกับผู้ชนะประมูลแต่ไม่เคยมีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแต่ก็ยังมีหลายฝ่ายค่ะที่ออกมาตั้งข้อสังเกตทั้งในเรื่องของความสัมพันธ์ส่วนตัวรวมไปถึงความเชื่อมโยงของเครือข่ายบริษัทที่อาจจะได้ประโยชน์จากโครงการนี้ค่ะควันหลงจากเวทีแลกเปลี่ยนความเห็นไทย AI Passport Forum ยังคงคุกรุ่นนะคะเพราะการเดินหน้าโครงการอย่างเต็มที่จนถูกตั้งข้อสังเกตถึงความสัมพันธ์ระหว่างพรรคการเมืองกับผู้ชนะประมูลค่ะโดยส.ส.รักชนกศรีนอกได้เผยแพร่ภาพบรรยากาศในงานเลี้ยงวันเกิดของนางกรุณาชิดชอบมารดาของนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีนะคะโดยมีนายปรินทร์โลจนโกสินทร์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทแพลน B ร่วมเฟรมอยู่ด้วยค่ะขณะที่แพลน B ออกแถลงการนะคะปฏิเสธความเกี่ยวข้องกับโครงการไทย AI Passport ซึ่งถ้าหากว่ากันตามชื่อบริษัทแพลน B ก็ย่อมไม่เกี่ยวข้องอยู่แล้วค่ะแต่ถ้าหากเจาะลึกลงไปในโครงสร้างผู้ถือหุ้นนะคะกิจการค้าร่วม TH ในฐานะผู้ชนะประมูลประกอบไปด้วยนิติบุคคลหลัก2บริษัทค่ะคือ Turnkey Communication จำกัดมหาชนและบริษัท Human Intelligence จำกัดค่ะนายปรินเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทสกาย ICT จำกัดมหาชนนะคะซึ่งบริษัทนี้ถือหุ้นในบริษัท Turnkey Communication จำกัดมหาชนส่วนบริษัท Human Intelligence จำกัดเดิมใช้ชื่อว่า Plan B Online ค่ะจัดตั้งเมื่อปี2560ก่อนที่จะเปลี่ยนชื่อในปี2567นะคะโดยมีนายปรินถือหุ้นอยู่ร้อยละ13ค่ะHuman Intelligence ยังจดทะเบียนที่อยู่สำนักงานเดียวกันกับ Plan B นะคะซึ่งไม่ได้มีการแบ่งพื้นที่เช่าให้กับบริษัทอื่นนอกจากบริษัทในเครือค่ะ
7: ในมุมนึงบริษัทมันคงเดินไปโกงจัดซื้อจัดจ้างหรือไปทำอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้หรอกมันเดินไปเองไม่ได้บริษัทมันเป็นตึกเป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่คนที่อยู่เบื้องหลังตรงนี้ดีกว่าใช่มั้ยที่มันมีความเชื่อมโยงกันหมดใช่มั้ยครับแพลน B เนี่ยนะเขาออกมาบอกว่าเขาเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับ Human Intelligence นะครับซึ่งก็อาจจะถูกมั้งเพราะตัวแพลน B อาจจะไม่ได้ไปลงทุนอะไรแต่ผู้บริหารของแพลน B เนี่ยน่าจะเกี่ยวข้องกับบริษัท Human Intelligence ชัดเจน
3: โครงข่ายโยงใยธุรกิจสื่อจอนอกสถานที่รายใหญ่อย่างแพนบีอาจจะไม่ใช่เรื่องแปลกนะคะสำหรับแวดวงธุรกิจแต่ส.ส.รักชนกชี้ให้เห็นความเป๊ะของข้อความใน TOR โครงการไทย AI Passport ของ DE กับ TOR โครงการ National Credit Bank ของกระทรวงอว.นะคะในยุคที่คุณสุภมาศอิสระภักดีเป็นรัฐมนตรีมีการกำหนดให้ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อจอดิจิทัลในร้านสะดวกซื้อไม่น้อยกว่า 1,500 สาขารวมจำนวนจอไม่น้อยกว่า 6,000 จอค่ะโดยชี้ว่ารายละเอียดนี้อาจจะไม่ใช่การเขียน TOR ราชการทั่วไปเหมือนอย่างที่ปลัดกระทรวง DE ระบุนะคะเพราะว่าแพลน B ครองพื้นที่จอนอกบ้านตั้งแต่โฆษณาบนจอร้านสะดวกซื้อรถโดยสารบิลบอร์ดป้ายรถเมย์อัจฉริยะรวมไปถึงจอในสนามบินค่ะความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวชิดชอบกับธุรกิจกลุ่มนี้จึงถูกจับจ้องค่ะ
8: ถ้าท่านพยายามจะบอกว่ามันผิด policy company policy ดีลตรงไม่ได้แสดงว่าท่านรัฐมนตรีไม่เคยอ่าน TOR ตัวเองเพราะใน TOR ระบุอยู่แล้วว่าคนที่เข้างานได้เนี่ยไม่จำเป็นต้องขึ้นอยู่กับกฎหมายไทยก็ได้คือมันดีลตรงได้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วอันนี้มันคือการสร้างความชอบธรรมคือถ้าไม่เรียกฟอกขาวผมก็ไม่รู้จะเรียกอะไรฟอกน้ำเงินมั้งเพราะอันนี้มันคืออะไรที่มันชัดไม่รู้จะชัดยังไงซึ่งคนปกติก็ควรจะเข้าใจ
3: ส่วนหนึ่งของโครงการจัดซื้อจัดจ้างในช่วง2ปีงบประมาณที่ผ่านมานะคะเทิร์นคีย์ได้งานหน่วยงานในสังกัดที่มีรัฐมนตรีพรรคภูมิใจไทยกำกับดูแลค่ะอย่างเช่นไทย AI Passport นะคะมูลค่า 1,600 ล้านของกระทรวง DE โครงการ Digital Trunk Radio System นะคะมูลค่ากว่า300ล้านบาทของกระทรวงคมนาคมรวมไปถึงโครงการการซื้อแพลตฟอร์มพัฒนาแพลตฟอร์มการจัดการเรียนรู้แห่งชาติเฟส2นะคะของกระทรวงศึกษาธิการค่ะนี่เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่น่าสังเกตว่าเทิร์นคีย์อาจจะเป็นธุรกิจที่ใกล้ชิดกับพรรคการเมืองเพราะสามารถคว้างานประมูลภาครัฐด้านระบบ IT ซอฟต์แวร์และแพลตฟอร์มดิจิทัลคิดเป็นมูลค่าไม่น้อยกว่า 4,600 ล้านบาทค่ะ
9: การยกระดับพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีให้กับคนไทยย่อมเป็นเรื่องที่ควรสนับสนุนอยู่แล้วนะคะแต่โครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐใน

0: ด้านนี้อาจจะมีรอยรั่วค่ะทำให้เกิดปัญหาหัวประมูลหรือว่าการกำหนดวงเงินสูงเกินกว่าความจำเป็นนะคะคุณวิสาคุณเจษดายิ่งด้วยภาษาด้วยเทคนิคเฉพาะทางยิ่งอาจทำให้โครงการในลักษณะนี้ตรวจสอบได้ยากนะคะสังคมจริงๆต้องให้ความสำคัญแล้วก็จับตาอย่างใกล้ชิดค่ะ
1: ขอบคุณคุณนิชมนค่ะ
2: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับหลังจากเมื่อวานนี้ที่กระทรวงดีมีการรับฟังความคิดเห็นไปแล้วแม้จะมีข้อโต้แย้งข้อสังเกตหรือการคัดค้านอย่างไรก็ตามวันนี้รองโฆษกรัฐบาลนะครับออกมายืนยันแล้วครับว่าจะเดินหน้าโครงการไทย AI Passport นะครับด้วยงบประมาณ 1,600 ล้านบาทครับแน่นอนครับพอประกาศเดินหน้าแบบนี้กรรมาธิการติดตามงบของสภาไอซ์รักชนกเนี่ยก็ยืนยันเหมือนเดิมครับถ้าโครงการเริ่มเมื่อใดเขากำหนดไว้1กรกฎาคมใช่ไหมครับถ้าเริ่มแล้วก็จะยื่นปปช.ให้ตรวจสอบครับนางสาวรักชนกศรีนอกประธานคณะกรรมการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบของสภานะครับย้ำธงเดิมครับก็คือการล้มเลิกหรือยุติโครงการทันทีเพราะเชื่อว่านายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในฐานะผู้ออกนโยบายมีอำนาจตัดสินใจในการสั่งยกเลิกโครงการได้ครับนางสาวรักชนกบอกว่าถ้ารัฐบาลมีความตั้งใจที่จะทำโครงการนี้ก็ควรจะถอนออกจากการใช้งบประมาณกองทุนแล้วก็เสนอเข้ามาในงบประมาณปกติครับเพื่อให้ผ่านกระบวนการตรวจสอบของสภาอย่างถูกต้องนะครับยืนยันไม่มีใครที่จะขวางอนาคตทางด้านเทคโนโลยี AI ของประเทศแต่คำถามคือการใช้งบ 1,600 ล้านบาทมีความผิดปกติหรือไม่ขณะเดียวกันครับนางสาวรักชนกชี้แจงถึงกรณีการปล่อยภาพผู้บริหารแพลน B ร่วมงานวันเกิดของคนในตระกูลชิดชอบและหลังจากนั้นครับก็มีการปล่อยภาพอาจารย์ปิยบุตรและนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจ2แกนนำคณะก้าวหน้าออกมานางสาวรักชนกเนี่ยย้ำครับบอกว่าไม่ว่าคนในพรรคจะมีความสัมพันธ์ในรูปแบบใดกับใครก็พร้อมจะตรวจสอบแล้วก็เตือนรัฐบาลนะครับถ้าฝืนลงทะเบียนจะยื่นร้องปปช.ครับ
3: ที่มีรูปว่าอาจจะเป็นอดีตผู้นำพรรคหรือว่าเป็นผู้นำจิตวิญญาณมีรูปคู่กันแบบนี้แล้วเนี่ยพวกเขาจะยินดีหรือว่าจะกล้าตรวจสอบในสิ่งที่ทำอยู่ต่อไปหรือไม่นะคะแต่ว่าดิฉันพูดว่าพวกเราทำต่อแน่นอนค่ะก็ดิฉันก็ไม่ได้กล่าวหาอะไรค่ะดิฉันแค่เอารูปที่มันอยู่ในสื่อสาธารณะ Facebook มาโพสต์ให้ดูว่างานวันเกิดมีใครไปบ้างดิฉันคิดว่าพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ติดตามข่าวมาตลอด1เดือนเนี่ยก็สามารถที่จะคิดวิเคราะห์แยกแยะเองได้ค่ะ
1: นางสาวรักชนกชวนสังคมคิดวิเคราะห์แบบเปรียบเทียบค่ะบอกว่าถ้ากรณีนี้ไปเกิดขึ้นกับส.ส.ของพรรคการเมืองอื่นที่มีภาพถ่ายคู่กับอดีตผู้นำพรรคหรือผู้นำจิตวิญญาณจะกล้าตรวจสอบเรื่องความไม่โปร่งใสหรือไม่ก่อนจะยืนยันจุดยืนของพรรคประชาชนในการเดินหน้าตรวจสอบอย่างจริงจังและย้ำว่าโครงการนี้เปิดลงทะเบียนเมื่อไหร่หรือมีคนลงทะเบียนจะยื่นร้องปปช.ตรวจสอบค่ะ
2: ก่อนหน้านี้ครับนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกรัฐบาลนะครับย้ำว่าโครงการนี้ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้วตั้งแต่7เมษายนครับและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างดำเนินการครบถ้วนตามกฎหมายทุกขั้นตอนนะครับดังนั้นรัฐบาลไม่สามารถกลับไปแก้ TOR ได้อีกแต่เดินหน้าบริหารสัญญาให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขณะที่โฆษกรัฐบาลนะครับบอกว่าเมื่อสัญญามีผลผูกพันสิ่งที่หน่วยงานรัฐต้องทำก็คือการบริหารสัญญาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดครับไม่ใช่ย้อนกลับไปเถียงในขั้นตอนหรือการกลับไปแก้ TOR นะครับและย้ำถึงหลักการของรัฐบาลคือแก้ไขสัญญาไม่ได้แต่ปรับปรุงเพิ่มเติมได้ถ้าคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกันครับนอกจากนี้ยังยืนยันนะครับว่ารัฐบาลไม่ได้ปิดกั้นข้อเสนอแนะแล้วก็เปิดพื้นที่รับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายแล้วโฆษกรัฐบาลครับบอกว่าการจ่ายเงินไม่ใช่ตัวกำหนดสถานะทางกฎหมายของสัญญาเพราะสัญญามีผลผูกพันตั้งแต่วันที่ลงนามครับดังนั้นการที่รัฐยังไม่จ่ายเงินค่างวดแรกไม่ได้หมายความว่าสามารถยกเลิกหรือโครงการได้ตามต้องการนะครับการบริหารโครงการภาครัฐต้องยึดตามข้อกฎหมายและข้อผูกพันที่เกิดขึ้นแล้วครับไม่ใช่ยึดตามความรู้สึกหรือกระแสทางการเมืองครับ

0: ใกล้เข้ามาแล้วค่ะสำหรับการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นะคะดิฉันเคาท์ดาวน์ให้อีกครั้งหนึ่งนับจนถึงเวลานี้เหลือเวลาอีกเพียง2สัปดาห์เท่านั้นสำหรับการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นวันนี้เหล่าบรรดาผู้สมัครหลายคนก็ลงพื้นที่หาเสียงกันอย่างเข้มข้นนะคะการลงพื้นที่ครั้งนี้ก็ลงไปเพื่อรับฟังปัญหาด้วยไปเผยแพร่นโยบายต่างๆด้วยนะคะหลากหลายค่ะทั้งแนวนโยบายการแก้ไขปัญหาชุมชนส่งเสริมเรื่องคุณภาพชีวิตบางคนบอกว่าเน้นไปที่กลุ่มผู้สูงอายุเป็นหลักค่ะวันนี้เป็นคิวของนายอนุชาบุรพชัยศรีผู้ลงสมัครชิงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพรรคประชาธิปัตย์เบอร์5ถึงคิวเดินทางมาร่วมรายการไทย PBS Next Station อนาคตกรุงเทพนะคะสำหรับผู้สมัครท่านนี้คุณอนุชาก็ชูนโยบายเมืองฟ้าอมรแอนด์มอร์ค่ะพร้อมประกาศจะนำงบประมาณมาสร้างบ้านพักคนชราเพิ่มขึ้นพิจารณาการรักษาพยาบาลในระบบ Fast Track ให้กับผู้สูงอายุโดยไม่ต้องรอนานส่วนวัยเกษียณที่ยังแข็งแรงพร้อมทำงานเดี๋ยวจะเปิดช่องทางให้มีงานทำสร้างรายได้แล้วก็ดูแลสภาพจิตใจค่ะ
1: มีผู้สูงอายุที่เกษียณเนี่ยตอนนี้อยู่บ้านเฉยๆไม่ได้ทำอะไรเราอยากให้ผู้สูงอายุเหล่านั้นเนี่ยมาลงทะเบียนเพื่อจะได้ดูว่าเขาเนี่ยมีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์อะไรแล้วในอนาคตเวลาเรามีกิจกรรมจะเป็นของกทม.หรือจะเป็นหน่วยงานอะไรก็แล้วแต่นะครับเราอยากที่จะให้เขาเข้ามาช่วยด้วยการที่ว่าไม่ใช่เป็นแค่เพียงจิตอาสาจะให้เขาเข้ามาช่วยเพื่อที่จะให้เบี้ยเลี้ยงเขาด้วยอันนี้ก็เป็นการได้ทั้งในเรื่องของรายได้และส่วนที่สองก็คือให้เขามีความรู้สึกว่าในสังคมนี้เนี่ยเขายังสามารถที่จะเป็นประโยชน์ด้วยนะครับด้วยการเอาความรู้ความสามารถซึ่งณวันนี้เนี่ยเวลาเราเกษียณ60ปีไปหลังจาก60ปีแล้วหลายคนยังมีสุขภาพดีอยู่สมองก็ยังดีนะครับทุกอย่างยังพร้อมที่จะให้กับสิ่งที่เป็นประโยชน์กับสาธารณชน
2: ขณะที่นายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรผู้สมัครผู้ว่ากทม.ของพรรคประชาชนครับวันนี้นำทีมผู้สมัครสก.เขตบางซื่อลงพื้นที่ที่ชุมชนวัดสุทธารามไปฟังปัญหาและเสียงสะท้อนจากประชาชนนะครับในการใช้สิทธิ์บัตรทองในพื้นที่ครับพร้อมนำเสนอนโยบายเพิ่มโควต้าผู้ใช้สิทธิ์บัตรทองที่ใช้บริการผ่านศูนย์บริการสาธารณสุขกทม.จาก 800,000 คนเป็น1ล้านคนครับ
0: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่ากทม.เบอร์9ค่ะยืนสงบนิ่งแสดงความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาขณะลงพื้นที่หาเสียงที่โรงเรียนผู้สูงอายุยานาวาจากนั้นนำเสนอนโยบายดูแลผู้สูงอายุภายใต้แนวคิดไม่ป่วยไม่เหงามีเงินใช้พัฒนาโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนให้เป็นศูนย์ดูแลแบบครบวงจรเพิ่มผู้ดูแลผู้สูงอายุ 5,000 คนขยายโรงเรียนผู้สูงอายุให้ได้50แห่งเพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุส่วนกรณีการยื่นหนังสือถึงปปช.ให้ตรวจสอบระบบอากงและการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการนะคะก็บอกว่าเป็นเรื่องที่ใครก็ทำได้มั่นใจค่ะว่าทำทุกอย่างแบบถูกระเบียบค่ะ
3: ครับผมว่าเราพร้อมผมยืนตรงๆเนี่ยมา4ปีกว่าแล้วก็ดูที่ว่าหลักฐานจะเป็นอย่างไรถ้าเกิดมีหลักฐานผมก็ไม่รู้ว่าท่านเปิดมาให้เราไม่ยังเปิดให้เราดูผมยินดีเลยก็แต่ว่าขอให้ยื่นในข้อเท็จจริงด้วยนะว่าคือไม่ใช่เอาข้อเท็จจริงเอาแค่ข่าวตอนยื่นน่ะว่าได้ยื่นอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายก็ต้องไปติดตามกันด้วยว่ายื่นแล้วมันเป็นมรรคเป็นผลอย่างไรผมเชื่อว่าเราก็ทำทุกอย่างตรงๆไม่ได้มีอะไรมีปัญหาอะไรครับ
0: ส่วนพลตำรวจโทชาญเทพเสสเวทผู้สมัครผู้ว่ากทม.พรรคเศรษฐกิจเบอร์12ลงพื้นที่ชุมชนบ้านครัวเขตราชเทวีโดยชาวชุมชนสะท้อน4ปัญหาด้วยกันทั้งเรื่องยาเสพติดจุดทิ้งขยะล้นถนนอุปกรณ์ดับเพลิงขาดแคลนและปัญหาไฟส่องสว่างโดยพลตำรวจโทชาญเทพบอกว่าถ้าได้รับตำแหน่งจะเร่งดำเนินการแก้ไขโดยเฉพาะเรื่องยาเสพติดและนอกจากเรื่องที่รับฟังเดี๋ยวจะส่งเสริมผู้ค้าอาหารฮาลาลเพราะว่าที่บ้านครัวเป็นชุมชนมุสลิมเก่าแก่ของกรุงเทพมหานครค่ะ
2: กรุงเทพครับมีผู้สูงอายุในทะเบียนราษฎรมากกว่า 1.2 ล้านคนนะครับจากประชากรทั้งหมด 5.4 ล้านคนครับการก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยส่วนใหญ่เนี่ยเจอภาวะแก่ก่อนรวยครับหลายชีวิตต้องอยู่ลำพังขาดรายได้หลังเกษียณนะครับพึ่งพาแค่เบี้ยยังชีพแล้วก็ยังต้องแบกรับค่าใช้จ่ายมากมายนี่จึงกลายเป็นอีกหนึ่งโจทย์สำคัญครับที่เมืองหลวงจะต้องเจอนะครับ

0: วิกฤตสังคมสูงวัยแม้เมืองจะเติบโตและทันสมัยขึ้นทุกขณะแต่ผู้สูงอายุจำนวนไม่น้อยกลับต้องใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวตามลำพังรายได้ที่ขาดหายไปหลังเกษียณมีเพียงเบี้ยยังชีพสำหรับประทังชีวิต
1: ประเทศไทยนะคะเข้าสู่สังคมสูงวัยกรุงเทพมหานครก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ค่ะที่มีประชากรสูงวัยอยู่กันเป็นจำนวนมากคุณยายสมนัสก็เป็นอีกหนึ่งคนค่ะที่เมื่อตอนช่วงเวลากลางวันก็ชุมชนก็จะเป็นคนดูแลนะคะคุณยายคะคุณยายคะหนูขอเข้าไปคุยด้วยได้ไหมคะ
2: ได้ค่ะ
1: แล้วเวลาอยู่บ้านช่วงกลางวันแบบนี้ตอนที่หลานไม่อยู่อ่ะทำอะไรบ้างอะคะ
2: ไม่ได้ทำอะไรเลยนอนเล่นบ้างฟังวิทยุบ้าง
1: อย่างรายได้รายรับที่เรามีอะค่ะในแต่ละเดือนอย่างเงี้ยมาจากที่ไหนอะคะ
2: แต่ก่อนเป็นช่างทำผมก็มีเงินเดือนกินแล้วก็มาเป็นหมอนวด
1: ค่ะ
2: แล้วก็ตอนที่พักมาสิบปีเนี่ยน้องสาวส่งมั่งคนอื่นส่งมั่งดิฉันเป็นคนมีบุญค่ะเจอแต่คนดีทั้งนั้นเขาส่งเสียให้กินทั้งนั้นเลยค่ะ
0: ไทย PBS ได้รับอนุญาตให้เข้าไปดูความเป็นอยู่ภายในบ้าน
2: มาดูในครัวมาดู
1: อันนี้ทำอาหารเองเหรอคะ
2: อันนี้ทำอาหารเองค่ะ
1: แล้วมีเมนูอะไรคะเน
2: ี่
1: ยอ๋อ
2: นี่ไงข้าวต้มนี
1: ่อ๋อแล้วกินข้าวต้มกับอะไรอะคะ
2: มีหมูเค็มทอดค่ะทอดหมูเค็มไม่กินกับข้าวต้มค่ะ
1: แล้วปกติเวลาเราอยู่บ้านเราทำอะไรบ้างคะ
2: ไม่ได้ทำอะไรเลยหนูก็เนี่ยทำกินเองแล้วก็ฝาดบ้านถูบ้านบ้างซักเสื้อซักผ้าบ้าง
0: แม้อายุจะเกือบ90ปีแต่ก็ยังใช้เวลาว่างติดตามข่าวสารนี่คือวิถีชีวิตของผู้สูงอายุในชุมชนเมืองอาศัยเพื่อนบ้านคอยช่วยเหลือสอดส่องดูแลในช่วงกลางวันแทนหลานที่ต้องออกไปทำงานนอกจากการดูแลและสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากหลานแล้วเธอมีรายรับจากเบี้ยยังชีพเดือนละ800บาท
1: คุณยายไปก่อนนะคะ
2: สวัสดีนะขอให้หนูมีความสุขความเจริญนะลูกนะสุขภาพแข็งแรงกัน
1: ค่ะขอบคุณค่ะอีกหนึ่งตัวอย่างของผู้สูงอายุในชุมชนเคหะ306ทุ่ง2ห้องกรุงเทพมหานครนะคะก็คือบ้านของคุณยายสมบูรณ์ค่ะซึ่งในช่วงกลางวันนั้นนะคะคุณยายสมบูรณ์ก็จะอยู่กับลูกที่พิการทางสมองนะคะซึ่งรายได้หลักๆของคุณยายเองนะคะก็มาจากเบี้ยผู้สูงอายุจำนวน700บาทต่อเดือนค่ะซึ่งเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับคุณยายสมบูรณ์กันค่ะคุณยายสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: ทำอะไรกันอยู่คะเนี่ย
3: ขายของเก่าค่ะ
1: อ๋อค่ะอันนี้คือเขามารับซื้อถึงที่
3: ค่ะไปไม่ไหวไม่ต้องรับซื้ออ
1: ย่างของเก่าที่ว่านี้คือเราเก็บเองหรือว่าเรา
3: คนข้างบ้านเก็บมาให้แล้วก็คนกวาดสวนหย่อมเก็บมาให้เรากระสอบไว้รองรับแล้วเขาจะโยนใส่กระสอบให้เราแล้วก็ให้ลูกชายคนป่วยเหยียบแล้วก็ใส่กระสอบไว้แล้วก็แม่ค้ารับซื้อก็มาซื้อทิ้งบ้านเพราะเราไปไม่ไหว
1: อย่างครั้งนึงนี้ประมาณเท่าไหร่คะที่ได
3: ้ก็บางทีก็200กว่าบาทบางทีก็100กว่าบาท
0: ไม่ใช่จะมีขายทุกวันจะขายได้เดือนละ 1-2 ครั้งเป็นรายได้เสริมรายได้ตกเดือนละประมาณ200บาทรายได้หลักของครอบครัวจึงมาจากเบี้ยผู้สูงอายุกับเบี้ยคนพิการของลูก
3: เรามีน้อยเราก็กินน้อยเรามีเยอะเราอยากกินอะไรเราก็ซื้ออย่างเงี้ยอยากกินอะไรลูกบอกว่าให้บอกนะว่าอยากกินอะไรเดี๋ยวลูกซื้อมาให้อย่างนี้แต่เราเป็นคนที่เกรงใจเพราะลูกก็มีภาระลูกก็ป่วยเหมือนกันเนี้ยป่วยแต่ต้องทนทำงานเนี้ย
1: ค่ะอย่างที่บอกว่าป่วยนี่ป่วยเป็นโรคอะไรยังไงบ้าง
3: ตัวป้า
1: ค่ะ
3: เป็นโรคกระดูกพุนรอเข้าคอมพิวเตอร์โมง
1: ค
3: ่
1: ะ
3: รอบสองเพราะรอบแรกผ่าตัดไปแล้วอันนี้มันผุเพิ่มอีกมันพุน
0: สะท้อนถึงความท้าทายสำคัญที่เมืองต้องเร่งออกแบบนโยบายรองรับทั้งรายได้สุขภาพและสังคมของผู้สูงอายุไทย PBS เดินทางมาหาคำตอบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและข้อเสนอจากผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทยสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล
4: ตัวกทม.เองเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีการสร้างรายได้สร้างอาชีพหลังเกษียณหรือในยาม

0: วัยของประชากรสูงอายุในกทม.อย่างชัดเจนนึกถึงภาพนะครับเวลาเราไปประเทศต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางแถบยุโรปหรือเอาง่ายๆเราดูอย่างญี่ปุ่นเขามีกิจกรรมหลายอย่างที่เขาจ้างงานผู้สูงอายุที่ยังคงให้ออกมาทำงานบางอย่างที่ไม่ต้องเหงาอยู่ที่บ้านแต่มีรายได้ด้วยรายได้สำคัญนะครับระบบบริการทางสุขภาพรวมไปถึงการส่งเสริมสุขภาพไม่ใช่เพียงแค่รักษาอย่างเดียวแต่ต้องนึกถึงในเรื่องของการส่งเสริมการป้องกันจะทำอย่างไรให้มันเกิดกลุ่มของผู้สูงอายุที่เขามาทำกิจกรรมพบปะสังสรรค์มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันไม่อย่างนั้นผู้สูงอายุแก่อยู่ที่บ้านนะครับป่วยอยู่ที่บ้านโดยที่เครือข่ายทางสังคมเนี่ยไม่ได้มีการออกแบบตรงส่วนนี้หรือกิจกรรมหรือนโยบายอะไรมารองรับเลย
1: ท่ามกลางสังคมสูงวัยที่ขยายตัวต่อเนื่องความท้าทายสำคัญกรุงเทพมหานครให้ผู้สูงอายุกว่าล้านคนมีสุขภาพดีใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าและมีความหมายในทุกช่วงวัยวิภาปิ่นแก้วไทย PBS รายงาน
2: สัปดาห์หน้าติดตามกันต่อนะครับในซีรีส์มหานครในตอนมหาภัยครับจะเจาะลึกถึงปัญหาของคนกรุงนะครับตั้งแต่ใต้ดินบนดินครอบคลุมไปถึงอากาศที่เราหายใจกันอยู่ครับ
3: ใกล้เข้ามาทุกขณะแล้วสำหรับวันเลือกตั้งนะคะสนามเลือกตั้งกรุงเทพมหานคร28มิถุนายนนี้ก็ต้องทำความเข้าใจกันว่าไม่ใช่เฉพาะการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.เท่านั้นนะคะยังมีการเลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือว่าสก.กันด้วยแต่ว่าบรรยากาศการหาเสียงอาจจะยังไม่ได้คึกคักเท่ากับผู้ว่ากทม.นะคะถ้าเทียบกันทั้งที่จริงๆแล้วสก.นั้นมีความสำคัญนะคะสก.นี่มีอำนาจหน้าที่ทั้งในสภาอยู่ในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติแล้วก็นอกสภาทำงานทำหน้าที่ใกล้ชิดกับปัญหาประชาชนในระดับพื้นที่มากที่สุดติดตามจากคุณออนอุษาพรหมออสค่ะ

0: คะถือว่าเป็นพื้นที่เดียวในกรุงเทพมหานครที่มีพื้นที่ติดกับชายฝั่งทะเลค่ะที่สำคัญยังมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างไปจากเขตอื่นๆในกรุงเทพมหานครไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเดินทางที่ชาวบ้านยังคงต้องใช้เรือค่ะในการสัญจรอาชีพที่ชาวบ้านทำก็คืออาชีพประมงเป็นหลักค่ะที่สำคัญนะคะบางขุนเทียนยังเป็นจุดด่านหน้าค่ะที่กำลังเผชิญกับปัญหาน้ำทะเลกัดเซาะจะเห็นได้จากที่ทำกินนะคะที่ค่อยๆหายไปค่ะและในช่วงที่ใกล้เวลาเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรวมถึงสมาชิกสภากทม.หรือสก.ค่ะอยากชวนทุกคนไปดูพร้อมๆกันนะคะว่าท่ามกลางปัญหาของที่นี่สภากทม.โดยเฉพาะสก.นั้นทำอะไรได้บ้างชาวบ้านบางขุนเทียนพาทีมข่าวลงเรือไปดูสภาพพื้นที่การอยู่อาศัยของชาวบ้านค่ะซึ่งสะท้อนให้เห็นความเฉพาะของพื้นที่หลายด้านอย่างเช่นเวลาที่น้ำลงค่ะเรือไม่สามารถใช้งานได้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินมีผู้ป่วยต้องรักษาก็เดินทางออกไปโรงพยาบาลลำบาก
1: เพราะว่าถ้าน้ำแห้งเรือออกไม่ได้แล้วจะทำยังไงอย่างนี้วันนี้นะคือปัญหาอย่างแบบโอ้โหชีวิตคนนะอย่างนี้กว่าจะหามกว่าจะนั่นบางทีก็ใช้เรือเล็กๆวิ่งลงไปในบ่อเลี้ยงกุ้งเพื่อที่จะไปเชื่อมต่อตรงแนวชายคลองที่มันมีถนนอีกด้านหนึ่งเนี่ยมันก็ไกลนะแล้วถ้าไปกลางคืนอ่ะนี่คือปัญหาแบบชาวบ้านไม่รู้จะทำยังไงกันเลยอ่ะนะแล้วจะใช้รถใหญ่มันก็ไม่มีนอกจากมอเตอร์ไซค์แล้วคนถ้าหมดสติเนี่ยคุณจะซ้อนมอเตอร์ไซค์ยังไงอะไรอย่างเนี้ย
0: เขตบางขุนเทียนยังเป็นด่านหน้าของกรุงเทพมหานครที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำทะเลกัดเซาะที่เห็นได้จากเสาไฟฟ้าและหลักกรุงเทพที่เคยเป็นพื้นดินตอนนี้จมอยู่กลางทะเลไปแล้วทำให้สิ่งที่หลายฝ่ายคาดการว่ากรุงเทพจะจมน้ำเป็นภาพที่ชาวบางขุนเทียนมองเห็นกันมาหลายปีแล้วค่ะอีกหนึ่งกลไกที่จะมามีส่วนเชื่อมโยงและสะท้อนแนวทางการพัฒนาที่จะทำให้การเดินทางสะดวกขึ้นคุณภาพชีวิตดีขึ้นแต่ยังคงคุณค่าของพื้นที่เดิมเอาไว้นั่นก็คือสก.ค่ะที่จะมาทำหน้าที่เป็นตัวแทนของเขตคอยรับฟังเสียงของชาวบ้านและนำไปสู่การผลักดันแก้ไขปัญหาผ่านการใช้งบประมาณของกรุงเทพมหานครภายในสภากทม.ค่ะนอกจากบทบาทในสภาสก.ค่ะยังทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมระหว่างประชาชนกับระบบราชการของกรุงเทพมหานครด้วยยกตัวอย่างค่ะหากจะแก้ปัญหาให้กับชาวบ้านบางขุนเทียน

0: ียนสกสามารถทำหน้าที่รับฟังเสียงความต้องการของชาวบ้านเพื่อประสานกับสำนักงานเขตที่จะนำไปสู่แผนการพัฒนาพื้นที่และการตั้งงบประมาณที่สกเองก็จะมีบทบาทค่ะในการร่วมพิจารณาเรื่องนี้ในสภากทม.เช่นกันซึ่งเมื่อสกเป็นผู้เห็นสภาพปัญหาที่ชัดเจนสามารถนำไปสู่การผลักดันให้เกิดการแก้ไขที่เป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืนได้รองศาสตราจารย์พิษพงศวัฒน์อาจารย์คณะรัฐศาสตร์จุฬาก็ระบุว่าที่ผ่านมาสกหลายคนมีทีมงานในพื้นที่ทำงานประสานกับประธานชุมชนหรือเครือข่ายในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเลี้ยงดูเด็กเล็กหรือถ้ามีคนเสียชีวิตสกก็จะเข้ามาช่วยดูแลค่ะไปร่วมงานศพไปเป็นประธานในพิธีเรียกได้ว่าเป็นความสัมพันธ์แบบใกล้ชิดระดับพื้นที่ที่ผูกพันกับชีวิตประจำวันของคนเมืองค่ะ
1: หน้าที่สกนอกสภาก็คือดูแลนะครับดูแลพื้นที่เชื่อมประสานนะครับเพราะว่าสิ่งที่มันขาดหายไปในกรุงเทพเนี่ย2เรื่องหนึ่งก็คือกรุงเทพเป็นพื้นที่เมือง 100% ฉะนั้นกำนันผู้ใหญ่บ้านไม่มีนะครับสกเนี่ยจริงทำหน้าที่ลงไปถึงระดับนั้นนะครับส่วนที่2ก็คือกรุงเทพเองก็ยังจะต้องการคนเหล่านี้นะครับที่จะเป็นตัวแทนใช่ไหมครับเป็นตัวแทนของชุมชนต่างๆแต่ว่าลักษณะการเป็นตัวแทนอาจจะไม่ได้คลุมทั้งหมด
0: ที่ผ่านมานะคะก็มีตัวอย่างการทำหน้าที่ของสกในมิติเหล่านี้ให้เห็นนะคะอย่างเช่นตัวอย่างปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่หมู่บ้านจัดสรรเก่าซึ่งกทม.ไม่สามารถนำงบประมาณเข้าไปจัดการได้เนื่องจากว่าเป็นพื้นที่ของเอกชนค่ะซึ่งชาวบ้านนะคะเขาก็ร้องเรียนเรื่องนี้ผ่านสกจนนำไปสู่การผลักดันแก้ไขระเบียบและนำมาสู่การปลดล็อกการใช้งบประมาณของกทม.ได้ในที่สุดติดตามจากรายงานค่ะเราเคยลงพื้นที่ซอยนวมินทร์42เขตบึงกลุ่มหมู่บ้านจัดสรรแห่งนี้สร้างมานานกว่า50ปีมีคนอาศัยอยู่ราว 3,000 คนในช่วงแรกสำนักงานเขตเข้ามาช่วยปรับปรุงพื้นที่แต่ในปี2553ระเบียบการใช้เงินพัฒนาหมู่บ้านเปลี่ยนไปทำให้กทม.ไม่สามารถนำเงินมาแก้ไขปัญหาต่างๆได้เช่นขุดลอกคลองซ่อมท่อระบายน้ำแก้ปัญหาไฟฟ้าที่ผ่านมาชาวบ้านทำได้เพียงร้องเรียนกับสกในพื้นที่ค่ะเพื่อให้ช่วยประสานความช่วยเหลือจากสำนักงานเขตเช่นตั้งเครื่องสูบน้ำในวันที่ฝนตกหนักซึ่งกทม.มีปัญหาลักษณะนี้มากกว่า 1,000 หมู่บ้านประเด็นนี้นำไปสู่การตั้งคณะกรรมการวิสามันในสภากทม.ค่ะเพื่อศึกษาและเสนอแก้ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้แก่ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพย์สินที่ประชาชนทั่วไปใช้สอยร่วมกันและระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพย์สินที่ประชาชนใช้สอยร่วมกันซึ่งสามารถแก้ไขปลดล็อกงบประมาณเขตนำไปแก้ไขเรื่องนี้ได้สำเร็จเมื่อต้นปีที่ผ่านมาบทบาทที่ช่วยผลักดันให้เกิดการแก้ระเบียบคือการที่สกในพื้นที่รับฟังปัญหาจากประชาชนจนนำไปหาทางออกผ่านสภากทม.นี่จึงเป็นภารกิจสำคัญของสกที่ตอกย้ำการเป็นอีกหนึ่งกลไกช่วยแก้ปัญหาให้กับคนเมืองค่ะ และนี่ก็เป็นภาพนะคะที่เราอยากให้เกิดขึ้นในทุกเขตของกรุงเทพมหานครค่ะและเป็นเหตุผลสำคัญนะคะที่วันที่28มิถุนายนนี้นอกจากเราต้องไปเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วการเข้าไปเลือกสกค่ะที่จะมาเป็นตัวแทนเขตของเราก็สำคัญไม่แพ้กัน
2: ขอบคุณคุณออนอุตสาค่ะไปที่พัทยากันบ้างผู้สมัครนายกเมืองพัทยารอบนี้ยกตัวอย่าง2คนที่ถูกจับตาก็คือนายปรเมศงามพิเชษคนนี้เป็นอดีตนายกเมืองพัทยาอีกคนนึงคือนายอิทธิวัฒน์วัฒนศาสาธรจากพรรคประชาชนนะคะที่บอกให้จับตา2คนนี้เพราะว่าทั้งคู่ต่างก็เป็นบ้านใหญ่ค่ะ
3: แน่นอนครับการเมืองมีความเข้มข้นนะครับแม้ว่าพัทยาจะเป็นเขตปกครองรูปแบบพิเศษครับแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยนักรัฐศาสตร์วิเคราะห์นะครับว่าทั้งระบบอุปถัมภ์หรือระบบบ้านใหญ่ยังเป็นตัวชี้วัดในการตัดสินใจของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งติดตามกับคุณภัทราชวนชมครับ
4: พัทยาเป็นเขตปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเช่นเดียวกับกรุงเทพค่ะและ28มิถุนายนนี้ก็จะเป็นวันชี้ชะตาว่าใครจะได้เป็นนายกเมืองพัทยาคนใหม่คนที่จะเข้ามาบริหารจัดการเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกค่ะ มีผู้

0: ครชิงตำแหน่งนายกเมืองพัทยาทั้งหมด5คนค่ะมีทั้งผู้สมัครอิสระสังกัดกลุ่มการเมืองและพรรคการเมืองก็คือคุณอิทธิวัฒน์คุณปรเมศคุณศักดิ์ชัยคุณสุไอนีและคุณอิทธิพลค่ะแต่ผู้สมัครที่น่าจับตามี2คนค่ะคนแรกได้ชื่อว่าเป็นบ้านใหญ่เครือข่ายตระกูลการเมืองท้องถิ่นย่านนาเกลือพัทยาก็คือคุณอิทธิวัฒน์วัฒนศาสตร์สาทรจากพรรคประชาชนค่ะที่มาท้าชิงกับเครือข่ายบ้านใหญ่ชลบุรีและแชมป์เก่าอย่างคุณปรเมศงามพิเชษอดีตนายกเมืองพัทยาจากกลุ่มเรารักพัทยาทั้งคู่มีเป้าหมายเดียวกันก็คือแพ้ไม่ได้ค่ะ
1: แม้ว่าในครั้งนี้เขาจะเป็นในส่วนที่มาในนามพรรคประชาชนแล้วก็ใช้บุคลากรเดิมของอีกกลุ่มนึงที่เคยแข่งกับเรามารวมกันเนี่ยเราก็คิดว่าประเด็นตรงนี้เป็นประเด็นที่ประชาชนเนี่ยที่พัทยาเนี่ยจะได้เห็นว่าการทำงานท้องถิ่นของเราเนี่ยเราไม่ได้ยึดโยงกับพรรคการเมือง
2: อย่างของพรรคประชาชนเรานะครับก็คือมีความตั้งใจแล้วผมก็เป็นคนพื้นที่เองเกิดที่นี่แล้วก็โตที่นี่เราเข้าใจถึงปัญหาดีแล้วเราก็ทำมาตลอดและยิ่งวันนี้นะครับที่เราอยู่กับพรรคประชาชนพรรคประชาชนมีองค์ความรู้ที่มากมายที่สามารถที่จะช่วยเหลือให้เมืองพัทยาของเราเนี่ยมีนโยบายต่างๆที่ดีขึ้นได้ผมกับพรรคประชาชนจึงมีความตั้งใจที่เหมือนกันคืออยากให้เมืองพัทยาของเราอะครับมีความก้าวหน้าและโตไปด้วยกัน
3: อีกคนหนึ่งก็จะเป็นคู่แข่งก็คือคุณอิทธิวัฒน์หรือว่าเจกวัฒน์ลงในนามพรรคประชาชนก็จริงนะครับแต่ถ้าไปดูภูมิหลังนะเขาก็เป็นตัวแทนของกลุ่มการเมืองท้องถิ่นนะครับที่เรียกว่ากลุ่มบ้านใหญ่นาเกลืออาจจะไม่ได้เป็นบ้านใหญ่ชลบุรีแต่เป็นบ้านใหญ่ในพื้นที่นาเกลือซึ่งตระกูลเขาก็ถือว่าเป็นตระกูลนักการเมืองครับพี่ชายเขาก็คือคุณนิรันดร์ก็เป็นอดีตนายกเมืองพัทยาพี่ชายคนที่สองก็คือคุณสินชัยซึ่งก็เป็นผู้สมัครครั้งที่แล้ว
4: ในการเมืองท้องถิ่นนั้นเนี่ยมุมคิดมุมมองของผู้คนอาจจะต่างกับการเมืองระดับชาตินะครับการเมืองระดับชาติการขายของพรรคแพลตฟอร์มนะครับที่จะพูดถึงประเด็นในเรื่องของการกระจายอำนาจเรื่องรัฐธรรมนูญนะการแก้ปัญหาในเชิงโครงสร้างอาจจะได้รับการตอบรับหรือความนิยมแต่ว่าพอเข้ามาสู่โหมดของการเมืองท้องถิ่นเนี่ยสิ่งที่มันเป็นปัญหาของชีวิตประจำวันผู้คนนะครับเช่นน้ำไม่ไหลไฟไม่สว่างทางไม่ดีนะสิ่งเหล่านี้กลับกลายเป็นประเด็นใหญ่ครับเพราะว่าท้ายสุดคนต้องการแก้ปัญหานะที่มันรวดเร็วฉับไวนะเพราะนั้นเนี่ยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายๆแห่งนะเราจึงเห็นได้ว่าคนก็ยังนิยมเลือกแนวทางที่เรียกว่าปฏิบัตินิยม
0: ในทางทฤษฎีเมืองพัทยาคือระบบที่ได้รับการออกแบบภายใต้โครงสร้างการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษที่เรียกว่าผู้จัดการเมืองหรือซิตี้แมเนเจอร์แต่ในทางปฏิบัตินักรัฐศาสตร์ชี้ว่าต่อให้ระบบจะถูกออกแบบมาสากลเพียงใดท้ายที่สุดการบริหารเมืองพัทยาก็ยังหนีไม่พ้นโครงสร้างอำนาจและการเมืองแบบไทยๆทำให้ความพยายามในการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างทำได้ยากทำให้เมืองพัทยายังคงถูกเติมเต็มด้วยระบบอุปถัมภ์หรือบ้านใหญ่ภัทราชวนชมไทย PBS รายงาน
5: ซุนหมิงเฉินค่ะผู้ต้องหาครอบครองอาวุธสงครามขณะนี้ยังคงถูกตรวจสอบขยายผลอย่างต่อเนื่องนะคะหลังจากตำรวจไปพบว่าเขามีบทบาทเป็นถึงระดับรองหัวหน้าแก๊งสแกมเมอร์แล้วก็เชื่อมโยงไปถึงกลุ่มปริ้นกรุ๊ปค่ะพัวพันอีกกว่า 4,000 คดีในไทยซึ่งขณะนี้ถูกตามยึดทรัพย์เพิ่มเติม583ล้านบาทค่ะ
6: 进去的哦，สารอนุญาตเดี๋ยวก่อนให้คนบ้านเนี่ยมาเรียนที่นี้
7: 法院同意了让我们来调查你家离房号83578357就是这个你看啊对你看清楚我们就给你看清楚你了解
8: 了哦那有给房东打电话吗
5: การกระจายกำลังเข้าไปตรวจค้นพื้นที่14เป้าหมายของตำรวจกระจายทั้งในกรุงเทพมหานครสมุทรปราการและเชียงใหม่เป็นการขยายผลตรวจค้นยึดทรัพย์เครือข่ายของนายซุนหมิงเฉินผู้ต้องหาชาวจีนที่ถูกจับพร้อมอาวุธสงครามซึ่งพบความเชื่อมโยงกับขบวนการสแกมเมอร์เครือข่ายใหญ่ปริ้นกรุ๊ปซึ่งตั้งอยู่ที่กัมพูชาผลจากการตรวจค้นค่ะตำรวจตรวจยึดอายัดทรัพย์สินหลายรายการทั้งบ้านพักหรูวิลล่าคอนโดมิเนียมรถยนต์หรูโฉนดที่ดินแล้วก็มีพยานหลักฐานอีกหลายรายการรวมมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดสูงกว่า583ล้านบาทค่ะ
9: พลตำรวจโทสุรพลเปรมบุตรผู้บัญชาการสอทนะครับบอกว่าซุนหมิงเฉินเป็นตัวการสำคัญในระดับ

0: เงินมาจากกลุ่มบัญชีม้ามากกว่า100ล้านบาทนะครับแล้วก็ยังพบในระบบรับแจ้งความออนไลน์บัญชีของนายซุนหมิงเฉินมีความเคลื่อนไหวเชื่อมโยงกับคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะครับทั้งขาเข้าขาออกมากกว่า 4,000 คดีครับรวมมูลค่าความเสียหายกว่า815ล้านบาทครับ
1: นอกจากใน5คดีเก่าแล้วเนี่ยนะครับทางผู้ชาเนี่ยได้สั่งให้เราตรวจสอบบัญชีของนายหมิงเฉินซันที่เป็นบัญชีทั้งที่โอนเข้ามาแล้วก็โอนออกไปทั้งหมดในช่วงปัจจุบันนี้ด้วยนะปรากฏว่ามีความเชื่อมโยงกับคดีที่อยู่ในระบบรับแจ้งความออนไลน์ของตำรวจไซเบอร์เราเนี่ยนะครับหลัก 4,000 คดีนะครับมีทั้งขาเข้าขาออกซึ่งตรงนี้นะครับทางสำนักงานหน่วยชาติแล้วก็ทางตำรวจไซเบอร์เราเนี่ยได้ตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อจัดเตรียมสะสางในเรื่องนี้ต่ออีกส่วนหนึ่ง
2: สำหรับตัวในซุนหมิงเฉินค่ะตำรวจยังพบความเชื่อมโยงกับนายหลานเทียนหรือเสี่ยวหลานคนนี้ก็เป็นหนึ่งในหัวหน้าขบวนการสแกมเมอร์ที่พบว่ามีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับการสะสมอาวุธการลักลอบขนเงินและขบวนการหลอกลวงออนไลน์นะคะซึ่งปัจจุบันมีข้อมูลเชื่อได้ว่าเขายังซ่อนตัวอยู่ในประเทศกัมพูชาตำรวจไทยยังอยู่ระหว่างการขอออกหมายจับในข้อหาร่วมกันมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติค่ะ
0: เศรษฐกิจแบบนี้ครับทำให้รายงานข้ามชาติจำนวนไม่น้อยนะครับที่เคยอยู่ในกลุ่มก่อสร้างหรือภาคอุตสาหกรรมครับถูกผลักเข้าไปอยู่ภาคการเกษตรมากขึ้นนะครับพอไปอยู่ในภาคการเกษตรก็มีความเสี่ยงอีกแบบนึงครับเรื่องของการสัมผัสสารเคมีต่างๆนะครับแต่พอเขาป่วยการเข้าถึงการรักษาพยาบาลนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายครับรายงานข้ามชาติในสวนสตรอเบอรี่ดูแลเตรียมดินแล้วก็แปลงปลูกนะครับเพื่อรองรับผลผลิตในฤดูกาลถัดไปครับแต่การเตรียมดินเพาะปลูกต้องฉีดพ่นสารเคมีกำจัดวัชพืชแมลงและเชื้อราครับทำให้รายงานต้องสัมผัสกับสารเคมีนานหลายชั่วโมงนะครับกลายเป็นความเสี่ยงด้านสุขภาพครับที่ผ่านมาครับรายงานข้ามชาติในภาคเกษตรกรรมเจอปัญหาเข้าไม่ถึงสิทธิ์ด้านสุขภาพครับไม่ได้รับการตรวจสุขภาพประจำปีโดยเฉพาะการตรวจหาสารเคมีตกค้างในกระแสเลือดนะครับเพราะข้อจำกัดด้านภาษาค่าใช้จ่ายและสถานะทางกฎหมายครับ
3: พูดถึงพริกนี้มันก็ไม่ค่อยเยอะแต่ถ้าสตอนี้มันเยอะมากๆเลยเพราะว่าสารเคมีนี่มันหลายอย่างมากตั้งแต่เริ่มต้นคนที่เราพอกล้าเนาะเพราะว่าสตอนี่มันใช้ยาเกือบ2เท่าที่เวลาเราปลูกผักขาปลูกดอกขาอย่างเงี้ยเกือบ2เท่าแล้วก็ยาที่มันต้องใช้ยารุนแรง
2: ตอนนี้ภาวะเศรษฐกิจส่งผลให้งานในภาคการก่อสร้างหรือว่าอุตสาหกรรมลดลงค่ะแรงงานหลายคนจึงต้องหันไปรับจ้างเข้าไปทำงานในภาคการเกษตรแทนแต่ว่าทันทีที่ทำงานนอกเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดสิทธิสุขภาพก็หายตามไปด้วยค่ะ
4: คือหนึ่งอยากให้เขาทบทวนเรื่องของอาชีพที่พวกเราทำแต่เราแค่ให้เปิดว่าสามารถเปลี่ยนโดยที่ไม่ต้องไปเสียค่าใช้จ่ายไหม1คนสามารถทำได้2อาชีพถึง3อาชีพไหมเนื่องจากการรองรับเรื่องของเศรษฐกิจไทยเนาะ2ให้กลับไปดูเรื่องของการหลักประกันสุขภาพคนที่จะมีประกันสุขภาพแบบไหนที่จะตอบโจทย์ดีๆกันแน่แล้วก็คนที่จะเลิกปฏิบัติไหมว่าแรงงานนี่สามารถเข้าประกันสังคมได้และแรงงานนี่ไม่สามารถเข้าประกันสังคมได้มันส่งเสียดักประกันอะไรไปบ้างมันส่งผลกระทบต่อชีวิตเขายังไงบ้าง
0: นักวิชาการขับเคลื่อนการจัดการด้านอาหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับบอกว่าจังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่เกษตรประมาณ 3.45 ล้านไร่นะครับแต่กลับมีพื้นที่ที่เข้าสู่ระบบเพื่อรับการรับรองมาตรฐาน GAP แค่ 2.95% เท่านั้นหรือประมาณ 101,826 ไร่ครับขณะที่พื้นที่เกษตรอินทรีย์ที่ปลอดภัยจริงๆเนี่ยมีไม่ถึง 0.01% ครับ
5: เดิมเนี่ยเขาปลูกเพื่อให้ประทังชีวิตตัวเองได้แต่ตอนนี้เชียงใหม่เจริญเติบโตสูงพื้นที่เกษตรเรานี้สูงขึ้นเกษตรกรหันมาปลูกเพื่อเป็นพืชเศรษฐกิจแล้วความรู้ที่เราให้เขาในแง่ของเกษตรปลอดภัยหรือเกษตรอินทรีย์เองเนี่ยอาจจะมีกำลังน้อยไปนิดนึงคือตามให้ความรู้เขาไม่ทันเพราะจากงานวิจัย

0: มีการดำเนินงานมานะคะซึ่งต้องบอกว่ามีการดำเนินงานมาหลายปีแล้วนะคะสิ่งที่เราพบอย่างหนึ่งคือเกษตรกรในพื้นที่สูงเองเนี่ยใช้สารเคมีเข้มข้นมากกว่าค่าเฉลี่ยของเกษตรกรทั่วไปที่ใช้สารเคมี
1: นักวิชาการบอกว่าระบบเกษตรของจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือเกือบทั้งหมดนะครับยังอยู่นอกระบบรับรองมาตรฐานครับจึงไม่มีการขึ้นทะเบียนทำให้ไม่มีกระบวนการสารเคมีอย่างเข้มข้นเพื่อเร่งผลผลิตทางเศรษฐกิจครับ
2: คุยกันถึงเรื่องการเป็นหนี้กันต่อนะคะการเป็นหนี้อาจไม่ได้หมายถึงแค่การกู้ยืมเงินเท่านั้นปัจจุบันมันมาในรูปแบบของการผ่อนสินค้าซึ่งก็เข้าถึงคนทุกอาชีพทุกช่วงวัยทำให้หลายคนก้าวเข้าสู่วังวนหนี้ที่ยากจะหลุดพ้นติดตามในซีรีส์กงเกวียนหนี้กับคุณกัญญรัตน์ลิ้มอำนวยลาภค่ะ

0: ัย26ปีคนนี้เริ่มรู้จักการผ่อนสินค้าตั้งแต่ยังเป็นนักศึกษาจากการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์เป็นประจำก่อนที่ระบบจะเสนอวงเงินสินเชื่อให้สมัคร
1: 940
2: แต่ว่าน้องไทยเลือก
1: ที่การที่เราจะสมัครได้คือ
0: จากสินค้าหลักร้อยบาทค่างวดเพียงหลัก10ต่อเดือนทำให้การเป็นเจ้าของสิ่งของที่อยากได้ดูไม่ใช่เรื่องยาก
3: เรามียอดชำระต่อเดือนเนี่ยอาจจะแรกๆอาจจะน้อยอยู่พอทีนี้เราก็สนุกกับการผ่อนของอาจจะแต่ก่อนอาจจะเดือนละ100ต่อไปอาจจะเพิ่มเป็น 2-3 ชิ้นขึ้นมาอาจจะหลักร้อยอาจจะกลายเป็นหลักพัน
0: การผ่อนสินค้าช่วยลดภาระจ่ายเงินก้อนแต่เมื่อยอดรายเดือนดูไม่มากหลายคนจึงตัดสินใจซื้อเพิ่มขึ้นนี่เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งที่ชี้ให้เห็นว่าคนรุ่นใหม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อได้ตั้งแต่อายุน้อยแม้ยังไม่มีรายได้ที่มั่นคงและหากขาดวินัยทางการเงินนี่อาจกลายเป็นภาระระยะยาว
3: ทุกวันนี้มันมีระบบสินเชื่อเงินสดเข้ามานะมันก็ทำให้เราสะดวกสบายขึ้นมันเหมือนเราเอาเงินอนาคตมาใช้นะเหมือนเราแบบแค่ไปกดขอ 1,000 2,000 ไม่เกิน1นาทีเราก็ได้เงินเข้าบัญชีแล้ว
0: ปัจจุบันการเข้าถึงสินเชื่อไม่ได้มีแค่การผ่อนสินค้าแต่ยังมีบริการเปลี่ยนวงเงินผ่อนเป็นเงินสดหรือเปลี่ยนสินค้าเป็นสภาพคล่องในระยะสั้น
4: อาจจะไม่ได้มีตัวเลขชัดเจนเนาะแต่ว่างานหนึ่งของทางไทยชาติอีสานคือการออกไปให้ความรู้กับนักเรียนนักศึกษาเวลาไปเนี่ยก็พยายามที่จะเซอร์เวย์นักศึกษาอยู่เหมือนกันว่าใครใช้ผลิตภัณฑ์นี้บ้างซื้อของจ่ายก่อนขอทีหลังเนี่ยก็มีนักศึกษาที่ใช้อยู่เหมือนกันแต่ที่จากการพูดคุยค่ะมันจะมีในกลุ่มที่ เริ่มทำงานอันเนี้ยเขามาบอกเองว่าเขาเนี่ยเขาได้วงเงินจากออนไลน์เนี่ยแพลตฟอร์มออนไลน์เนี่ย 90,000 นะคะว่าแบบเงินเดือนเขาอาจจะไม่ได้สูงขนาดนั้นเนาะ เรียกว่าความสามารถจริงๆอาจจะถูกประเมินด้วยความสามารถในการซื้อซะมากกว่าความสามารถในการหารายได้
0: ข้อมูลของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระบุว่าหนี้คงค้างบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลของผู้ที่มีอายุต่ำกว่า25ปีในปี2568เพิ่มขึ้นสูงที่สุดเมื่อเทียบกับกลุ่มอายุอื่นสะท้อนพฤติกรรมบริโภคที่ตัดสินใจใช้จ่ายได้ง่ายขึ้นผ่านกระแสและรีวิวในโลกออนไลน์

0: หนี้หนี้บางส่วนนี่ค่ะพอครบรอบเดือนเราไม่สามารถจ่ายได้
1: ผู้หญิงคนนี้เป็นอีกหนึ่งคนที่กำลังเผชิญปัญหาหนี้สินปัจจุบันเธอเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือลูกหนี้พร้อมหารายได้เสริมแทบทุกทางภาระหนี้หลายล้านบาทเกิดจากบ้านค่าใช้จ่ายครัวเรือนและภาระที่สะสมต่อเนื่อง
0: เราก็ยอมแล้วว่ามันเป็นความผิดของเราเองที่เราใช้ชีวิตประมาทแต่ว่าบทเรียนในครั้งนี้ค่ะจะทำให้เราค่อยๆแก้ไขที่จะไม่กลับไปในจุดนั้นนะคะณตอนนั้นคือรู้ได้แค่ว่าเครียดร้องไห้ทุกวันจิตตกทุกวันอย่างเงี้ยค่ะไม่รู้ว่าหนี้สินที่เป็นจะแก้ไขยังไงอย่างเงี้ยนะคะ
1: ปัญหาหนี้ทุกวันนี้ไม่ได้สะท้อนแค่ตัวเลขทางเศรษฐกิจแต่ยังปรากฏชัดในโลกออนไลน์ผ่านกลุ่มและเพจที่ผู้คนเข้ามาขอคำปรึกษาและมองหาทางออกจากภาระหนี้ข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือระบุว่าภาคอีสานยังมีหนี้ครัวเรือนและหนี้เสียอยู่ในระดับสูงส่วนหนึ่งมาจากรายได้ที่โตไม่ทันค่าครองชีพทำให้ความสามารถชำระหนี้ลดลง
2: จริงๆแล้วการใช้ผลิตภัณฑ์อย่างบายนาเพเดเตอร์เนี่ยบางส่วนเนี่ยข้อมูลการชำระของเราค่ะจะถูกเก็บไว้ในประวัติของเครดิตบูโรด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นการที่จะสะดุดจากแค่จุดการผ่อนเล็กๆน้อยๆผ่อนเครื่องสำอางผ่อนชาบูพวกนี้ค่ะจริงๆแล้วถ้าสะดุดแม้แต่พวกนี้มันอาจจะกระทบกับประวัติการชำระของเราระยะยาวซึ่งส่งผลยังไงส่งผลให้การเข้าถึงสินเชื่อที่จำเป็นจะต้องใช้จริงๆอ่ะถึงเวลาที่จะต้องกู้จริงๆแล้วอ่ะมันก็ติดขัดเพราะว่าประวัติเราเสีย
1: นี่ไม่ได้สะท้อนเพียงตัวเลขทางการเงินแต่กำลังสะท้อนค่าครองชีพรายได้และคุณภาพชีวิตของผู้คนเมื่อการกู้เงินทำได้ง่ายกว่าการหาเงินหนี้ในระบบที่แก้ไม่ทันอาจพาไปสู่หนี้นอกระบบและกลายเป็นวงจรที่หมุนต่อไม่รู้จบ
3: ตอนนี้ตำรวจเร่งแกะรอยชายชาวเมียนมานะครับที่เป็นผู้ต้องสงสัยว่าก่อเหตุฆาตกรรมอำพรางแฟนสาวครับมีหลักฐานหลายอย่างนะครับทั้งภาพจากกล้องวงจรปิดการแกะรอยไปเจอว่าเตรียมเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ที่เข้าออกห้องพักของตัวเองในช่วงเวลาหลังเกิดเหตุนะครับตอนนี้คาดว่าหลบหนีออกนอกประเทศแล้วครับนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับปรากฏชายเสื้อสีดำครับใส่หมวกสีดำปกปิดใบหน้าครับเดินเข้าออกที่พักนะครับเขาเป็นผู้ต้องสงสัยก่อเหตุฆาตกรรมอำพรางนางสาวเอนาเวชาวเมียนมาครับที่พบเสียชีวิตอยู่ในห้องพักในวันที่10มิถุนายนที่ผ่านมานะครับตำรวจพบผู้ต้องสงสัยเนี่ยผ่านกล้องวงจรปิดอีกรอบหนึ่งลักษณะก้มหน้ากดโทรศัพท์มือถือครับซึ่งเป็นช่วงเวลาก่อนที่จะมีรถขยะมาเก็บขยะและในเวลา 18:24 นครับชายคนนี้เปลี่ยนชุดแล้วก็ออกไปรอรถตู้ที่คาดว่าเรียกใช้บริการนะครับนั่นเป็นภาพสุดท้ายที่ปรากฏใกล้ที่เกิดเหตุครับตำรวจสน.ดินแดงนะครับบอกว่าผู้ต้องสงสัยคือแฟนหนุ่มของนางสาวเอนาเวผู้ที่พักอยู่ในอพาร์ตเมนต์เดียวกันครับให้ข้อมูลตำรวจว่าช่วงเย็นวันที่8มิถุนายนได้ยินเสียงทะเลาะวิวาทเสียงดังและช่วงเช้ามืดวันที่9ก็เห็นฝ่ายชายลากกระเป๋าใบใหญ่ออกจากห้องไปครับ
4: มาตอนวันที่9อ่ะเลิกงานอ่ะ5:00กว่าเขาลากกระเป๋าเนี่ยส่วนนี้จะปั่นจักรยานเข้าข้างในทีนี้เขาไม่หลบนี่ก็เลยไม่มีมารยาทนี่นึกเสียใจนะก็จอดรถก็เห็นเขาลากกระเป๋าแล้วก็ขับมอเตอร์ไซค์ซ้อนลากกระเป๋าออกไปกระเป๋าซ้อนรถไปอะไร
5: คนขี่รถจักรยานยนต์ที่รู้จักกับผู้ต้องสงสัยให้ข้อมูลกับตำรวจบอกว่าเห็นชายคนดังกล่าววิ่งออกจากที่พักแล้วไปขึ้นรถตู้ในเย็นวันที่10มิถุนายนค่ะ
6: เธอเพิ่งวิ่งออกมานะเธอเขาใส่ชุดยีน
7: ชุดยีน
6: แล้วก็เดินวิ่งออกไปขึ้นรถตู้อ่ะ
7: อ๋อว ันที่10นะครับ
6: ใช่วันที่เขาขึ้นรถตู้อ่ะ
7: ลักษณะเหมือนลูกลี้ลูกลนเลยไหม
6: ถูกต้อง
7: คือวิ่งออกมาเลยอ่ะวิ่งออกมาเลย
6: ใช่
7: วันที่10
6: วันที่10
7: ช่วง4โมงถึง6โมงเราไม่แน่ใจแต่ก่อนฝนตก
6: ใช่ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่ามันก็จำไม่ได้นะแต่ว่าเขาขึ้นรถตู้ตรงนี้
3: เบื้องต้นครับตำรวจให้น้ำหนักการก่อเหตุจากความขัดแย้งระหว่างนางสาวเอเอนาเวกับแฟนหนุ่มนะครับซึ่งแฟนหนุ่มมีความชำนาญในการใช้มีดเพราะเป็นพ่อครัวร้านอาหารแห่งหนึ่งครับนอกจากนี้ยังพบว่าหลักฐานของผู้ก่อเหตุนั้นได้สั่งซื้ออุปกรณ์ทำความสะอาดจากทางออนไลน์ครับจึงเชื่อว่ามีการเตรียมตัวส่วนการตรวจสอบเส้นทางหลบหนีตำรวจเชื่อว่าเดินทางออกนอกประเทศแล้วครับ
5: ใบอนุญาตทีวีดิจิตอลในประเทศไทยทั้งหมดจะหมดอายุพร้อมกันในปี2572นะคะคุณผู้ชมแต่ในเวลานี้หน่วยงานที่กำกับดูแลโดยตรงอย่างกสทช.ก็ยังไม่มีแผนแม่บทค่ะนั่นทำให้อุตสาหกรรมสื่อโทรทัศน์กำลังเผชิญกับคำถามเรื่องอนาคตว่าต่อไปจะมีสื่อโทรทัศน์เหลืออยู่อีกกี่ช่องนะคะหรือจะกลายเป็นจอดำแล้วอนาคตของคนที่ทำงานอยู่ในสื่อนั้นจะเป็นอย่างไรทีนี้มันก็มีอีกคำถามนึงเกิดขึ้นต้องย้อนกลับไปสำรวจเหล่าบรรดาสถาบันการศึกษาต่างๆมหาวิทยาลัยต่างๆที่สอนด้านนิเทศศาสตร์ผลิตบุคลากรมีนักศึกษาที่กำลังเรียนแล้วก็จะป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมสื่อนะคะแบบนี้ต้องมีการปรับหลักสูตรหรือไม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตค่ะวิชาการถ่ายภาพเป็นวิชาพื้นฐานที่นักศึกษาชั้นปีที่1ภาควิชาบรอดแคสติ้งและการผลิตสื่อสตรีมมิ่งคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพต้องได้เรียนค่ะนายทัชพลประพานนท์หัวหน้าภาควิชาบรอดแคสติ้งและการผลิตสื่อสตรีมมิ่งคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพระบุว่าแม้อุตสาหกรรมทีวีดิจิทัลกำลังเผชิญกับความท้าทายจากการเติบโตของแพลตฟอร์มออนไลน์แต่ว่าหลักสูตรนี้ก็ยังมีความสำคัญในฐานะเป็นรากฐานการผลิตสื่อทุกรูปแบบทุกประเภทซึ่งสามารถต่อยอดไปสู่การสร้างคอนเทนต์บนแพลตฟอร์มดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสื่อโทรทัศน์และวิทยุยังต้องมีอยู่โดยมุ่งพัฒนากระบวนการคิดการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายและการผลิตสื่อที่ตอบโจทย์กลุ่มผู้บริโภคยุคใหม่และทำควบคู่ไปกับการสร้างสรรค์คอนเทนต์ที่เชื่อมโยงความต้องการของภาคธุรกิจและกลุ่มผู้สนับสนุนเพื่อเพิ่มโอกาสให้กับผู้เรียนสามารถปรับตัวและแข่งขันในตลาดแรงงานยุคดิจิทัลได้ค่ะ
8: เพราะว่ามันคือพื้นฐานหรือว่าทักษะหลักของสื่อสารมวลชนที่อยากจะทำรายการโทรทัศน์แล้วก็รายการวิทยุแน่นอนอยู่แล้วว่ายุคนี้ก็คือออนไลน์หรือดิจิตอลเนี่ยเข้ามามีบทบาทมากในเชิงของการตลาดไม่ว่าจะเป็นสปอนเซอร์จะมาลงโฆษณาจะมาลงมากกว่ารายการโทรทัศน์หรือวิทยุใช่ไหมครับแต่ก็อย่างที่บอกนะครับว่าถ้านักศึกษาเนี่ยยังได้เรียนพื้นฐานสำคัญของการผลิตรายการทีวีวิทยุเขาจะมีทักษะที่สามารถเอาไปประยุกต์ใช้เมื่อเขาจะเอาไปทำรายการดิจิตอลหรือทำรายการบนสื่อออนไลน์ได
9: ้สำหรับผมว่าไม่นะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันก็มีอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าโซเชียลอะไรมากขึ้นครับก็เลยคิดว่าการที่เรามีสกิลเรื่องการถ่ายหรือว่าการถ่ายวิดีโอการรู้มุมกล้องมันทำให้เราดีมากยิ่งขึ้นครับ
3: ขณะที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิตยุบเลิกสาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน์มานาน5ปีแล้วนะครับวันนี้มีการประถมนิเทศนักศึกษาใหม่ที่คณะนิเทศศาสตร์ครับมีนักศึกษาใหม่เข้ามาเรียนในคณะนี้กว่า900คนนะครับส่วนใหญ่เลือกเรียนสาขาวิชาภาพยนตร์ครับคณะบดีคณะนิเทศศาสตร์นะครับบอกว่ามหาวิทยาลัยต้องปรับตัวตามความต้องการของนักศึกษาครับแต่เพิ่มสาขาวิชาการสร้างสรรค์ดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อเพื่อที่จะเข้ามาทดแทนวิชาเดิมให้เป็นไปตามกระแสนิยมนะครับแล้วก็สามารถผลิตบัณฑิตตามความต้องการของตลาดได้ครับเมื่อจำนวนนักศึกษาที่สนใจในวิชาวิทยุและโทรทัศน์ลดลงครับสตูดิโอขนาดใหญ่ของมหาวิทยาลัยก็ต้องปรับเปลี่ยนใช้เป็นพื้นที่ในการสร้างผลิตคอนเทนต์แทนให้ตรงกับพฤติกรรมของผู้เรียนในยุคนี้ครับที่ต้องการจบไปแล้วไปทำธุรกิจสร้างคอนเทนต์ด้วยตัวเองครับ
10: ทุกวันนี้ครับเด็กมัธยมเองคือเราอ่ะเราต้องออกไปเจอเด็กมัธยมอยู่เรื่อยๆเนาะไปทำกิจกรรมไปอะไรเงี้ยเหมือนเราก็จะรู้ว่าเด็กมัธยมเดี๋ยวนี้เขาทำคอนเทนต์เองเป็นตั้งแต่ม.ต้นแล้วด้วยซ้ำไปคือทุกคนหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็ทำคอนเทนต์ได้บางคนมีรายได้บางคนเป็นอินฟูบางคนมีแบรนด์จ้างตั้งแต่เรียนมัธยมแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขามาหาเราเนี่ยเขาก็อยากจะต่อยอดสิ่งที่เขามีคือมันไม่ได้เริ่มจากศูนย์ในยุคเรายุคเราจบม.5 ม.6เนี่ยคือเราไปแบบ 0-0เลยไปเรียนเลยนะแต่นี่คือเด็กที่มาครับเขารู้อยู่แล้วเขาหาความรู้ได้เองจาก YouTube จากแพลตฟอร์มต่างๆจากอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมาเรียนกับเราเนี่ยเขาไม่ได้มาเริ่มหนึ่งสิ่งที่เราต้องเตรียมไว้คือทำยังไงให้เขา

0: กว่าน
1: ักศึกษาชั้นปีที่2สาขาวิชาสร้างสรรค์ดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อบอกว่ายังมีความฝันอยากเป็นนักข่าวแต่ยังตอบไม่ได้ว่าจะเป็นนักข่าวในแพลตฟอร์มไหนจะออนไลน์หรือว่าในทีวีแต่ยังมีความสนใจติดตามข่าวโทรทัศน์ค่ะ
2: 100% เราให้หนักไปที่ข่าวกี่เปอร์เซ็นต์ที่เราดู
3: ประมาณ70
2: เพราะความฝันของน้องอยากเป็น
3: นักข่าว
2: ครับบอกที่มาความฝันนั้นให้พี่ฟังหน่อยได้ไหมว่าทำไมเราถึงอยากจะเป็นนักข่าว
3: ก็หนูเหมือนกับว่าเคยอะไรนะมีหน้าที่ในสภาค่ะแบบคุยถามสัมภาษณ์น้องๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่าหนูชอบแล้วก็มีเรียนเรื่องเศรษฐกิจอะไรอย่างงี้ด้วยหนูก็ชอบค้นหาชอบดูเวลาแบบอาจารย์เขาให้ไปพูด
1: อนาคตของทีวีดิจิตอลขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนค่ะล่าสุดสภาองค์กรของผู้บริโภคยื่นหนังสือด่วนให้กสทช.เปิดเผยรถแมพแผนแม่บทกิจการโทรทัศน์โดยกังวลว่าใบอนุญาตที่กำลังจะสิ้นสุดลงในปี2572จะส่งผลให้เกิดปัญหาจอดำและกระทบต่อการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนค่ะ
4: มีหลายซองนะคะก็คือ
5: ล่าสุดครับนายกเพิ่งจะพูดถึงโครงการ Land Bridge ในเวทีนานาชาตินะครับระหว่างการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ซัมมิตครับซึ่งการคุยกันนั้นก็พูดถึงโครงการนี้อย่างชัดเจนนะครับว่าจะผลักดันครับขณะที่ภายในประเทศเรายังมีข้อถกเถียงถึงความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจและผลกระทบต่อทรัพยากรทางทะเลนะครับติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดในช่วงขยายเสียงเปลี่ยนเมืองกับคุณวิภาพรวัฒนวิทย์ครับ

0: โครงการแลนด์บริดจ์แต่เดี๋ยวก่อนค่ะมีหลายเรื่องที่ต้องเคลียร์นะคะเพราะล่าสุดคชก.ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐคชก.ย่อมาจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมมีมติให้แก้ไขและเสนอให้เพิ่มเติมข้อมูลในรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพเรียกย่อว่า EHIA โครงการท่าเทียบเรือแลนด์บริดจ์2ฝั่งเลยค่ะทั้งฝั่งระนองและฝั่งชุมพรทั้ง2ฉบับมีข้อมูลต้องแก้ไขตามคำแนะนำคชก46ประเด็นนะคะอย่างเช่นคชก.ระบุว่าให้ทบทวนช่วงเวลาการเก็บข้อมูลทรัพยากรชีวภาพทางทะเลค่ะจะต้องมีระยะห่าง8เดือนครอบคลุม2ฤดูมรสุมถ้าจะแก้เรื่องนี้ใน EHIA หนังม้วนยาวค่ะคุณผู้ชมเอาเฉพาะข้อมูลเวลานี้ข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์น้ำหน้าดินบริเวณที่จะมีการก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกแลนด์บริดจ์ฝั่งระนองนะคะในรายงาน EHIA พบสัตว์หน้าดินเฉลี่ย 47.6 ตัวต่อตารางเมตรค่ะแตกต่างกับผลสำรวจของนักวิชาการและภาคประชาชนที่พบว่ามีสัตว์หน้าดินมากถึง 1,884 ตัวต่อตารางเมตรอีกข้อนึงนะคะถ้ามีการถมทะเลขุดลอกร่องน้ำท่าเรือรวมแล้ว32ล้านตารางเมตรในรายงาน EHIA ของสนขประเมินว่าจะทำให้สูญเสียสัตว์หน้าดินประมาณ 1,542 ล้านตัวแต่ข้อมูลของภาคประชาชนประเมินว่าอาจต้องสูญเสียสัตว์หน้าดินมากกว่า 60,000 ล้านตัวตัวเลขต่างกันเยอะเลยค่ะบอกเลยว่ากว่าจะได้ข้อมูลมาเทียบให้ฟังให้ชมแบบนี้ทาง Beat for Life และ NLAW ค่ะเขาต้องทำหนังสือถึงสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อจะขอรายงานการประชุมของคชก.มาดูเพราะเขาไม่ได้มีเผยแพร่เป็นการทั่วไปค่ะโดยข้อมูลเหล่านี้จึงเป็นคำถามกลับไปยังรัฐบาลถึงความจริงใจในการรับฟังเสียงของคนในพื้นที่และการพัฒนาที่ต้องไม่ทิ้งต้นทุนเดิมค่ะ
1: นองเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์อากาศดีมากจะสามารถดึงดูดคนทั่วโลกที่สนใจในเรื่องของการดูแลทรัพยากรป่าไม้ทรัพยากรชายฝั่งทรัพยากรป่าชายเลนซึ่งเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้นั่นคือเม็ดเงินที่กำลังจะพานักท่องเที่ยวที่สนใจในเรื่องของการดูแลทรัพยากรเข้ามาศึกษาวิจัยดึงนักท่องเที่ยวเข้ามานั่นคือเม็ดเงินที่เข้าประเทศไทยเม็ดเงินที่เข้าระนองเพราะฉะนั้นจะทำให้หน่อยว่าเมื่อองค์ประกอบของรายได้แต่ละเกาะแต่ละส่วนซึ่งเอามานำผนวกกันแล้วเนี่ยผมว่าปีนึงอ่ะเป็นหมื่นล้านซึ่งต้นทุนเรามาจากธรรมชาติต้นทุนจากธรรมชาติหมดซึ่งเป็นต้นทุนที่ต่ำมากซึ่งมีอยู่แล้วซึ่งปู่ย่าตายายรักษาเอาไว้เรามีของดีมีกินมีใช้เราอยู่ได้เรามีทรัพยากรอย่าเอาโครงการแบบนี้ลงมาซึ่งไม่มีความชัดเจน
2: น่าเสียใจมากค่ะน่าเสียใจกับประเทศไทยถ้าเราพัฒนาไปแล้วไม่ถูกทางเราไม่ได้ปฏิเสธการพัฒนาแต่เราอยากให้ศึกษาให้ละเอียดในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติ

0: ามองภาพว่าเป็นเรือขนส่งขนาดใหญ่แล้วอ่ะมันไม่มีธรรมชาติให้เรามองอีกแล้วอ่ะค่ะมันไม่มีภูเขาหรือว่าทะเลให้เรามองเราเห็นแต่เรือเนี่ยนักท่องเที่ยวคงจะไม่ซื้อตั๋วเครื่องบินมานั่งดูเรือขนสินค้าไม่ได้อยากมาดูมลพิษจากกองโรงงานอุตสาหกรรมอ่ะค่ะ
1: นี่เป็นตัวเลขที่เล่าเปรียบเทียบเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นภาพอีกชุดหนึ่งนะคะคุณผู้ชมส่วนที่คุณผู้ชมเห็นนี้นะคะอันนี้ค่ะถูกต้องแล้วค่ะอันนี้เป็นตัวเลขสัตว์หน้าดินที่เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้จะเห็นการเปรียบเทียบอย่างชัดเจนนะคะทีนี้ถ้าเราย้อนดูข้อเสนอของภาคประชาชนและภาควิชาการที่ลงพื้นที่สำรวจจะพบว่าถ้าเราจะทำให้ EHIAสมบูรณ์ต้องเพิ่มอีกหลายเรื่องค่ะเช่นการนำผลการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์หรือว่า SEA มาประกอบไว้ในรายงานนะคะการต้องศึกษาแหล่งอนุรักษ์ทางทะเลอันดามันเพื่อจุดนั้นเนี่ยต้องเป็นผลต่อการตัดสินใจด้วยเพราะว่ามีหลายพื้นที่ที่อยู่ระหว่างการขึ้นทะเบียนมรดกโลกนะคะรวมถึงจะต้องมีการทำแบบจำลองผลกระทบปะการังและหญ้าทะเลค่ะต้องมีการสำรวจข้อมูลแหล่งปะการังและหญ้าทะเลเพราะเวลาเราถมทะเลตะกอนดินที่เกิดขึ้นจากการถมทะเลทำท่าเรือเป็นปัจจัยโดยตรงที่จะส่งผลกระทบต่อแหล่งหญ้าทะเลและอาจจะทำให้เกิดแหล่งปะการังทรุดโทรมด้วยนะคะอีกเรื่องนึงค่ะมีข้อเสนอว่าควรจะเพิ่มเติมรายละเอียดของโครงการย่อยในโครงการแลนด์บริดจ์นะคะท่าเทียบเรือรางรถไฟมอเตอร์เวย์ต้องแพ็ครวมอยู่ในรายงานฉบับเดียวกันเพื่อให้เราเห็นภาพรวมของโครงการและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นค่ะเรื่องที่ต้องทบทวนมีเยอะเลยนะคะดูแล้วยังไม่พร้อมสวนทางกับท่าทีของท่านนายกรัฐมนตรีที่ไปแสดงความมั่นใจในเวทีระดับนานาชาติภาคประชาชนจึงเรียกร้องให้รัฐบาลแสดงความจริงใจในการชะลอหรือหยุดโครงการค่ะ
2: อันนี้รัฐบาลต้องแสดงความจริงใจให้กับประชาชนเห็นว่าอยากจะทบทวนโครงการนี้จริงๆแล้วก็โจทย์ต่อมาก็คือว่าถ้าแสดงความจริงใจโดยการชะลอทุกอย่างทบทวนทุกอย่างและหยุดทุกอย่างเนี่ยก็ต้องไปดูว่าการพัฒนาภาคใต้เนี่ยมันมีวิธีไหนบ้างที่อาจจะไม่ใช่แค่แลนด์บริดจ์ซึ่งผมคิดว่ามันในความเป็นจริงอ่ะมันยังมีเครื่องมือมีวิธีการอีกหลายวิธีที่เราจะสามารถพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของพื้นที่ภาคใต้โดยที่ไม่กระทบทั้งสิ่งแวดล้อมหรืออาจจะกระทบกับสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าโครงการแลนด์บริดจ์ครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่ามี2เรื่องที่รัฐบาลจะต้องคิดใหม่ก็คือแสดงความจริงใจโดยการชะลอหรือหยุดทุกกระบวนการและวันที่2คือคุยกับคนใต้หาทิศทางการพัฒนาภาคใต้แบบใหม่ที่ไม่ใช่แลนด์บริดจ์และ SEC
1: จริงใจแค่ไหนวัดใจรัฐบาลที่ผลการศึกษาของคณะทำงานชุดพิเศษที่ท่านนายกรัฐมนตรีตั้งขึ้นมาศึกษาโครงการแลนด์บริดจ์นะคะคุณเจษดาคุณวันวิสาคะเขาดาวรอได้เลยเพราะว่านายกให้เวลา3เดือนตอนนี้ผ่านไปแล้วเดือนกว่าๆเหลือเวลาไม่ถึง2เดือนสำหรับการทำงานของคณะกรรมการชุดนี้ค่ะ
3: ขอบคุณคุณวิภาพรครับ
4: เวียดนามกำลังปราบปรามสแกมเมอร์นะคะล่าสุดจับกุมกลุ่มผู้ต้องสงสัยโดยพบว่าพยายามจะเข้ามาจัดตั้งเป็นฐานปฏิบัติการขบวนการหลอกลวงทางออนไลน์ขนาดใหญ่อยู่ในเวียดนามและพบข้อมูลเชื่อมโยงกับกลุ่มอาชญากรรมที่ปฏิบัติการอยู่ในกัมพูชาค่ะกระทรวงความปลอดภัยสาธารณะเวียดนามออกแถลงการระบุว่าตำรวจจังหวัดฟูเถอเข้าควบคุมกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติที่เชื่อมโยงกับขบวนการช่อโกงทางออนไลน์ที่อยู่ในกัมพูชาและได้ขัดขวางไม่ให้กลุ่มดังกล่าวจัดตั้งฐานปฏิบัติการขนาดใหญ่ในเวียดนามได้สำเร็จโดยผู้ต้องสงสัยที่ถูกจับกุม4คนเป็นชาวเวียดนาม3คนและชาวจีน1คนซึ่งทางการเวียดนามระบุเพิ่มเติมบอกว่าผู้ต้องสงสัยกลุ่มนี้ไปเช่ารีสอร์ทและที่พักหลายแห่งกระจายอยู่ทั้งในฮานอยหลาวกายและฟูเถอสำหรับใช้เป็นที่พักของผู้ร่วมขบวนการอีกหลายสิบคนและเป็นแหล่งเตรียมจัดตั้งฐานก่ออาชญากรรมและพบว่าหลายคนเคยทำงานในฐานขบวนการช่อโกงอยู่ในกัมพูชามาก่อนหน้านี้ด้วยนอกจากนี้ยังตรวจยึดคอมพิวเตอร์หลายสิบเครื่องโทรศัพท์มือถืออีกหลายร้อยเครื่องและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องสงสัยว่าอาจจะนำมาใช้ในการช่อโกงทางออนไลน์โดยพบด้วยว่าเว็บไซต์ที่กลุ่มนี้จัดทำขึ้นใกล้จะเริ่มใช้การได้แล้วค่ะขณะเดียวกันสื่อทางการเวียดนามรายงานบอกว่าตำรวจในนครโฮจิมินห์เข้าไปตรวจสอบโรงแรมแห่งหนึ่งไปพบชาวจีน83คนในช่วงต้นสัปดาห์นี้และต้องสงสัยว่าพวกเขากำลังเตรียมจัดตั้งฐานปฏิบัติการสำหรับก่ออาชญากรรมหลอกลวงออนไลน์โดยพบว่าผู้ต้องสงสัยเหล่านี้เดินทางเข้าเวียดนามผิดกฎหมายจากกัมพูชาและมีแผนมุ่งเป้าที่จะหลอกลวงชาวจีนด้วยกันค่ะ
3: หลายเดือนมานี้ครับ

เห็นความเคลื่อนไหวฝั่งกัมพูชานะครับโดยเฉพาะการสะสมอาวุธการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพรวมไปถึงท่าทีของสมเด็จฮุนเซนที่พร้อมหนุนกลาโหมของประเทศนะครับท่าทีเหล่านี้ครับกำลังเป็นประเด็นร้อนชวนท่านผู้ชมประเมินขีดความสามารถของกองทัพกัมพูชานะครับติดตามในหน้าต่างโลกวันนี้ครับ

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานะคะที่กัมพูชากระชับความสัมพันธ์กับจีนความร่วมมือด้านกลาโหมถือเป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญค่ะที่ทั่วโลกต่างจับตามองกันอย่างยิ่งนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงนี้ที่กัมพูชายกระดับการพัฒนากองทัพทั้งการนำเข้าอาวุธเพิ่มการอัดฉีดงบประมาณกลาโหมแก้ไขกฎหมายเกณฑ์ทหารและล่าสุดนั่นก็คือการประกาศสนับสนุนการผลิตยุทโธปกรณ์ในประเทศค่ะสมเด็จฮุนเซนประธานวุฒิสภากัมพูชาใช้โอกาสระหว่างเข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตเครื่องแบบกองทัพในจังหวัดพระตะบองเมื่อวานนี้นะคะแสดงความเชื่อมั่นเข้าว่ากัมพูชาสามารถยกระดับอุตสาหกรรมกลาโหมได้ผ่านการผลิตและนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นในประเทศค่ะโดยกัมพูชาจะให้ความสำคัญกับการจัดหายุทโธปกรณ์ให้เพียงพอต่อการใช้งานในประเทศก่อนที่จะขยายการส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศด้วยนะคะคุณเซนเปิดเผยนะคะว่าตอนนี้รัฐบาลกัมพูชากำลังศึกษาและลงทุนในภาคการผลิตที่เกี่ยวข้องกับกลาโหมเพื่อสนับสนุนความจำเป็นด้านความมั่นคงของประเทศในระยะยาวซึ่งกัมพูชาต้องมีทรัพยากรและขีดความสามารถในการผลิตในประเทศอย่างเพียงพอเพื่อสนับสนุนการป้องกันประเทศและการทำสงครามเพื่อปกป้องตนเองคุณผู้ชมมองในด้านหนึ่งค่ะท่าทีเช่นนี้ของฮุนเซนเนี่ยอาจจะเป็นผลสะท้อนหนึ่งนะคะมาจากสถานการณ์ตึงเครียดและการปะทะตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาในช่วงที่ผ่านมารวมไปถึงบรรยากาศการเมืองโลกที่ดูจะร้อนแรงมากขึ้นเรื่อยๆในปัจจุบันค่ะสถาบันวิจัยลอรี่ในออสเตรเลียเขาจัดทำข้อมูลขีดความสามารถด้านการรบในรูปแบบต่างๆของกองทัพทั่วเอเชียนะคะซึ่งสำหรับการรบทางบกในส่วนของการเคลื่อนกำลังพลจะดูกันที่ตัวเลขยานเกราะค่ะทั้งรถถังแล้วก็ยานรบทหารราบนะคะโดยถ้าคุณผู้ชมดูจะเห็นว่าเวียดนามเองถือว่ามีศักยภาพในด้านนี้สูงมากทีเดียวค่ะมียานเกราะรวมกันเนี่ยมากกว่า 1,600 คันนะคะในจำนวนนี้เป็นรถถังมากถึง 1,379 คันด้วยกันส่วนประเทศไทยค่ะถ้าอ้างอิงข้อมูลจากสถาบันวิจัยแห่งนี้จะพบนะคะว่ามีรถถัง MBT ประจำการอยู่394คันแล้วก็ยานรบทหารราบอีก234คันตัวเลขรวมเนี่ยจะอยู่ที่628คันด้วยกันตามมาด้วยสิงคโปร์อินโดนีเซียแล้วก็ขณะที่กัมพูชาเองมี270คันนะคะในจำนวนนี้เป็นรถถัง MBT 200คันด้วยกันตัวเลขนี้ยังไม่ได้รวมรถถังจากจีนชุดล่าสุด39คันที่กำลังเป็นข่าวอยู่ในขณะนี้เข้าไปด้วยค่ะคุณเซนพูดชัดเจนนะคะเรื่องประเด็นการรับมอบรถถังจากจีนค่ะโดยยอมรับว่ารถถังชุดแรก30กว่าคันเดินทางมาถึงแล้วค่ะและกำลังส่งมาอีกประมาณ90คันพร้อมทั้งคุยด้วยว่าจำนวนรถถังเหล่านี้ถือว่ายังไม่มากนะคะเพราะว่ากองทัพกัมพูชามีอยู่แล้วหลายร้อยคันด้วยกันนอกจากนี้ฮุนเซนยังระบุด้วยว่ารถถังเหล่านี้ไม่เกี่ยวอะไรกับสถานการณ์ตามแนวชายแดนค่ะและยืนยันว่ากัมพูชาไม่ได้จะไปรุกรานใครรวมทั้งไม่ได้ข่มขู่คุกคามด้วยนะคะโดยกัมพูชามีรถถังเพื่อป้องกันตนเองซึ่งเป็นสิทธิอันชอบธรรมของทุกประเทศด้านสื่อกัมพูชาอย่างเดอะพนมเปญโพสต์ระบุค่ะว่ากัมพูชาสั่งรถถังรุ่น T59D จากจีนกว่า100คันตั้งแต่ก่อนขัดแย้งกับไทยนะคะขณะที่ผู้ช่วยทูตทหารจีนในไทยระบุว่าการจะส่งดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการช่วยเหลือทางทหารที่คุยกับกัมพูชาเอาไว้นานแล้วค่ะคุณผู้ชมถ้าเราไปย้อนดูการสั่งซื้อยานเกราะของกัมพูชาในฐานข้อมูลของสถาบันวิจัยสันติภาพระหว่างประเทศสต็อกโฮล์มในสวีเดนจะพบนะคะว่าตั้งแต่ปี2000ถึงปี2025กัมพูชาสั่งซื้อยานเกราะจากหลายที่ค่ะอย่างรถถัง T55 เนี่ยสั่งซื้อในปี2010จากเซอร์เบีย60คันและยูเครน100คันนะคะส่วนยานเกราะลำเลียงพลซื้อจากบัลแกเรียยูเครนจีนและกาตาร์กว่า100คันด้วยกันขณะที่มีการสั่งซื้อยานรบทหารราบรวม69คันเมื่อปี2012ค่ะในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาส่วนใหญ่ในกัมพูชาเขาจะซื้ออาวุธจากประเทศอดีตสหภาพโซเวียตนะคะทั้งยูเครนเช็กสโลวาเกียแล้วก็บัลแกเรียแต่ว่าถ้าดูแค่เฉพาะในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาอ้างอิงจากฐานข้อมูลของสถาบันวิจัยในสวีเดนเนี่ย

0: จะพบเขาว่าคำสั่งซื้อของกัมพูชาเกือบทั้งหมดถ้าคุณผู้ชมดูตกไปอยู่ในมือของจีนนะคะอย่างในปี2020และปี2022กัมพูชาซื้อขีปนาวุธหลายรุ่นจากจีนรวมเกือบ400ลูกนะคะในขณะที่ในปี2021ค่ะมีการสั่งซื้อปืนอัตราจร18กระบอกและเครื่องยิงจรวด14เครื่องจากจีนนอกจากนี้ยังมีการสั่งซื้อเรือรบนะคะแล้วก็ระบบป้องกันภัยทางอากาศด้วยข้อมูลเหล่านี้ที่คุณผู้ชมเห็นนะคะยังไม่ได้นับรวมความช่วยเหลือแล้วก็ความร่วมมือทางทหารระหว่างสองประเทศค่ะความร่วมมือด้านกลาโหมเป็นตัวชี้วัดหนึ่งนะคะถึงสายสัมพันธ์อันแนบแน่นของสองประเทศซึ่งกัมพูชามีความสำคัญในเชิงยุทธศาสตร์ต่อจีนไม่น้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อการเดินเกมในเอเชียแปซิฟิกค่ะและในขณะเดียวกันกัมพูชาก็ต้องอาศัยความช่วยเหลือจากพี่ใหญ่อย่างจีนด้วยนะคะโดยความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ผลักให้หลายภูมิภาคทุ่มเงินไปกับการทหารรวมถึงอาเซียนด้วยนะคะซึ่งงบประมาณกลาโหมเนี่ยพุ่งสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดดถึง 43% ในช่วง10ปีค่ะสิงคโปร์เนี่ยใช้งบในด้านนี้สูงสุดในอาเซียนนะคะคิดเป็นกว่า 18% ของงบประมาณทั้งหมดขณะที่กัมพูชาใช้จ่ายด้านการทหารเมื่อปีที่แล้วแต่739ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะเมื่อกลางปีที่แล้วนะคะในช่วงที่บรรยากาศตึงเครียดระหว่างไทยกับกัมพูชาตะจุดสูงสุดคุณมาเนตค่ะประกาศจะทำกองทัพกัมพูชาให้ทันสมัยซึ่งการเดินเกมเสริมความแข็งแกร่งทางทหารในลักษณะนี้นะคะแน่นอนค่ะว่าย่อมทำให้เกิดการแข่งขันการสั่งสมอาวุธในภูมิภาคอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะ
1: ขอบคุณคุณทิพย์ตะวันครับท่านผู้ชมครับฟุตบอลโลกเริ่มขึ้นแล้วนะครับแฟนบอลทั่วโลกคึกคักนักเตะไทยก็คึกคักด้วยครับติดตามกับคุณอินทัศน์เพชรประสมกูลครับ

0: สวัสดีครับกีฬาค่ำนี้ยังอยู่ที่กระแสบอลโลกครับแต่คราวนี้มาดูกันที่กระแสเมืองไทยโดยเฉพาะกับนักเตะดาวรุ่งที่ต้องเลือกเชียร์เฉพาะคู่ที่อยากดูครับไม่งั้นไม่มีเวลาพักผ่อนบนเส้นทางสายอาชีพครับแม้ฟุตบอลโลกจะเปิดฉากขึ้นไปแล้วอย่างคึกคักแต่ในไทยยังมีฟุตบอลอุดมศึกษาช้างอยู่แชมเปี้ยนคัพ2026โดยรอบ8ทีมสุดท้ายแชมป์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีในชุดแดงเฉือนชนะมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา1-0จากประตูชัยของเจรพงษ์พึ่งวีระวงศ์เด็กปั้นของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับผ่านเข้าสู่รอบตัดเชือกต่อไปโดยแชมป์รายการนี้จะคว้าสิทธิ์ไปซ้อมฟุตบอลกับทีมเลสเตอร์ที่ประเทศอังกฤษแน่นอนว่าการแข่งขันฟุตบอลโลกถือเป็นความฝันของนักเตะทั่วโลกรวมถึงฮามันเสียรัตนัยโพสีกองกลางจากเมืองทองของมอกรุงเทพธนบุรีที่ยอมรับว่าในช่วงนี้ครับจะเลือกดูเฉพาะทีมรักโปรตุเกสลงแข่งขันในเวลาที่เหมาะสมเท่านั้นเพราะต้องดูแลตัวเองให้ดีและพักผ่อนให้เพียงพอในฐานะนักเตะอาชีพเนื่องจากบอลโลกปีนี้แข่งในช่วงดึกและช่วงเช้าของเมืองไทยเป็นส่วนใหญ่ครับ
1: ถ้าแมตช์นั้นแบบเราอยากดูเป็นทีมที่เราเชียร์ก็พยายามดูเสร็จก็นอนให้เต็มอิ่มอีกวันนึงก็ควรแบบควรเป็นวันหยุดครับควรเป็นวันหยุดหรือวันพักแต่ถ้าเป็นวันที่ต้องทำงานหรือต้องอะไรเงี้ยก็ไม่ควรก็ควรต้องแบบควรไว้ดูรอบหน้าก็ได้ครับคู่อื่นก็ได้ครับคือทีมมหาลัยเราปีนี้ได้มารวมตัวซ้อมก่อน2 อาทิตย์เพราะแบบปิดเล็กไวครับแล้วก็มาซ้อม2 อาทิตย์แล้วก็พยายามปรับสปิริตทีมมากกว่าเพราะความสามารถมันดีทุกคนอยู่แล้วครับแล้วก็ปรับสปิริตทีมให้แบบช่วยกันเพราะถ้าช่วยกันก็เล่นเหนือกว่าที่อื่นอยู่แล้วครับเป้าหมายของมหาลัยเราอย่างเดียวก็คือแชมป์ครับเพราะทุกปีเป้าหมายก็คือป้องกันแชมป์แต่ปีนี้ยากหน่อยก็ป้องกันแชมป์เพราะเราได้มา2 ครั้งแล้วใช่ก็คือป้องกันแชมป์อย่างเดียวครับตอนนี้ถึงรอบรองแล้วไม่มีอะไรจะเสียแล้ว
2: ช่วงนี้คือฟุตบอลโลกมีช่วง14:00แล้วก็18:00 19:0017:00ก็มีคือดูตามโปรแกรมจริงๆเด็กเราบอกจริงๆไม่ได้จำกัดให้น้องต้องเฮ้ยบังคับคือทุกคนเป็นมืออาชีพแล้วคือบอลมหาลัยนี่เริ่มต้นสโมสรเขาจะมาดูตัวถ้าคุณฟอร์มไม่ดีคุณก็ต้องดรอปไปสโมสรก็ไม่เอาอันนี้คือความหวังบอกพวกเราถ้าคุณจะนอนเด็กในสนามจะสื่อสารให้พวกคุณเองว่าคุณเล่นแย่เล่นดีถ้าคุณจะเป็นมืออาชีพคุณต้องรักษาร่างกายตัวเองนะเพราะตอนนี้ลีกแค่2 แมตช์เราอาจจะได้กลับมาเป็นแชมป์ครั้งที่3อีกครั้งก็ได้ครับ
0: ไปกันที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับในศึกกีฬาอาวุโสแห่งชาติตาปีเกมนำโดยน้ำมันอภิชาติทวีเฉลิมดิษฐ์อดีตนักเตะทีมชาติไทยที่พาทีมจันทบุรีทะลุเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้ตามคาดโดยน้ำมันรวมถึงผู้ฝึกสอนฟุตบอลเด็กในสุราษฎร์เชื่อว่าบอลโลกคนนี้ครับจะสร้างแรงบันดาลใจและต้นแบบให้กับนักเตะไทยทุกชุดอายุนำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างแน่นอนครับ

0: ก็คิดว่ามันก็น่าจะเป็นมันน่าจะเป็นประโยชน์กับประเทศแล้วก็กับนักฟุตบอลที่กำลังเล่นอยู่ในขณะนี้อย่างน้อยเราก็ได้ดูแมตช์ระดับโลกเพื่อนำมาใช้ในการแข่งขันแล้วก็มาปรับปรุงวิธีการเล่นระบบทุกอย่างของฟุตบอลโลกเนี่ยเราสามารถเอามาใช้ได้หมดในการเล่นฟุตบอลของทุกคน
1: เด็กๆได้ดูวิธีการเล่นของนักเตะระดับโลกแล้วก็ไอดอลของพวกเขาแล้วพอพวกเขาได้ดูเนี่ยเขาจะเอามาปรับดูเทคนิคดูการเล่นดูเวลาแข่งเล่ามาลงทีมที่ตัวเองมาทำในสนามซ้อมสนามแข่งที่เด็กๆได้ดูแล้วมาทำในสนาม
2: การแข่งขันฟุตบอลโลกปัจจุบันนี้ครับผู้ฝึกสอนเยาวชนรวมทั้งบรรดาผู้ปกครองต่างเป็นห่วงเรื่องการพนันออนไลน์ซึ่งเป็นหนึ่งในปัญหาสำคัญของสังคมไทยในเวลานี้ครับเนื่องจากพนันออนไลน์เข้าถึงกลุ่มเยาวชนได้ค่อนข้างง่ายครับเป็นครั้งแรกครับที่แฟนบอลเดินทางจากประเทศเซเนกัลเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อดูบอลโลกไม่ได้เนื่องจากถูกปฏิเสธวีซ่าแม้ว่าจะมีตั๋วชมเกมก็ตามในคืนนี้บอลโลกจะแข่งขันเป็นวันที่2ครับแต่แฟนบอลหลายชาติกำลังเจอปัญหาความเข้มงวดของสหรัฐในการออกวีซ่าเข้าประเทศโดยแฟนบอลเซเนกัลครับไม่สามารถเดินทางมาเชียร์ทีมที่ข้างสนามได้แม้แต่คนเดียวเพราะถูกปฏิเสธวีซ่าส่วนกองเชียร์ไอวอรี่โคสต์คาดว่ามีประมาณ500คนที่ไม่ได้วีซ่าครับก่อนจะประเดิมสนามกลุ่ม E พบเอกวาดอร์ในวันที่14มิถุนายนที่ฟิลาเดลเฟียส่วนกระทรวงกีฬาเซเนกัลยอมรับว่าเป็นครั้งแรกครับที่แฟนบอลเซเนกัลที่อาศัยในบ้านเกิดหมดสิทธิ์เดินทางไปเชียร์ทีมข้างสนามแม้รัฐบาลจะช่วยดูแลค่าใช้จ่ายทั้งหมดแต่ทุกคนถูกปฏิเสธวีซ่าโดยเซเนกัลจะประเดิมกลุ่ม I พบฝรั่งเศสรองแชมป์เก่าในวันที่16มิถุนายนที่นิวเจอร์ซีย์ก่อนหน้านี้ FIFA ยอมรับว่าไม่มีอำนาจแทรกแซงการออกวีซ่าของชาติเจ้าภาพขณะที่มาโกรูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐยืนยันว่าผู้ที่มีตั๋วบอลโลกแต่ไม่มีวีซ่าจะไม่สามารถเข้าสหรัฐอเมริกาได้ครับฟุตบอลโลกคนนี้มีทั้งแฟนบอลเจ้าหน้าที่ทีมผู้ตัดสินฟีฟ่าและสื่อมวลชนที่ถูกปฏิเสธการเข้าสหรัฐตามนโยบายที่เข้มงวดซึ่งสหรัฐต้องการให้แฟนบอลทุกคนเดินทางกลับประเทศของตัวเองเมื่อการแข่งขันสิ้นสุดลงนะครับป้องกันการเข้าเมืองแบบผิดกฎหมายในอนาคตขณะที่ฟุตบอลโลกคืนนี้ถึงคิวของชาติเจ้าภาพร่วมอย่างแคนาดาเตรียมทำพิธีเปิดการแข่งขันที่สนาม BMO Field ในโตรอนโตก่อนเกมกลุ่ม B ที่แคนาดาจะพบบอสเนียครับเวลา 14:00 โดยสภาพทีมแคนาดาอาจจะไม่มีอัลฟอนโซเดวิสแบ็คซ้ายกัปตันทีมที่บาดเจ็บซึ่งเกมนี้จะเป็นการลุ้นคว้าชัยเกมแรกในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกของแคนาดาส่วนบอสเนียครับนำทีมโดยเอเดนเชโกกองหน้ากัปตันทีมวัย40ปีโดยพิธีเปิดแสดงนำโดยศิลปินชื่อดังของแคนาดาครับทั้งไมเคิลบูเบ้อารานิสมอริเซตและอเลเซียคาร่าขณะที่การแสดงพิธีเปิดฟุตบอลโลกสนามสุดท้ายจะมีขึ้นก่อนเกมระหว่างสหรัฐพบปารากวัยซึ่งจะแข่งขันในวันเสาร์นี้เวลา 8:00 นโดยลิซ่าจะร่วมแสดงในพิธีเปิดเช้าวันเสาร์เวลา 6:30 นครับส่วนผลกลุ่ม A ที่แข่งจบไปแล้วเม็กซิโกชนะแอฟริกาใต้ 2-0 และเกาหลีใต้แซงชนะเช็กเกีย 2-1 ครับแคนาดากับบอสเนียจะเป็นการพบกันครั้งแรกในการแข่งขันฟุตบอลนะครับที่สำคัญบอสเนียแข่งขันฟุตบอลโลกสมัยที่2ครั้งแรกชนะ1แพ้2ตกรอบแบ่งกลุ่มเมื่อปี2014ส่วนแคนาดาครับแข่งขันเป็นสมัยที่3 6เกมก่อนหน้านี้แพ้รวดทุกเกมครับช่วงนี้กลับไปที่คุณเจษฎาคุณวณิษฐาครับ
3: ขอบคุณคุณอินทัศน์ครับ
4: มีคำเตือนไปยัง25จังหวัดทั่วไทยค่ะคืนนี้เฝ้าระวังฝนตกหนักและบางพื้นที่เสี่ยงจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันติดตามเพิ่มเติมกับคุณนิตยากิรติเสริมศิลป์ค่ะ
5: สวัสดีค่ะคืนนี้กรุงเทพมหานครยังคงมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และจะมีพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักทั่วไทย25จังหวัดคาดการณ์นะคะว่าสัปดาห์นี้ให้ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและตกสะสมที่มีโอกาสเกิดน้ำท่วมได้นะคะมาดูการพยากรณ์อากาศในรอบ24ชั่วโมงข้างหน้าต่อจากนี้นะคะบริเวณพื้นที่ทางด้านของภาคเหนือค่ะและพื้นที่ทางภาคอีสานนะคะหลายจังหวัดเลยรวมถึงภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้เนื่องจากระยะนี้

0: ยังคงมีร่องมรสุมนะคะที่พาดผ่านนะคะภาคเหนือตอนบนประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนค่ะประกอบกับในระยะนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังปานกลางค่ะยังคงพัดปกคลุมทางด้านของทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยทำให้ระยะนี้อาจจะต้องระมัดระวังอันตรายจากการเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มเอาไว้ด้วยค่ะคราวนี้เรามาดูพื้นที่เสี่ยงนะคะทางภาคเหนือที่มีความเสี่ยงฝนตกหนักค่ะมีโอกาสเกิดขึ้นแถวๆจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางน่านกำแพงเพชรตากและพิษณุโลกนะคะส่วนพื้นที่ทางภาคอีสานค่ะตกหนักหลายจังหวัดโดยเฉพาะแถวๆเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมและจังหวัดนครราชสีมานะคะภาคกลางมีเพียงฝนฟ้าคะนองเท่านั้นจะตกแถวๆอุทัยธานีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและจังหวัดสมุทรสาครค่ะส่วนภาคตะวันออกเสี่ยงฝนตกหนักนะคะแถวๆนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดค่ะสำหรับภาคใต้พื้นที่เสี่ยงฝนฟ้าคะนองนะคะจะอยู่แถวๆจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชนะคะพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสรวมถึงภาคใต้ฝั่งตะวันตกระยะนี้เฝ้าระมัดระวังฝนตกหนักโดยเฉพาะแถวๆระนองกระบี่และจังหวัดตรังค่ะคุณผู้ชมคะคืนนี้กรุงเทพมหานครมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่นะคะโดยเฉพาะวันนี้ยังคงมีฝนเกิดขึ้นอยู่นะคะอุณหภูมิสูงสุดราวๆ35องศาเซลเซียสถัดมาค่ะตั้งแต่วันนี้มาจนถึงวันพุธนะคะแนวโน้มของฝนจะมีเพิ่มมากขึ้นขอให้เฝ้าระมัดระวังเอาไว้ด้วยค่ะคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ช่วงนี้ติดตามข่าวในพระราชสำนักกับคุณชินนัยและคุณอ่อนศรีครับ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ติดตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS สมเด็จพระกนิษฐาธีราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทเวลา 8:58 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธีราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสาปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายขันประจวบเหมาะผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาติไทยนำนายปุณณวงศ์ธนาสิริกุลผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ผู้จัดการทั่วไปสายงานขายการตลาดและบริการบริษัทสยามคูโปต้าคอร์ปอเรชั่นจำกัดพร้อมคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมคูโปต้าแฮปปี้พอยต์2025สมทบโครงการเงินทุนฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติสภากาชาติไทยนายสมเกียรติชอบผลรองอธิบดีกรมกิจการพิเศษสำนักพระราชวังพร้อมคณะทำงานคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์เข้าบรรจุเป็นข้าราชการครูนำนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ที่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการครูในปี2567ถึง2568รุ่นที่10และรุ่นที่11จำนวน59คนเฝ้าทูลละอองพระบาทเพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและขอพระราชทานพระราโชวาทเพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานโอกาสนี้พระราชทานพระราโชวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่า
2: ก็อย่างที่เมื่อกี้พูดมาก็จะต้องเป็นคนดีช่วยเหลือซื่อสัตย์จริตแล้วก็ทำหน้าที่อย่างเต็มที่ด้วยความรักในงานและภูมิใจสิ่งที่ต้องรู้นั้นทั้งวิชาการทั้งในหนังสือเรียนและหนังสือและเอกสารไหนที่

0: ที่พบเห็นก็ต้องสั่งอ่านแล้วก็เรื่องเหล่านี้ก็อาจจะไปเล่าให้นักเรียนฟังโดยที่จะได้ชักชวนให้นักเรียนอยากจะรู้อยากจะอ่านด้วยก็เป็นการเพิ่มความรู้ทั้งบางทีก็สอนสิ่งที่ควรทำกิริยามารยาทที่ถูกต้อง
1: เวลา 17:30 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสักปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายวีรพันธ์ดีอ่อนผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีนำคณะข้าราชการและผู้แทนเกษตรกรจังหวัดปราจีนบุรีฝ่าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลผลิตทางการเกษตรของจังหวัดปราจีนบุรี
2: ประกาศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสิ้นพระชนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหฤทัยและส่งเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมาตั้งแต่วันที่15ธันวาคม2565ตามที่สำนักพระราชวังได้แถลงให้ทราบเป็นระยะแล้วนั้นตั้งแต่วันที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาพระอาการทรุดลงจากการติดเชื้อในพระนาภีช่องท้องจากการอักเสบของพระอันตะลำไส้ใหญ่ความดันพระโลหิตต่ำพระหฤทัยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้คณะแพทย์จะถวายการรักษาอย่างใกล้ชิดจนสุดความสามารถแต่พระอาการทรุดหนักลงตามลำดับจนถึงวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 19:48 นาทีสิ้นพระชนณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยด้วยพระอาการสงบสิริพระชันษาปีที่47พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังสำนักพระราชวัง12มิถุนายนพุทธศักราช2569และมีประกาศสำนักพระราชวังเรื่องการถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยสำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตในการเข้าถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาดังนี้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายน้ำสงฆ์พระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปซึ่งประดิษฐานณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังในวันเสาร์ที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569ตั้งแต่เวลา 8:30 นาทีถึงเวลา 12:00 นพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังทุกวันเวลา 8:30 นาทีถึง 16:00 นเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่14มิถุนายนพุทธศักราช2569ในการนี้ได้จัดสมุดหลวงลงนามถวายความอาลัยไว้ณที่นี้ด้วยพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันทุกวันเวลา 9:00 นถึง 21:00 นเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2

0: ถูกลืมในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาโดยไม่ได้รับการปฏิบัติและตอบสนองต่อความจำเป็นขั้นพื้นฐานในความแตกต่างระหว่างเพศชายและหญิงเท่าที่ควรจึงมีพระดำริจัดทำโครงการกำลังใจนอกจากนี้ยังทรงตระหนักว่ายังไม่มีมาตรฐานระหว่างประเทศเกี่ยวกับผู้ต้องขังหญิงเป็นการเฉพาะจึงเป็นแรงบันดาลพระทัยให้มีพระดำริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงทั่วโลก
1: When Thailand presented our project at the 17th session of the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice in Vienna last year, this triggered our critical thoughts on the subject.Apparently, we have come to recognize that there is a gender gap in the 1955 Standard Minimum Rules for the Treatment of Offender, or the SMR, adopted more than 50 years ago. The SMR may not necessarily keep up with the development with our fast-changing world. Surely, they do not draw sufficient attention to the specific need of women prisoners. However, this is not a problem for Thailand alone.Many countries in the world are all struggling to cope with how to approach the issue of the treatment of women prisoners in the most effective way. As this group of prison population has increased worldwide, it is imperative that we bring more clarity to consideration to apply to their treatment.
0: โครงการเอลฟี่เป็นโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำตามพระดำริโดยผลักดันร่างข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิงเพื่อใช้เป็นบรรทัดฐานระหว่างประเทศมีการศึกษาวิจัยหมายและข้อกำหนดระหว่างประเทศมากั่นกรองจนมีเนื้อหาสอดคล้องและสามารถใช้ร่วมกับกฎหมายและข้อกำหนดที่มีอยู่ในปัจจุบันของแต่ละประเทศได้การเสนอร่างข้อกำหนดดำเนินไปอย่างเป็นขั้นตอนในเวทีระหว่างประเทศเพื่อสร้างความตระหนักรู้และแสวงหาพันธมิตรในการสนับสนุนมุ่งสู่ปลายทางคือการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยที่65ณสำนักงานใหญ่สหประชาชาตินครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาในปี2553จนประสบความสำเร็จได้รับการรับรองโดยประเทศไทยได้รับเกียรติในฐานะเป็นผู้ผลักดันให้เรียกว่าข้อกำหนดกรุงเทพหรือ Bangkok Rules อันเป็นการเพิ่มเติมข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำของสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังในเรือนจำปีคริสตศักราช1955เพื่อประโยชน์ต่อผู้ต้องขังหญิงทั่วโลกข้อกำหนดกรุงเทพหรือ Bangkok Rules มีหลักการสำคัญคือหลักการไม่เลือกปฏิบัติมุ่งให้ความช่วยเหลือดูแลด้านสุขภาพและฟื้นฟูด้านจิตใจให้แก่ผู้ต้องขังหญิงเนื่องจากลักษณะของเรือนจำและทัณฑสถานส่วนมากมักถูกสร้างสำหรับผู้ชายเป็นหลักและถูกออกแบบโดยไม่ได้คำนึงถึงความต้องการเฉพาะด้านของผู้หญิงอาทิเรื่องสุขอนามัยสุขภาพผู้หญิงและการดูแลเด็กติดผู้ต้องขังจากโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อผู้ต้องขังหญิงในประเทศสู่โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงหรือเอลฟี่จนถึงข้อกำหนดกรุงเทพเพื่อผู้ต้องขังหญิงทั่วโลกสะท้อนถึงพระเมตตาในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่อประโยชน์ต่อผู้ต้องขังหญิงและให้สังคมกลับมาอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข
1: ในการที่ได้มาออกสู่ต่างประเทศถ้าในเมืองไทยทำได้ผลดีแล้วเนี่ยก็ส่วนหนึ่งก็จะเป็นชื่อเสียงว่าประเทศไทยได้มีการดูแลประชาชนและเคารพสิทธิมนุษยชนในเรื่องเหล่านี้ได้ดีเป็นมาตรฐานต่อสังคมและในหลายๆประเทศก็อาจจะได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแลกเปลี่ยนวิธีการที่จะเป็นการเอื้อกันต่อไป
0: ทั้งนี้ด้วยทรงตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชนดังพระดำรัสในโอกาสทรงเปิดโครงการสัมมนาวิชาการการลงโทษทางอาญากับหลักสิทธิมนุษยชนครั้งที่2เมื่อวันที่6กันยายน2562ความสำคัญตอนหนึ่งว่าคำว่าสิทธิมนุษยชนนั้นเป็นคำที่มีความหมายสำคัญแสดงถึงสิทธิที่บุคคลพึงมีเพื่อทรงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และพึงได้รับความคุ้มครองซึ่งอีกในยะหนึ่งการมีซึ่งสิทธิก็สะท้อนถึงหน้าที่ของทุกคนที่พึงมีในการที่จะไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นเช่นกัน

0: รัฐก็มีหน้าที่ที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งสิทธิของบุคคลในรัฐนั้นสิทธิมนุษยชนอีกบริบทหนึ่งที่จะกล่าวถึงในที่นี้คือสิทธิของผู้ต้องขังที่อยู่ในเรือนจำซึ่งถึงแม้การคุมขังในเรือนจำนั้นเป็นการจำกัดสิทธิบางประการเนื่องจากการกระทำความผิดทางอาญาและตามผลแห่งคำพิพากษาของศาลแต่การคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขังก็เป็นสิ่งสำคัญต้นเหตุของการกระทำความผิดทางอาญานั้นหลายครั้งเกิดจากการขาดโอกาสขาดความรู้และทางเลือกที่ถูกต้องในชีวิตจึงนำสู่การกระทำความผิดทางอาญาและทำให้ต้องโทษคุมขังในเรือนจำซึ่งนอกเหนือจากการลงโทษด้วยการจำกัดเสรีภาพแล้วการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานรวมทั้งการให้สิทธิในการแก้ไขตนเองและการเรียนรู้ทักษะด้านต่างๆจึงมีความสำคัญต่อการแก้ไขปรับปรุงพฤติกรรมผู้ต้องขังมากเช่นกันนอกจากนี้มีพระดำรัสถึงความสำคัญอีกตอนหนึ่งว่าสิ่งที่พวกเราได้เรียนรู้จากความพยายามที่ผ่านมาคือการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ต้องขังเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยความร่วมมือของทุกฝ่ายอย่างจริงจังข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าสังคมไทยเปี่ยมไปด้วยบุคคลที่มีจิตสาธารณะพร้อมที่จะทำความดีเพื่อส่วนรวมและประเทศชาติตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวความร่วมมือร่วมใจในการสร้างโอกาสแก่ผู้ก้าวพลาดและการหยิบยื่นกำลังใจให้แก่กันนี้เองจะเป็นพลังสำคัญในการทำรงไว้ซึ่งสังคมไทยที่อบอ้อมอารีและไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง
1: องคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงพยาบาลพระทองคำเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจังหวัดนครราชสีมาช่วงเช้านายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงพยาบาลพระทองคำเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาอำเภอพระทองคำจังหวัดนครราชสีมาโดยโรงพยาบาลร่วมกับหน่วยงานต่างๆดำเนินงานโครงการอาทิโครงการการฟื้นฟูสมรรถภาพการมองเห็นเพื่อรักษาฟื้นฟูผู้มีปัญหาทางสายตาแบบครบวงจรโครงการฟันเทียมพระราชทานเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านสุขภาพฟันให้เข้าถึงบริการอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมพร้อมกันนี้องคมนตรีเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีไปมอบแก่ผู้ป่วยแล้วเยี่ยมชมกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสามูลนิธิเทพรัตนเวชานุกูลกรมการแพทย์จากนั้นองคมนตรีรับฟังผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลพระทองคำเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาซึ่งเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด30เตียงดำเนินการภายใต้วิสัยทัศน์โรงพยาบาลชุมชนของพ่อที่พอเพียงโดยยึดหลักความรู้คู่คุณธรรมมุ่งเน้นขจัดปัญหาโรค NCD หรือโรคไม่ติดต่อเรื้อรังด้วยศาสตร์พระราชาโดยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพการกินการออกกำลังกายโรงพยาบาลยังให้บริการแพทย์แผนไทยผสานกับการแพทย์แผนปัจจุบันตลอดจนส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มีคุณภาพปลอดภัยใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมและยกระดับพัฒนาโรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลอัจฉริยะช่วงบ่ายองคมนตรีได้มอบพระฉายาลักษณ์และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีรวมทั้งรถเข็นวีลแชร์แก่ผู้ป่วยและผู้พิการที่มูลนิธิเทพรัตนเวชานุกูลให้การดูแลในพื้นที่ตำบลพังเทียมอำเภอพระทองคำจากนั้นองคมนตรีเป็นประธานมอบบ้านโครงการสร้างสุขชุมชนให้แก่นางลำไยพันกุมภาอายุ73ปีอาศัยอยู่กับสามีซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงและลูกสาวที่มีความพิการแต่กำเนิดตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัยปีพุทธศักราช2569
2: องคมนตรีเป็นประธานในพิธีปิดการอบรมหลักสูตรของปรินิธิโครงการหลวงพลเอกกัมปนาถรุดดิษฐ์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานในพิธีปิดการอบรมหลักสูตร Royal Project International Workshop The Challenge of Organic Production and Marketing in Highlandและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรมจำนวน27คนจาก6ประเทศการอบรมหลักสูตรดังกล่าว

0: ขึ้นเพื่อเผยแพร่หลักสูตรการเรียนรู้มูลนิธิโครงการหลวงให้แพร่หลายเป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่องและสนับสนุนการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติจากนั้นองคมนตรีติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างและพัฒนาพื้นที่ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงบ่ายองคมนตรีบรรยายพิเศษในหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูงรุ่นที่6ในหัวข้อเรื่องโครงการหลวงการพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืนด้วยกล่าวถึงพระอัจฉริยภาพและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระผู้ทรงวางรากฐานการพัฒนาพื้นที่สูงของประเทศไทยผ่านโครงการหลวงด้วยแนวทางการพัฒนาทางเลือกที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางควบคู่กับการฟื้นฟูป่าไม้ต้นน้ำและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนองคมนตรียังได้กล่าวถึงพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดงานโครงการหลวงให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริและสถาบันการเรียนรู้มูลนิธิโครงการหลวงเพื่อเป็นศูนย์กลางการวิจัยการสร้างนวัตกรรมและการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนรวมทั้งพระราชทานแนวทางขยายผลรอยย่อโปรเจกต์โมเดลสู่พื้นที่ใหม่ได้แก่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอจังหวัดตากและสถานีวิจัยการเกษตรและพัฒนาโครงการหลวงโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย
1: ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ในพื้นที่อำเภอมายอจังหวัดปัตตานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นางพาติเมาะสดียามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่นายหมู่ใหญ่อับดุลเลาะห์เทพสุวรรณนายหมู่ใหญ่อารีอูมานายหมู่ใหญ่อาดีอูมานายหมู่ใหญ่สการิยาดอเลาะและนายหมู่ใหญ่รุสีวาหะณโรงพยาบาลมายออำเภอมายอจังหวัดปัตตานีโดยได้รับบาดเจ็บจากคนร้ายลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่อำเภอมายอขณะเดินทางกลับจากพิธีเปิดโครงการกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลลูโบยิไรครับประจำปีงบประมาณ2569เหตุเกิดบริเวณถนนชลประทานบ้านโคกอหมู่ที่3ตำบลลุโบยิไรอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่11มิถุนายน2569ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับเจ้าหน้าที่ทั้งหมดไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห
0: ์หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเวลา10นาฬิกาที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังบริษัททิพยประกันชีวิตจำกัดมหาชนบริษัทเอ็กโซติกฟู้ดจำกัดมหาชนบริษัทเจริญกริตอินเตอร์ไพรส์จำกัดและบริษัทหันสาโฮเทลจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์จากวัดสุทธาเทพวรารามวัดปฐุมวนารามวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครวัดพระแท่นศิลาอาสน์จังหวัดอุตรดิตถ์และวัดประชาสันต์จังหวัดนครสวรรค์ในวันนี้พระธรรมมชิรญาณวิสิทธิ์วัดปฐุมวนารามแสดงพระธรรมเทศนาในสคารวะธรรมราชินีกถาเวลา 14:30 น.คณะนักเรียนเก่าโรงเรียนอำนวยศิลป์รุ่นที่52มูลนิธิคนตาบอดไทยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยสมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติไทยและบริษัทผลิตไฟฟ้าจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัชนะสงครามวัดสุทธาเทพวราราชวรารามวัดนาคปรกกรุงเทพมหานครวัดแสง

0: แก้วโพธิญาณจังหวัดเชียงรายวัดไพรสวนศักดารามวัดศรีสวนชัยและวัดสวงมนัสจังหวัดเพชรบูรณ์รวมทั้งวัดบุญเกิดจังหวัดพะเยาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนา
1: เวลา 17:00 น.มหาวิทยาลัยปทุมธานีบริษัทมิตซูบิชิประเทศไทยจำกัดบริษัทไทย MC จำกัดและกลุ่มบริษัทในเครือมิตซูบิชิคอร์ปอเรชั่นในประเทศไทยมูลนิธิเคมบริดจ์ไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์สมาคมเคมบริดจ์และจังหวัดพะเยาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดเทพศรธรรมารามวัดสามัคคียารามวัดสำแลวัดเมตารางจังหวัดปทุมธานีวัดเทพลีลาวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดประยุรวงศาวาสวัดจันนอกวัดอรุณราชวรารามกรุงเทพมหานครวัดศรีขุนหารจังหวัดศรีสะเกษสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 น.กรมโยธาธิการและผังเมืองได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมมาจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรี4รูปตลอดทั้งวันนี้มีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์ใหญ่อำเภอทรัพย์ใหญ่จังหวัดชัยภูมิโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยององค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทองอำเภอกาญจนะ
2: กลับมาติดตามข่าวพักค่ำไทย PBS ข่าวของคุณรู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 น.ถึง 20:30 น.ทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus จุฬา Radio Plus สานสรรค์สังคมปัญญา
3: เราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมทุกการสื่อสารที่หลากหลายเราพร้อมที่จะสร้างเสริมสังคมด้วยปัญญาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz พร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทยสามารถติดตามรับฟังจุฬาเรดิโอ plus ของเราได้ทุกช่องทางออนแอร์ทางคลื่น FM 101.5 MHz ออนไลน์ทางเว็บไซต์ curadio.jula.ac.th และออนโมบายสามารถฟังสดและย้อนหลังได้ทุกเวลาดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอ plus ได้ฟรีแล้ววันนี้ทั้ง Android และ iOSได้ความรู้ความสุขสนุกตลอดทั้งวันติดตามฟังจุฬาเรดิโอ plus
4: 30 minutes relaxing night music

0: 30 minutes relaxing night music.
1: สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz ขอขอบพระคุณคุณผู้ฟัง

สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz ขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังสำหรับการติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีประจำวันนี้คุณผู้ฟังสามารถกลับมาติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีตามผังออกอากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 18:00 น.ถึง 21:00 น.สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่ 101.5 เมกะเฮิรตซ์และ CU Radio.jula.ac.th เป็นประจำทุกวัน

อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังวันนี้เป็นวันเสาร์ที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569แรม13ค่ำเดือน7ปีมะเมียรายการกระจายเสียงสำหรับวันนี้มีดังต่อไปนี้หลังจากแจ้งรายการแล้วเป็นรายการการเมืองเรื่องน่ารู้7นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย7นาฬิกา30นาทีรายการ English This Way Rerun 8นาฬิการายการ Talking Art อักษรศาสตร์ชวนคุย8นาฬิกา30นาทีรายการจามจุรีมีเรื่องเล่า9นาฬิการายการสัตวแพทย์สนทนา9นาฬิกา30นาทีรายการยุ้งฉางฟางข้าว10นาฬิการายการทันโลกวิทยาศาสตร์10นาฬิกา30นาทีรายการปกิณกะอินเดีย11นาฬิการายการรัฐศาสตร์สู่สังคม11นาฬิกา30นาทีรายการ NY Insider by Dr. O 12นาฬิการายการคุยกับผีเสื้อปีกบาง12นาฬิกา30นาทีรายการคุยกับเด็กจุฬา13นาฬิกา30นาทีรายการเปิดโลกเศรษฐกิจ14นาฬิการายการมนุษย์จุฬา14นาฬิกา30นาทีรายการฮิวใจไปกับดร.จอย15นาฬิการายการดนตรีไทยมีคุณอดุลค่า15นาฬิกา55นาทีรายการกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ16นาฬิการายการดนตรีคลาสสิก18นาฬิการับฟังข่าวภาคค่ำกับไทย PBS และปิดสถานีเวลา21นาฬิกา

0: รัตน์ฉลองราชเฉลิมชาติฉลองชัยพระคมเทิดพระคุณไทยพิเศษสองกษัตริย์ศรีเสมอรามมาราชเจ้าเสด็จเนาณธานีบำเพ็ญทศธรรมปรีสยามร่มพระสมภารจุฬาพร้อมพจงพักพิสุทธิ์ศักดิ์พิสิทธิ์สารถวายชัยพระภูบาลประนตทศมินเทิน
1: ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
0: ข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและชาวจุฬาทั้งปวงประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจนคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: ทีตาพัชรราชเจ้ากลางหทัยชนเหยดาริกรุ่งโรจน์สวยเวี่ยฟ้าใจราชรจนาลัยระลึกพระคุณแห่พระกิตติคุณกรุ่นล่าสับสองนิราวสานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอน้อมรำลึกพระกรุณา

0: ณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรนิสิตเก่าและนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประพันธ์โดยรองศาสตราจารย์ดร.อาทิตย์ชีระวนิชกุลคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: การเมืองเรื่องน่ารู้ร่วมวิเคราะห์เจาะประเด็นการเมืองโดยรองศาสตราจารย์ตระกูลมีชัย
2: สวัสดีครับทุกท่านครับรายการการเมืองเรื่องน่ารู้ประจำวันเสาร์ที่12มิถุนายน2559เวลานี้ประเทศไทยคนไทยอยู่ในความโศกเศร้าต่อข่าวที่เราได้รับเกี่ยวกับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาพระเรนทิราเทพยพดีกรมหลวงราชสิงห์ปีสิริพัชรมหาวชิราธิราชเมื่อวันพุธครับตอนเย็นๆผมเองก็ได้ไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลจุฬาหลังจากอุปแพทย์เสร็จแล้วเนี่ยฝนตกประมาณสัก5 โมงกว่าระหว่างที่ฝนตกผมก็นั่งรออยู่ที่ร้านหมากแห่งนี้ในจุฬาภรณ์มาที่โรงพยาบาลจุฬาระหว่างที่นั่งรอประทานอาหารเย็นก็เห็นขบวนรถมีรถของผู้ดูแลตำบลชาวบ้านคือขบวนรถของพระราชวังมาขบวนรถของโรงพยาบาลมาหลายสิบคันมาใจนั้นก็รู้สึกว่ามันต้องมีอะไรไม่ดีแน่ทั้งที่ก่อนหน้านี้ก็ได้รับข่าวจากสำนักพระราชวังเกี่ยวกับการประชวรของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเป็นระยะจนถึงฉบับล่าสุดก็แต่ไม่ดีแต่ก็เอานายในใจว่าจะพึ่งเกิดเป็นสิ่งที่กระเทือนใจคนไทยแต่แล้วพอกลับมาถึงบ้านก็มีลายของกลุ่มคนต่างๆส่งมาแบบไม่เป็นทางการจึงตอนนั้นยังไม่มีประกาศของสำนักราชวังเขารู้สึกไม่สบายใจจนกระทั่งเช้าวันศุกร์ก็มีประกาศของมาพูดความออกมาเราก็เกิดความรู้สึกแต่นึกในใจว่าแล้ววันนั้นก็มาถึงจริงๆครับท่านผู้ฟังคือฟังคุณได้ครับเอาฟังกันแล้วก็อยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าวันนี้นะครับก็จะมีการเชิญ

ของสมเด็จพระเจ้าลูกเต๋อเจ้าฟ้าพัชรศรีอาภาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยไปยังพระบรมมหาราชวังมันจุฬาลงกรณ์มหาลัยเองก็เชิญชวนอาจารย์บุคลากรนิสิตและนิสิตเก่าของจุฬาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จตั้งแต่เวลา16นาฬิกาเป็นต้นไปตลอดเส้นทางถนนพญาไทตั้งแต่หน้าคณะนิติศาสตร์ถึงบริเวณหน้าสมาคมนิสิตเก่าตามสมาคมนิสิตเก่าจุฬากรณ์มหาวิทยาลัยครับก็เชิญชวนนะครับที่ไปนิสิตเก่าได้ร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทพระเสด็จทีนี้ทางสมาคมนิสิตเก่าได้จัดสถานที่อำนวยความสะดวกเข้าไปให้โดยขอให้ผู้ที่จะไปอันนี้แต่งกายชุดสุภาพไว้ทุกทางสมาคมนิสิตเก่าก็มีบริการอาหารว่างและน้ำดื่มมีเปิดห้องรับรองปรับอากาศนะครับมีห้องประชุม206ต่อเนื่องถึงห้องประชุม201ห้องสุขาก็มีครับมีทั้งชั้น1และชั้น2อันนี้เป็นลายของสมาคมนิสิตจุฬาที่เดินผ่านทางทิศตะวันออกการจอดรถนั้นเปิดให้บริการฟรีนะครับแก่เข็มกัดคลิปยิ้นจำมีไปทุกตราสอดจอนะครับเขาจะมีการดูแลต้อนรับนิสิตเก่าโดยทีมจุฬาประกาศสิ่งที่ก็ขอเชิญชวนท่านผู้ฟังที่เป็นติดเก่าเชียงกรปลายไหลไปร่วมงานในครั้งนี้ผมได้ติดตามข่าวนี้นะครับก็มีข่าวที่น่าสนใจก็คือว่าเกิดพระราชาธิบดีจิกกี้เกลเซอร์นัทเกลวังสุดแห่งราชนาจักรมูทานได้ส่งโพสต์ข้อความแสดงความอาลัยต่อการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวองค์นะครับองค์ได้โพสต์ข้อความว่าพระบาทสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งปูตานผมทราบข่าวการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาพระเลธิราเทพยวดีแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความทรงพระเกียรติตลอดพระชนม์ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาได้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อการรับใช้ชาติและประชาชนผ่านพระกรุณาธิคุณในการส่งเสริมกระบวนการยุติธรรมการสนับสนุนสวัสดิภาพของสตรีและเด็กตลอดจนการทรงปฏิบัติพระกรุณาธิคุณอันโดดเด่นในของทัพไทยพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างในความรับผิดชอบต่อหน้าที่อย่างลึกซึ้งและความมุ่งมั่นอันแน่แน่ต่อความสุขของผู้อื่นพระวิริยะสาหะและการอุทิศ

องค์เพื่อประโยชน์สาธารณะได้ก่อให้เกิดความเคารพและความชื่นชมอย่างกว้างขวางในช่วงเวลาแห่งความโศกเศร้านี้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งสองขอถวายความเสียใจอย่างสุดซึ้งแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบรมวงศานุวงศ์แห่งราชอาณาจักรไทยและประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมร่วมไว้อาลัยต่อการสูญเสียเจ้าฟ้าผู้เป็นที่รักยิ่งพระองค์หนึ่งซึ่งทรงอุทิศพระชนชีพเพื่อรับใช้ชาติและบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนของพระองค์ข้าพระพุทธเจ้าทั้งสองขอส่งกำลังใจและความระลึกถึงและคำภาวนาเป็นพิเศษเป็นยังผู้ที่เคยใกล้ชิดรู้จักและถวายความรักความเคารพต่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาอย่างสุดหัวใจและกำลังประเทือนกับความสูญเสียอันยิ่งใหญ่อยู่ในขณะนี้ทั้งหมดนี้คือข้อความที่สมเด็จพระราชาธิบดีซิดนีย์เคลเซอร์มันเกลวังชุกเองว่าจะมาจากผู้ทางเป็นส่งโพสต์ต่างเฟซบุ๊กส่วนพระองค์ในกันเมื่อวานนี้เนี่ยผมได้อ่านแล้วก็ประทับใจครับเป็นบันทึกความทรงจำของดร.อัธวิชเชียรภักดีซึ่งเป็นรองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติฐานนี้ผมนำมาจากผู้จัดการออนไลน์คุณอัธวิชเชียรภักดีได้โพสต์ข้อความเป็นด้วยความประทับใจและแสดงความไว้อาลัยแด่พระองค์พาโดยถ่ายทอดเรื่องราวตั้งแต่สมัยเรียนคณะอิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่พระองค์ทรงวางตัวเรียบง่ายเป็นกันเองที่ถือตัวและร่วมกิจกรรมกับเพื่อนอย่างสนุกสนานควบคู่ไปกับความมีระเบียบที่ใหญ่และพระปรีชาสามารถด้านการศึกษาที่โดดเด่นจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่สหรัฐอเมริกาโดยในบันทึกนะครับโปรเตอร์อัธวิชเชียรภักดีเขียนบันทึกในมุมมองของตัวเองว่าบันทึกนี้เพื่อระลึกถึงพระองค์พาในมุมของผมเจ้านายที่รักดีสมัยเรียนนิติธรรมศาสตร์ผมทราบข่าวว่าโต๊ะกลุ่มสภีพัฒน์ของเรามีน้องใหม่เข้ากลุ่มเป็นพระเจ้าหลานเธอความทราบของผมกลายเป็นความเกรงทันทีแต่เมื่อพระองค์ท่านตรัสว่าเราชื่อปาเพื่อนๆเรียกว่าท่านพี่ไม่ต้องใช้คำราชาศัพท์ก็ได้ความเกรงของผมเลยหายไปกลายเป็นความประทับใจและเป็นพี่น้องเป็นเพื่อนกันตั้งแต่นั้นจริงๆอายุเราเท่ากันแต่ผมเกิดต้นปีท่านเกิดปลายปีผมสอบเทียบได้เรียนม.6เลยกลายเป็นรุ่นรหัส38ส่วนท่านรหัส40ชีวิตที่ธรรมศาสตร์ท่านเป็นกันเองมากเดินไปกินส้มตำร้านกิ้วที่ท่าประจันด้วยกันกับกลุ่มซื้อของก็ต่อคิวใช้ชีวิตเหมือนเด็กหมาลายทั่วไปแต่ต้องรับชอบงานหลายอย่างตามหมายสำนักพระราชวังท่านเป็นคนสนุกสนานและมีวินัยมากไม่เคยถือตัวพี่น้องเพื่อนรักท่านทุก

ตอนตีสองท่านจัดงานรับน้องใหม่เข้ากลุ่มวพีพัฒน์รุ่นท่านก็จัดกิจกรรมเป็นฐานๆเล่นเกมเขียนสีแต่งหน้าน้องตีหนึ่งผมได้ทีจริงภูมิพักว่าตอนท่านอยู่ตีหนึ่งท่านไม่ได้ถูกรับน้องท่านควรถูกรับน้องซ่อมหน่อยไหมทีนี้เป็นเหลือเชื่อเป็นเหลือเลยครับเมื่อท่านทรงอนุญาตพวกเราก็วาดสีบนหน้าพระองค์ท่านท่านก็หัวเราะพวกเราก็หัวเราะเป็นความรู้สึกที่จำไม่มีวันลืมจนถึงวันนี้ผมยังคิดอยู่ว่าเราทำไปได้ยังไงเนี่ยความจำยกให้เป็นหนึ่งผมเคยตีวิชาเอกเทศสัญญา2ให้ท่านคะแนนออกมาเท่ากันเลยจับประเด็นเร็วจำแม่นและเมื่อจบธรรมศาสตร์ถึงคราวต้องไปเรียนต่อที่อเมริกาผมไปเรียนที่บอสตันส่วนท่านไปเรียนที่นิวยอร์กมหาลัยคอร์เนลผมเคยขับรถไปเยี่ยมท่านภาพที่เห็นคืออากาศหนาวท่านเดินอยู่คนเดียวชิ้วเป้หนังสือใบใหญ่ๆผมคิดว่าท่านคงหนาวเพราะหมาลัยอยู่ในป่าหนาวมากท่านเรียนจบปริญญาเอกที่คอร์เนลท่านเรียนเก่งและอดทนมากในช่วงชีวิตเริ่มต้นการทำงานผมรับราชการที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลังได้เป็นตัวแทนไปประชุมกฎหมายที่ UN นิวยอร์กตอนนั้นท่านเป็นเจ้าที่การทูตประจำที่ UN ซึ่งเป็นที่รู้กันว่าใครได้ประจำ UN สหประชาชาติสำนักงานในนิวยอร์กจะต้องเป็นคนที่เก่งจริงและแม่นยำกฎหมายผมเห็นท่านทำงานจริงจังมากและอยู่ต่างประเทศมานานทั้งเรียนทั้งทำงานเลยชวนท่านว่ากลับไปทำงานเมืองไทยดีหรือไม่กฎหมายอาญาที่เรียนมาเป็นประโยชน์กับประเทศไทยอีกมากเลยเป็นอีกไม่นานท่านก็กลับจริงท่านมาเป็นอัยการได้ทำคดีจริงและเป็นที่รักของเพื่อนอัยการเหมือนเคยท่านวางตัวเรียบง่ายครับบางวันยังเอิญมาพบท่านกับเพื่อนๆอัยการประธานเตี๋ยวในซอยเสือใหญ่อุทิศฝั่งตรงข้ามสำนักงานอัยการสูงสุดเลยพระองค์พาทำงานที่ไหนคนก็รักเป็นกันเองพระองค์พาเป็นความหวังของท่านพ่อและคนไทยทรงเป็นทั้งนักการทูตนักกฎหมายและนายทหารควบเครื่องในคนเดียวผมเสียใจเสียดายและคิดถึงพระองค์ผาที่สุดนี่คือข้อความบันทึกความจำของดร.อัศวิทย์ตัวนภัทรีรองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติครับท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังและผมเราคนไทยล้วนแต่เศร้าในข่าวที่ไรเห็นนี้เราทุกคนล้วนกล่าวคำขอให้พระองค์ท่านเสด็จสู่แดนสวงให้ทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์คราข้าพระพุทธเจ้ารองศาสตราจารย์ตระกูลมีชัยผู้ดำเนินรายการการเมืองยิ่งนารุครับท่านผู้ฟังมีบทความอีกบทความหนึ่งที่น่าสนใจที่ศาสตราจารย์พิเศษอัปเปอร์อันเดย์เราธรรมกถาภาคีราชบัณฑิตซึ่งผมเรียก

ก็เหมือนว่าพี่เอกพี่เอกเพราะว่าอันกันในสมัยที่พี่เอกเรียนที่จุฬาปี2500พี่เอกเราธรรมทัศน์

0: ናይ ደዳ ፊልም ወጥቶ ነው ያለው ተመታ በየን ወቋን ዲና ፍን ዳይ ሲ ልዩን ተጣ ባርከፋ ዳ መማን ላን ክንቦን ነው ጂንቶን ሰንኮም ለ ፓቻጆን በቱፋ ถ้า ปัญจสัตว์ มักถูกอธิบายในมุมมองร่างว่าเป็นสมุติเทพเทวราชาหรือพระโพธิสัตว์ตามคติตามพุทธถือเป็นพ่อปกครองลูกตามแนวคิดพ่อคุณของไทยแต่เมื่อติดมุมมองมาที่ชุมชนสังคมและประชาชน การจงรักภักดีไม่ใช่สิ่งที่ถูกยัดเยียดจากด้านบนหากคือราชประชาอันพระสัญญาที่ถูกตัดทอขึ้นจากความต้องการพื้นฐานของผู้คนภายใต้เงื่อนไขทางประวัติศาสตร์อันซับซ้อนที่สำคัญไม่มีใครหรือองค์กรใดออกแบบสถาบันนี้จากบนลงร่างหรือร่างขึ้นบน แต่เป็นวิวัฒนาการที่ค่อยๆถูกลองทำลองปรับลองเปลี่ยนและดัดแปลงตามบริบททั้งที่โดยที่ทั้งกษัตริย์และประชาชนต่างปรับตัวเข้าหากันทางกระบวนการลองผิดลองถูกมาโดยตลอดนับร้อยปีตลอดหลายร้อยปี พระมหากษัตริย์ไทยทรงนำพาชาติบ้านเมืองฝ่าฟันวิกฤตการณ์ครั้งแล้วครั้งเล่าตั้งแต่การทำสงครามกับพม่าและเวียดนามจนสามารถรักษาเอกราชไปได้ในยุคกล้าอาณานิคมสยามเป็นประเทศเยือนในภูมิภาคที่รอดพ้นจากการตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษและฝรั่งเศสอย่างปาฏิหาริย์
1: ผ่านพ้นสงครามโลกครั้งที่สองหรือทั้งสองครั้งโดยแทบไม่เสียหายต่อเนื่องถึงสงครามเย็นที่ราชพลังกลายเป็นศูนย์รวมจิตใจนี่คือที่มาของความเชื่อมั่นว่าพระมหากษัตริย์คือที่พึ่งในยามขับขันของราษฎรอย่างแท้จริงและเป็นบริบทที่ทำให้การสร้าง สถาบันจากล่างขึ้นบนมีความหมายภาคอดีตรากฐานความจำกัดพักดีที่ชุมชนเป็นผู้สร้าง1ชุมชนชาวนาสร้างผู้ประสานสวรรค์ในสังคมเศรษฐกรรมน้ำคือชีวิตความแห้งแล้งคือความตาย คือผลล้มเหลวหมายถึงความอดอยากที่กระจายไปทั่วทั้งชุมชนเมื่อชุมชนขยายตัวจากระดับหมู่บ้านสู่อาณาจักรการเคลื่อนถ่วงสีฟ้าฝนแบบดั้งเดิมย่อมไม่เพียงพอชุมชนจึงต้องการใครสักคนที่มีอำนาจและศักดิ์สิทธิ์พอที่จะสื่อสารกับเบื้องบนได้ในนามของตนเป็นแผ่นดินกษัตริย์ในคติอินดู
0: อินทูสถาปนาในฐานะสมุติเทพผู้ทรงบุญญาธิการประราชพิธีจรดพระนางอันแรกมาขวัญไม่ใช่เพียงพิธีการหากคือเทคโนโลยีทางจิตวิญญาณที่ชุมชนทั้งพระราชอาณาจักรร่วมกันสร้างและมอบหมายให้กษัตริย์ทรงเป็นผู้รับประกันว่าฝนจะต้องตกตามฤดูกาลน้ำจะท่าข้าว จะอุดมสมบูรณ์การทั่วทุนกษัตริย์ของชาวนาจึงไม่ใช่เรื่องงมงายเป็นการลงทุนทั้งสำคัญเพื่อความมั่นคงทางอาหารของทั้งครัวเรือนและทางชาติในทางกลับกันหากเกิดพุทธิภัยใหญ่หลวงคงแม้ติดต่อกันหลายปีชุมชนจะเริ่มตั้งคำถามต่อบุญบารมี และพร้อมที่จะสร้างผู้มีบุญบารมีมากกว่าผู้ที่สามารถแก้วิกฤตนี้ได้ขึ้นมาเป็นกษัตริย์องค์ใหม่แทนที่ผมชุมชนคนไทย

ขอบผู้สร้างภูมิทัศน์สำหรับชุมชนที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดนและพื้นที่กัดดานซึ่งห่างไกลจากศูนย์อำนาจสงครามและการรุกรานคือภัยคุกคามที่เกิดขึ้นได้ทุกวันการถูกกองทัพต่างชาติเผาหมู่บ้านจับคนเป็นเจลยหรือกวาดต้อนทรัพย์สินเป็นความกลัวที่จะต้องได้โดยลำพังชุมชนท้องถิ่นซึ่งมีกำลังจำกัดย่อมไม่อาจต่อสู้กับกองทัพใหญ่ได้คนชายขอบเหล่านี้จึงต้องการจอมทัพผู้ทรงพลังพอที่จะรวบรวมไพร่พลไปป้องกันชายแดนถึงยกทัพไปตีข้าศึกเสียก่อนกษัตริย์จึงถูกสร้างให้เป็นร่มโพร่มไฟผู้ให้ความปลอดภัยพันกายภาพการจงรักภักดีของพวกเขาเปรียบเสมือนการซื้อประกันภัยที่จ่ายค่าเบี้ยผู้ป่วยแรงงานเกณฑ์ในการก่อสร้างป้อมปราการและการส่งลูกชายเข้ารับราชการทหารชุมชนที่อยู่ใต้พระบรมีของกษัตริย์ผู้ทรงเข้มแข็งเช่นสมเด็จพระเจ้าเดชวรมหาราชย่อมรู้สึกปลอดภัยการเทิดทูนเวียกรรมของกษัตริย์อักบเป็นการตอกย้ำว่าประกันภัยที่เราซื้อไว้นั้นคุ้มค่าและเมื่อใดที่กษัตริย์ไม่สามารถปกป้องชายแดนได้พ่ายแพ้สงครามหรือเสียดินแดนชายขอบจะเป็นกลุ่มแรกที่หันหลังให้และแสวงหาผู้นำใหม่ที่แข็งแกร่งกว่าข้อ3ชุมชนช่างฝีมือสร้างผู้อุปถัมภ์สูงสุดการสร้างวัดวาอารามที่สวยงามประการตาพระพุทธรูปที่ใหญ่โตและงดงามที่สุดเครื่องราชูปโภคที่ประณีตบรรจงล้วนต้องใช้ทรัพยากรทั้งเงินทองวัตถุดิบหายากและแรงงานฝีมือชั้นสูงอย่างมหาศาลซึ่งเกินกว่าที่ชาวนาธรรมดาหรือพ่อค้าเศรษฐีรายบุคคลจะสามารถสร้างถึงได้ชุมชนช่างฝีมือไม่ว่าจะเป็นช่างทองช่างปั้นช่างไม้ช่างแกะสลักหรือช่างเขียนภาพมีความต้องการผู้อุปถัมภ์ศิลปะที่ทรงอำนาจและทรัพย์สินมหาศาลที่สามารถมอบโจทย์อันท้าทายความสามารถและให้รางวัลตอบแทนทั้งที่เป็นทั้งเงินทองชื่อเสียงและเกียรติยศกษัตริย์จึงถูกยกย่องให้ดำรงตำแหน่งผู้อุปถัมภ์สูงสุดแต่เพียงผู้เดียวการได้รับใช้กษัตริย์ในฐานะช่างหลวงแม้ส่วนใหญ่จะไม่รับการบันทึกชื่อไว้ในประวัติศาสตร์โดยตรงแต่คือจุดสูงสุดของอาชีพที่ช่างฝีมือทุกคนในฝันทุกคนใฝ่ฝันเพราะเป็นโอกาสเดียวที่จะได้สร้างผลงานระดับชาติที่จารึกไว้ในแผ่นดินและเป็นที่จดจำไปอีกหลายชั่วอายุคนศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมไทยจำนวนมาก

0: ายุคนศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมไทยจำนวนมากที่เราภาคภูมิใจในปัจจุบันจึงไม่ได้เกิดขึ้นจากพระราชประสงค์เพียงด้านเดียวหากแต่เป็นผลผลิตร่วมกันของความสัมพันธ์และพึ่งพาระหว่างช่างฝีมือกับกษัตริย์ที่ต่างฝ่ายต่างสร้างโจทย์และรางวัลให้แก่กันอย่างต่อเนื่องยาวนานนี่คือส่วนหนึ่งของบทความของดร.อเนกเหล่าธรรมทัศน์ซึ่งยังไม่จบครับเดี๋ยวยังมีต่อท่านฟังครับการเมืองเรื่องน่ารู้อกเมกา30นาทีเราอักขระคุณครับ
1: เสียงเหล่านี้คือเสียงที่เราอาจไม่เคยได้ยินเสียงปลาตะกิดตะกายร้องขอชีวิตตอนติดแหเสียงมดร้องไห้แทบขาดใจเพราะลูกโดนเหยียบเสียงลูกหมูร้องไม่เป็นสับเมื่อเห็นแม่ไม่หายใจทุกเสียงที่เราไม่เคยได้ยินนี้จะหายไปเพียงแค่เราเอาใจเขาเมื่อใส่ใจเราอยากให้ทุกท่านเปิดรับทุกเสียงของสิ่งมีชีวิตด้วยความเมตตาและเยียวยาทุกครั้งที่ได้ยิน
2: เคยทำสถิติชีวิตไหมครับทานข้าวกับที่บ้านวันละกี่มื้อเจอหน้าสมาชิกครอบครัวกี่คนต่อวันอยู่กับลูกวันละกี่ชั่วโมงไม่รวมเดินทางนะคุยกับภรรยาล่ะวันละกี่นาทีไม่รวมโทรศัพท์สิสถิติชีวิตคุณคุณภาพครอบครัวคุณ
0: กลับเป็นสังกัดอาจารย์การเมืองเรื่องน่ารู้กระชุ่มสองเราฟังบทความที่ดีของดร.อเนกอร่อยธรรมทัศน์ที่เผยแพร่เมื่อวานนี้นะครับคือเรื่องสถาบันกษัตริย์จากมุมมองร่างขึ้นบนเมื่อชุมชนสังคมและประชาชนเป็นผู้สร้างในข้อที่4ชุมชนพ่อค้าสร้างผู้ค้ำประกันการค้าพ่อค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาค้าขายในสยามไม่ว่าจะเป็นจีนอาหรับอินเดียเปอร์เซียหรือชาวยุโรปต่างล้วนไปเทนความเสี่ยงยากไปทั้งการถูกโกงทางการค้าการถูกโจมสลัดต้นเรือการถูกกีดกันจากท้องถิ่นต่างๆหรือการถูกฉวยโอกาสจากผู้มีอำนาจในแต่ละหัวเมืองพวกเขาจึงมีความต้องการอย่างยิ่งยวดที่จะมีกติกาหรือกฎเกณฑ์ที่แน่นอนเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วราชอาณาจักรรวมถึงความคุ้มครองจากอำนาจส่วนกลางที่เหนือกว่าผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นกษัตริย์ในสายตาชุมชนพ่อค้าจึงถูกมองในฐานะพ่อค้าสูงสุดหรือผู้ที่ชุมชนพ่อค้าร่วมกันยอมรับให้มีอำนาจในการออกกฎหมายกำหนดมาตรฐานช่างตวงวัดอนุมัติสัมปทานและให้พระบรมราชานุญาตแก่การค้าบางประเภทการได้รับสถานะเป็นพ่อค้าในพระบรมราชูปถัมภ์หรือการค้าภายใต้ทงชาติไทยอีเป็นเหมือนใบเบิกทางที่นำไปสู่ความมั่งคั่งและความปลอดภัยการแสดงความกตัญญูและความจงรักภักดีต่อกษัตริย์การถวายของกำนันราคาแพงการเข้าร่วมในขบวนแห่พระราชพิธีหรือการบริจาคทรัพย์สร้างวัดถวายเป็นพระราชกุศลจึงไม่

ให้เพียงพิธีกรรมทางสังคมแต่เป็นการรักษาใบอนุญาตประกอบการให้คงอยู่ต่อไปด้วยเหตุนี้ความมั่นคงของราชบัลลังก์และความต่อเนื่องของราชวงศ์จึงหมายถึงความมั่นคงของธุรกิจและการค้าของพวกเขาโดยตรงชุมชนชาวพุทธสร้างอมราชาสำหรับพุทธศาสนาที่ชมแล้วการได้เกิดมาในแผ่นดินที่พระพุทธศาสนารุ่งเรืองมีพระสงฆ์ทรงวินัยมีธรรมะแพร่หลายและมีการทำนุบำรุงวัดวาอารามอย่างดีงามนับเป็นวาสนาอย่างยิ่งเป็นเหตุให้เกิดบุญกุศลแก่ตนและครอบครัวชุมชนชาวพุทธเองมีความต้องการอย่างแรงกล้าที่จะมีผู้ทำหน้าที่เอกอัครพุทธศาสนูปถัมภกคือผู้ที่จะคอยอุปถัมภ์บำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไปทั้งในการสร้างและบูรณะปฏิสังขรณ์วัดการบำรุงรักษาพระไตรปิฎกการอุปถัมภ์พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีและการเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติธรรมผู้ทรงไว้ซึ่งบุญญาธิการที่สั่งสมข้ามภพข้ามชาติจึงถูกชุมชนชาวพุทธทั้งประเทศเลือกให้ดำรงตำแหน่งอันทรงเกียรตินี้การสนับสนุนกษัตริย์ด้วยการบริจาคใจในการสร้างวัดการเข้าร่วมในพระราชพิธีทางศาสนาและการถวายความจงรักภักดีโดยปริยายจึงเปรียบเสมือนการร่วมทำบุญกับพระองค์ชาวนาที่บริจาคเงินหรือแรงงานในการสร้างวัดวาอารามแม้จะให้เพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับพระทรัพย์ที่กษัตริย์ทรงบริจาคแต่พวกเขาก็รู้สึกได้ว่าตนมีส่วนร่วมในโครงการบุญเดียวกับกษัตริย์แม้จะต่างชั้นฝ่ายวรรณะก็ตามความสัมพันธ์ระหว่างกษัตริย์กับชุมชนชาวพุทธจึงเป็นเครือข่ายบุญที่ทุกชนชั้นร่วมกันผลักต่อสร้างและสืบต่อกันมาเป็นเวลาหลายร้อยปีการหลอมรวมในอดีตชุมชนเป็นผู้สร้างสถาบันกษัตริย์มีผลผลิตแห่งวิวัฒนาการสถาบันกษัตริย์ยืนยงมาหลายศตวรรษไม่ใช่เพราะมีอำนาจบังคับให้รัฐอาจเป็นเพราะกษัตริย์สามารถตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของทุกชุมชนได้พร้อมกันผ่านกระบวนการลองทำลองปรับลองเปลี่ยนมาอย่างต่อเนื่องไม่มีสูตรสำเร็จตายตัวแต่เป็นการดัดแปลงไปตามสถานการณ์ชาวนาสร้างให้กษัตริย์เป็นผู้ประกอบพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์คนชายขอบสร้างให้เป็นจอมทัพอั้งฝีมือสร้างให้เป็นองค์อุปถัมภกพ่อค้าสร้างให้เป็นผู้ค้ำประกันกฎเกณฑ์ชาวพุทธสร้างให้เป็นอมราชาการเทิดทูนจึงเป็นการลงทุนร่วมกันของทุกชุมชนเมื่อใดที่กษัตริย์ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของชุมชนได้แพ้สงครามเกิดทุพพิกภัยชุมชนก็จะรื้อสร้างความจงรักภักดีเสียใหม่และเริ่มมองหาศูนย์กลางอำนาจแห่งใหม่นี่คือประวัติที่อธิบายทั้งการสถาปนาและการล่มสลายของราชวงศ์

บันประชาชนเป็นผู้ดัดแปลงสถาบันกษัตริย์ในยุคไปหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ. 2475ระบบใหม่ยังไม่มั่นคงสังคมและประชาชนจึงดัดแปลงบทบาทของพระมหากษัตริย์ใหม่ให้กลับมาเป็นทางเลือกทางรอดอีกครั้งไม่ใช่ในฐานะผู้มีอำนาจเด็ดขาดแต่เป็นศูนย์กลางทางศีลธรรมและสัญลักษณ์แห่งความมั่นคงและในยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนผ่านนี้เองประชาชนได้ร่วมกันสร้างและดัดแปลงบทบาทของในหลวงรัชกาลที่9ให้กลายเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาผ่านกระบวนการวิวัฒนาการร่วมที่ทั้งสองฝ่ายต่างรองตรัสรองเปลี่ยนเข้าหากันตลอด7ทศวรรษประชาชนได้เห็นพระองค์เสด็จไปทั่วทุกถิ่นทุรกันดารทรงริเริ่มโครงการนับพันโครงการฝนหลวงแก้มลิงแกล้งลิงย่าแฝดโครงการช่างหัวมันล้วนเป็นที่ประจักษ์ว่าพระองค์มิใช่สมุติเทพบนฟ้าอาจคือพระอุมีที่ทรงก้มลงแตะผืนดินเดียวกับราชดรพระราชกรณียกิจเหล่านี้คือการอะไรซ้ำอินพีเพิลคอนเทนต์ในรูปแบบใหม่ที่ประชาชนเป็นผู้กำหนดโจทย์ชาวนาเห็นกับตาว่าฝนหลวงของพระองค์ตกกินชุมชนบนดอยได้เห็นพระองค์นำหมอพยาบาลโรงเรียนและสัญชาติไทยไปมอบให้ความจงรักภักดีในยุคนี้จึงตั้งอยู่บนประจักษ์พยานที่จะต้องได้ครั้นรัชกาลปัจจุบันในหลวงรัชกาลที่10สังคมและประชาชนก็ร่วมกันดัดแปลงบทบาทอีกครั้งทรงสื่อสารพระราชปณิธานผ่านโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจซึ่งปลุกกระแสการมีส่วนร่วมของประชาชนทรงต่อยอดโครงการพัฒนาลุ่มน้ำปากพนังและแก้ปัญหาดินเค็มในภาคอีสานทรงสืบสานบทบาทอมราชาในฐานะองค์เอกอัครพุทธศาสนูปธรรมกบสะท้อนให้เห็นว่ากระบวนการสร้างและดัดแปลงสถาบันจากล่างขึ้นบนยังคงดำเนินอยู่ตามความต้องการและเงื่อนไขของสังคมยุคใหม่บทสรุปก็เตอร์เนลอเนกรธรรมทัศน์ได้สรุปบทความว่าจะอะไรเองว่าสถาบันกษัตริย์คือสิ่งที่ชุมชนสังคมและประชาชนร่วมกันสร้างและดัดแปลงสถาบันพระมหากษัตริย์ได้เกิดจากอุดมการณ์ที่ถูกยัดเยียดจากบนลงล่างอาคือวิวัฒนาการแห่งพันธสัญญาระหว่างราชาและประชาที่ชุมชนสังคมและประชาชนเป็นผู้สร้างผักทอและดัดแปลงมาโดยตลอดทั้งในอดีตและปัจจุบันมุมมองแบบล่างขึ้นบนนี้ไม่มีอธิบายที่มาของ

ความจงรักภักดีได้ลึกซึ้งกว่าแต่ยังเผยให้เห็นพลังของประชาชนในการกำหนดรูปแบบสถาบันที่ตอบสนองความต้องการของพวกเขาภายใต้บริบทที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละยุคใหม่นี่คือบทเรียนสำคัญที่ทุกสถาบันที่ยืนยงไม่ได้ยืนหยัดด้วยอำนาจหรือประเพณีเพียงอย่างเดียวแต่เพราะมันยังคงมีประโยชน์และถูกสร้างขึ้นใหม่โดยคนทั้งสังคมอยู่เสมอบทความบทความของดร.อดิเรกเราธรรมทัศน์ที่ผมนำมาเสนอท่านผู้ฟังทั้งบทความเลยก็เพื่อที่จะใช้เป็นความคิดอีกมุมหนึ่งที่โต้แย้งกับความคิดของกลุ่มนักการเมืองนักวิชาการบางกลุ่มที่วิพากษ์บทบาทของสถาบันสถาบันกษัตริย์หรือวิจารณ์บทบาทขององค์คมนตรีโดยเฉพาะล่าสุดเกี่ยวกับบทบาทของคณะองค์มนตรีเจ้าท่านที่ได้ไปร่วมรับฟังในการประชุมกรรมการป้องกันภัยพิบัติแห่งชาติซึ่งเราคงจะทราบและผมก็ได้เรียนไว้แล้วว่าองค์มนตรีทุกท่านได้ปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากในหลวงรัชกาลที่10ได้ติดตามโครงการพระราชดำริต่างๆแทนพระองค์ท่านดังนั้นประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ย่อมรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นข้าราชการที่ปฏิบัติการในพื้นที่โดยเฉพาะตั้งแต่ผู้ว่าการจังหวัดในหลายๆจังหวัดที่โครงการพระราชดำริต่างรู้ดีว่าได้ดำเนินการตามที่องค์มนตรีได้ไปติดตามกำกับดูแลงานกันอย่างไรนี่คือข้อเท็จจริงครับถึงแม้ว่าผมต่างไกลพื้นที่มาเป็นเวลานานแล้วแต่ก็ได้รับข้อมูลข่าวสารจากน้องๆจากเพื่อนฝูงตลอดเวลาแม้แต่ท่านอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและปัจจุบันตั้งเป็นกรรมการสภากาชาดไทยคุณกิจดาคุณราบซึ่งถือว่าเป็นเพื่อนร่วมอาชีพเดียวกันในกระทรวงมหาดไทยมาก่อนก็ได้ส่งข่าวคราวการทำงานในโครงการเหล่านี้ให้ผมได้รับทราบอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังอย่ารับฟังข่าวข้อมูลจากนักเชี่ยวการหรือนักการบางคนที่ไม่เคยลงไปแต่สภาพปัญหาจริงในพื้นที่เลยพยายามฟังข้อมูลอย่างรอบด้านอย่างมีสติเหมือนกับบทความที่ดร.อเนกเหล่าธรรมทัศน์ซึ่งถือว่าก็เป็นคนรุ่นเดียวกันก็เป็นรุ่นถ้าจะนับรุ่นกันเนี่ยท่านก็น่าจะเป็นรุ่นที่จุฬาผมหนึ่งปีท่านมีคณะแพทย์ผมเรียนรัฐศาสตร์แต่ก็ทำงานร่วมกันในกิจกรรมนิสิตในจุฬากรหลายท่านก็เป็นบุคคลที่

มัยเป็นนิสิตแพทย์เป็นนายกสโมสรนิสิตจุฬาก็ถือว่าเป็นบุคคลหัวก้าวหน้ามากท่านขับเรียนบ่อยท่านเรียนแพทย์นะครับแต่ท่านคนเรียนเก่งแต่สุดท้ายแล้ววิธีทางการเมืองก็ทำให้ท่านไม่สามารถที่จะเรียนแพทย์จนจบได้เพียงแค่วิทยาศาสตร์บัณฑิตต้องหลบหนีภัยเป็นความขัดแย้งทางการเมืองแล้วท่านก็ได้ไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกด้านรัฐศาสตร์ถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นมาลัยโคลัมเบียไปสร้างผลงานทางวิชาการมาอย่างต่อเนื่องก็มีงานนะครับที่โด่งดังมีจำนวนมากอันนี้ก็นำมาเรียนให้ท่านผู้ฟังไปฟังกันเรื่องรักข่าวเกี่ยวเรื่องการเมืองการบ้านการเมืองกันบางข่าวผมเองเนี่ยไม่แต่เราแล้วก็พูดเกี่ยวกับปัญหาความเป็นกลางทางการเมืองของข้าราชการที่ผมได้เรียนว่าผมไม่สบายใจเลยและเพื่อนๆจะพูดง่ายๆก็คือว่าข้าราชการเก่าแก่ทั้งหลายแหล่ที่เคยรับราชการรับใช้ประเทศชาติด้วยความเป็นกลางรักษากฎเกณฑ์และกฎระเบียบล้วนไม่สบายใจต่อข่าวเกี่ยวกับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในกรณีของจังหวัดภูเก็ตที่มีกรมการปกครองที่มีการโยกย้ายกันและมีการปล่อยลอยหลุดออกมาเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งลายที่เป็นปัญหาก็คือช่วยสีน้ำเงินด้วยผมเมื่อสองวันก่อนเนี่ยคณะกรรมการพัฒนาการเมืองนะครับพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนการช่วยของประชาชนก็ได้มีการพิจารณาวาระเรื่องร้องเรียนให้ตรวจสอบข้อที่จริงเกี่ยวกับพฤติการการใช้อำนาจบาทีและการวางตัวเป็นกลางทางการเมืองฟ้องที่มีกรมการปกครองรายละเอียดผมจะไม่ลงเรื่องนี้หรอกก็คิดว่าเรื่องนี้มันก็คงจะลอยเงียบหายไปตามสภาพการของอำนาจของการเมืองแต่สิ่งที่อยากจะฝากถึงน้องๆข้าราชการทั้งหลายแหละไม่เฉพาะในกรมการปกครองหรือกระทรวงมหาดไทยและข้าราชการอื่นๆทั้งหมดขอให้ทุกท่านเนี่ยยืนอยู่บนหลักการเป็นความถูกต้องท่านต้องมีนะครับฝ่ายการเมืองเขามาแล้วก็ไปตามยุคตามสมัยบางรายมาเร็วไปเร็วบางรายมาอยู่ครบอยู่ต่อบางรายนักการเมืองทำชื่อเสียงทำความเจริญให้แก่บ้านเมืองซึ่งก็มีตัวอย่างให้เห็นเป็นที่ประจักษ์บางวาก็มาจะมาก่อโกยสร้างความเสียหายสร้างความวิบัติให้แก่บ้านเมืองผู้ที่สร้างความดีให้แก่บ้านเมืองก็ถูกประชาชนยกย่องสรรเสริญแม้ท่านจะจากโลกนี้ไปแล้วคนก็ยังกล่าวถึงคิดถึงท่านส่วนนักการเมืองที่สร้างความเสียหายสร้างความวิบัติให้กับบ้านเมืองเมื่อจากโลกนี้ไปคนก็สาปแช่งบางคนพูด

0: ถึงขนาดที่ว่าแผ่นดินสยามไม่สุดลงอาจจะสูงขึ้นด้วยซ้ำบางรายก็อาจจะถูกกระบวนการตรวจสอบที่รัฐธรรมนูญกำหนดเอาไว้ลงโทษไม่ว่าจะเป็นถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองถูกยึดทรัพย์หรือถูกลงโทษถึงขนาดต้องจำคุกก็มีแต่บางรายถึงแม้ว่าจะรอดพ้นด้วยการหาช่องว่างช่องโหว่ทางกฎหมายตัวเองอยู่รอดได้แต่คนไทยเรายึดถือเสมอว่ากฎแห่งกรรมมีจริงจึงจะฝากเรียนน้องๆข้าราชการทั้งหลายเลยที่อยู่ในตำแหน่งหน้าที่ว่าลาบยศสรรเสริญตำแหน่งนั้นเนี่ยมันไม่แน่นอนการไปขึ้นสู่ตำแหน่งสู่จุดสุดยอดของตำแหน่งนั้นมันขึ้นอยู่สิ่งหนึ่งผมเรียนที่มาฟังก็ได้ท่านกิตติดาบุญราชอดีตประธานกระทรวงมหาดไทยซึ่งผมถือว่าท่านเป็นคนดีนะท่านเรียนจบจุฬาครับแต่ท่านเนี่ยดีใจมากเพราะลูกชายท่านเนี่ยจบเป็นศาสตร์จุฬาจุฬาคำแหงครับแต่ชีวิตราชการของท่านเนี่ยท่านก็รับราชการเติบโตมาถึงท้องหนึ่งเนี่ยท่านเคยโทรศัพท์บนคุยกับผมเลยว่าท่านไม่อาจที่จะฟันฝ่าปัญหาการเล่นพวกพ้องปัญหาอุปสรรคต่างๆในระบบราชการได้เลยท่านท้อใจมากแต่ผมก็ได้พูดคุยกับท่านนะครับตอนนั้นผมออกจากกระทรวงมหาดไทยมาเป็นอาจารย์แล้วล่ะต้องบอกว่าท่านคงมีฝีมือตั้งแต่สมัยท่านเป็นนายเพอที่เชียงใหม่ละต่อสู้เรื่องการให้สิทธิแก่ชาวเขาไม่ได้มีสัญชาติไทยนะครับท่านก็ต่อสู้มาด้วยความถูกต้องบริหารบ้านเมืองมาด้วยกฎหมายและกฎระเบียบไปทำงานที่ภาคใต้ที่สปต.ที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ท่านก็ตั้งใจทำงานจนกระทั่งเนี่ยบางครั้งท่านก็ท้อแต่ผมให้กำลังใจท่านเพราะท่านนั้นเป็นคนมีฝีมือผมบอกว่าขอให้ท่านอยู่ต่อสู้ต่อแต่ท่านก็อยู่ต่อสู้ต่อทำงานและก็ได้ดีได้ดีครับท่านเติบโตมาจนกระทั่งได้เป็นอธิบดีกรมการปกครองเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยและในยุคคสช.ท่านก็ได้เป็นถึงต้องตีว่าการกระทรวงเกษตรแต่เมื่อเสียอายุราชการแล้วท่านก็มาทำงานรับใช้เรื่องพยุคนบาททำงานให้กับสภากาชาดไทยเป็นทำงานหนักจากตำหนักอายุอานามก็ร่ายยืนกับผมอาจจะเอาอ่อนกับผมไปนึงนะครับแต่ท่านก็ยังขันแข็งทำงานคือตัวอย่างที่ดีดังนั้นผมจึงอยากให้ข้าราชการทั้งหลายแหล่โดยเฉพาะข้าราชการมหาดไทยมีข้าราชการรุ่นพี่หลายท่านครับที่ท่านไม่ยอมตกอยู่ใต้อำนาจทางการเมืองไม่ยอมรับใช้อำนาจทางการเมืองในทางที่ไม่ถูกต้องจะถูกย้ายก็ย้ายจะถูกแตกถูกแช่แข็งในตำแหน่งก็ยอมแต่ความดีของท่านนั้นยังเป็นที่ประจักษ์อยู่ในกลุ่มข้าราชการอยู่ตลอดเวลาตัวอย่างดีๆแบบนี้มีให้เห็นอยู่ตลอดผมจริงขอให้ข้าราชการดีๆทั้งหลายแหละอย่าหมดกำลังใจผ ผมเคยพูดในรายการนี้ว่าผมเนี่ยทำใจไม่ได้ที่จะเชื่อข้อมูลกับปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการโยกย้ายข้าราชการปัดจังหวัดนายเพลินจอดภูเก็ตทั้งสองฝ่ายก็เท่าที่ทราบข้อมูลมาเนี่ยผมก็ทำใจได้ที่จะเชื่อข้อมูลของทั้งสองฝ่ายก็ผมเองผมก็รู้อยู่ว่าข้าราชการยุคปัจจุบันมีจุดส่วนหนึ่งนั้นเนี่ยพยายามที่จะก้าวเข้าสู่ตำแหน่งโดยวิถีทางที่ไม่ถูกต้องไม่ควรเป็นการเสียเกียรติเสียศักดิ์ศรีของราชการอย่างยิ่งดังนั้นในโอกาสนี้ผมจึงขอให้ข้าราชการที่ดีๆทั้งหลายอย่าท้อแท้จงมุ่งมั่นทำงานเพื่อประเทศชาติยึดถือตามกฎหมายกฎระเบียบเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศและประชาชนต่อไปท่านผู้ฟังครับการเมืองเรื่องน่ารู้สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วครับพบกันในสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ
1: กลับมาจับตาความเคลื่อนไหวทางการเมืองได้ใหม่กับรองศาสตราจารย์ตระกูลมีชัยทางวิทยุจุฬา 101.5 เมกะเฮิรตซ
2: ์ทุกจังหวัดทั่วประเทศจัดพิธีถวายน้ำสงฆ์พระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาในวันนี้ณศาลากลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสม
3: รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านระบุร่างข้อตกลงสันติภาพระหว่างอิหร่านกับสหรัฐจะได้รับการลงนามทางไกลในอีกไม่กี่วันข้างหน้าศึกฟุตบอลโลก2026เปิดฉากอย่างเป็นทางการโดยแคนาดาเสมอบอสเนีย1-1แบ่งไปทีมละ1แต้มต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
2: สมเด็จพระสังฆราชประธานพระดำริปรับกิจกรรมฉลอง99พรรษาเป็นการถวายพระกุศลแด่สมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาอนุสนธิการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและถวายพระกุศลซึ่งรัฐบาลโดยคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569มอบหมายให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีดำเนินการประกอบด้วยการบรรพชาอุปสมบทและการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชนั้นสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชมีหนังสือที่สสร0320/2569ลงวันที่12มิถุนายน2569เรื่องประธานพระดำริในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและถวายพระกุศลความว่าตามที่รัฐบาลโดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้เตรียมการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาในเดือนมิถุนายน2569ณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามนั้นการนี้เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกโปรดประธานพระดำริว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาซึ่งสิ้นพระชนเมื่อวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายน2569ทรงกอบด้วยพระคุณูปการต่อประเทศชาติพระบวรพุทธศาสนาและมหาชนทั่วหน้าเหลือขนานับทรงพระศรัทธาพระราชทานพระอุปถัมภ์การคณะสงฆ์และพระศาสนากล่าวจำเพาะต่อวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามก็มีเป็นอเนกปริยายเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและถวายพระกุศลแด่พระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐจึงโปรดประธานพระดำริมาเพื่อพิจารณาดำเนินการดังนี้ 1. กิจกรรมบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศลแด่เจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชตั้งแต่วันที่13ถึง29มิถุนายน2569ให้เปลี่ยนวัตถุประสงค์เป็นการระบุว่าสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานพระสังฆราชูปถัมภ์การอุปสมบท ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติ